0: เช้าๆก็ทำร้านนี่สงก็คือเรามาใช้น้ำใช้ไฟใช้สถานที่คืออย่าให้เป็นภาระของวัดคนที่เกษียณเนี่ยผมอยากให้เขามาออกกำลังกายมันจะดีต่อสุขภาพเขาเขาได้ออกไปเห็นโลกกว้างขึ้นได้เห็นวิถีชาวบ้านที่ระหว่างทางถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจาะลึกถึงเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนั้นนะเราเพียงทำผ่านพายเออนั่นทำนามันก็ได้ไปเห็นโลกภายนอกยังดีกว่าอยู่บ้านนั่งหน้าจอทีวีแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนเดี๋ยวก็ป่วย
1: อนุโมทนาสาธุด้วยอะไรอย่างนี้นะ
0: มันมีความสุขในการที่ทำในสิ่งที่ชอบเอาไหมคือเราชอบปั่นจักรยานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยสังคมคือเราจะเป็นเล็กถ้าเทียบกับคนที่เขามีมากๆนะเขาทำได้มากกว่าเราแต่เราเป็นคนเล็กคนน้อยเนี่ยเราอาศัยเอาแรงเป็นบุญเอาแรงเป็นบุญหมายถึงว่าเราปั่นอย่างเงี้ยปั่นเพื่อไปบอกบุญกันเนี่ยมันก็ได้บุญเอาทุนมาเป็นทานทุนของตัวเองเนี่ยมากินด้วยเพื่อนมาด้วยกันอ้าวแบ่งปัน
2: ช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคมะเร็งมดลูกและมะเร็งรังไข่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง35ปีจนถึง80ปีค่ะแต่ว่าใครนะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวัฒนัยไกรสรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ค่ะพูดถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็รังไข่ให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะสาเหตุนะคะของตัวมะเร็งมดลูกนะคะก็คือปัจจัยหลักก็คือการที่ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงอะค่ะกระตุ้นเป็นระยะเวลานานเช่นมีประจำเดือนเร็วนะคะหมดประจำเดือนช้านะคะหรือในกลุ่มคนผู้หญิงที่เป็นเบาหวานไขมันนะคะ
2: น้ำหนักเกินอ้วน
3: เพราะว่าความอ้วนเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวเนื้อเยื่อไขมันในร่างตรงผิวหนังเราเนี่ยค่ะมันสามารถเปลี่ยนจากฮอร์โมนตัวหนึ่งกลายเป็นฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจนที่ไปกระตุ้นทำให้เยื่อบุโพรงลูกมันหนาตัวผิวปกติได
2: ้นะคะผลิตฮอร์โมนมากขึ้นกว่าปกติเลย
3: เมื่อเทียบกับคนที่ผอมนะคะก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะหรือในคนไข้กลุ่มที่ได้รับยาฮอร์โมนเป็นเอสโตรเจนอย่างเดียวนะคะกินก็จะมีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องพันธุกรรมก็เจอได้แต่ว่าเจอไม่ค่อยเยอะค่ะเจอน้อยกว่า 5% ค่ะ
2: แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะกับการที่เราจะเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่า
3: ส่วนใหญ่มะเร็งมดลูกจะมาด้วยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดซึ่งจะเจอประมาณ95%เป็นสาเหตุนำ
2: เลือดออกผิดปกติ
3: เป็นอาการนำค่ะ
2: ใ
3: ช่ค่ะก็คือเช่นประจำเดือนมาเยอะมากผิดปกติมากระปิกระปอยมาไม่ตรงรอบค่ะก็อันนี
2: ้มานานแบบนี้ได้ไหมคะ
3: ได้เหมือนกันค่ะก็กลุ่มนี้ค่ะก็จะมาทำให้มาพบแพทย์ไวตัวมะเร็งมดลูกเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาเจอเนี่ยก็มักจะเป็นระยะต้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติเขาก็จะมาเร็ว
2: เขาจะเริ่มแบบว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าเป็นอะไรเปล่า
3: เขาก็จะมาเร็วค่ะกลุ่มนี้ก็จะมาเร็ว
2: แล้วในเรื่องของมะเร็งรังไข่นะคะ
3: มะเร็งรังไข่เนี่ยเจอในกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีบุตรนะคะเช่นไม่เคยมีลูกเลยนะคะก็กลุ่มนี้มักจะมาด้วยท้องโตนะคะอืดแน่นท้องกินอะไรอาหารไม่ย่อยขับถ่ายลำบากค่ะมักเจอในผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วอายุเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะถ้ามาแล้วเนี่ยมาด้วยท้องโตท้องมาแล้วเนี่ยมักจะเป็นระยะท้ายๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าระยะต้นคนไข้ไม่ทันสังเกตค่ะว่าเอ้ยกินแล้วอาหารไม่ย่อยอืดแน่นท้องนึกว่าเป็นโรคกระเพาะกว่าจะกินยาโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นทำนู่นนี่นั่นไม่ดีขึ้นมักก็จะท้องโตแล้ว
2: แล้วแบบนี้คือมารู้ในระยะท้ายๆของมะเร็งรังไข่แล้วจะรักษาหายได้ไหมคะ
3: รักษาได้ค่ะแต่ว่า
2: หายอะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะรักษาได้แต่ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องการกลับเป็นซ้ำเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะเจอเป็นระยะที่3เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ
2: แล้วในเรื่องของการรักษาของแต่ละโรคมะเร็งนะคะเริ่มจากมะเร็งมดลูกก่อนเรามีการรักษายังไงบ้างคะ
3: ก็มะเร็งมดลูกการรักษานะคะก็คือการผ่าตัดเป็นหลักเป็นการกำหนดระยะของโรคด้วยนะคะก็คือตัดมดลูกนะคะรังไข่ทั้งสองข้างรอบต่อมน้ำเหลืองในรอบเส้นเลือดในอุ้งเชิงกรานแล้วก็รอบในช่องท้องอะค่ะซึ่งหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเราก็จะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะคะก็จะทราบว่าระยะของโรคเป็นระยะไหนนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่หนึ่งตอนต้นก็ผ่าตัดอย่างเดียวจบนะคะโอกาสหายขาดหมายถึงว่าระยะปอดโรค

0: ในช่วง5ปีอะค่ะก็สูงมากนะคะร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ95
1: อันนี้คือระยะแรกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแพทย์ระยะที่1ตอนต้นเท่านั้นแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะคะก็อาจจะต้องมาร่วมกับการฉายแสงหรือว่าให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วทั้งในเรื่องของการที่เราผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
0: ก็คือกลับเป็นได้ค่ะกลับเป็นในช่องท้องส่วนที่เหลือตามต่อมน้ำเหลืองนะคะหรือว่าที่ตับหรือว่าแพร่กระจายไปไกลก็เป็นปอดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ทั้งที่เราไม่มีมดลูกแล้วยังกลับมาเป็นได้อีกนะคะ
0: ใช่ค่ะได้ค่ะ
1: นั้นในเรื่องของการมีบุตรล่ะคะ
0: การมีบุตรเนื่องจากการผ่าตัดตามมาตรฐานนะคะจะตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ออกเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็คือไม่สามารถมีบุตรได้ยกเว้นว่าในรายที่ต้องการมีบุตรจริงๆนะคะก็จะเลือกเฉพาะเป็นระยะต้นซึ่งอันนี้จะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจ MRI ดูว่าเป็นระยะที่1ตอนต้นหรือเปล่าถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นผลชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเป็นผลชิ้นเนื้อที่ไม่ดุร้าย
1: ค่ะ
0: อันนั้นอาจจะพิจารณานะคะให้การรักษาด้วยยาเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพเนื้อมะเร็งอะค่ะให้กลายเป็นเนื้อธรรมดาแต่ว่าต้องแจ้งกับคนไข้ว่ามันไม่ใช่การรักษาตามมาตรฐานนะคะข้อแรกข้อ2มีโอกาสที่จะหมายถึงว่ารักษาแล้วล้มเหลวได้นะคะแล้วก็คนที่ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะก็จะต้องเหมือนมาตรวจติดตามด้วยกันเอาเยื่อบุโพรงลูกไปตรวจอะค่ะทุก3เดือนนะคะแล้วพอถ้าเกิดว่าพอหายแล้วนะคะก็ต้องรีบมีลูกหลังจากมีลูกครบแล้วก็ยังแนะนำให้ตัดมดลูกทิ้งหลังจากมีลูกครบอะค่ะ
1: แล้วคือเวลาที่เราตัดมดลูกไปเรียบร้อยแล้วไม่มีบุตรแล้วแล้วยังมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เราไม่ได้ใช้มดลูกค่ะ
1: ก็ยังได้เป็นปกติอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราใช้ช่องทางช่องคลอดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นช่องคลอดเราก็ยังเหลืออยู่มีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิม
1: ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่ล่ะคะ
0: มะเร็งรังไข
1: ่ในเรื่องของการรักษา
0: การรักษามะเร็งรังไข่นะคะก็ที่เราจะเจอบ่อยเป็นมะเร็งรังไข่กลุ่มเนื้อเยื่อบุผิวนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเจอบ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เจอในผู้สูงวัยนะคะการรักษาการผ่าตัดก็คือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างผ่าตัดแบบเดียวกันเลยค่ะผ่าตัดไปเข้าไปแล้วนะคะดูแล้วว่ามันเป็นกลุ่มอันนี้คือต้องส่งชิ้นเนื้อในห้องผ่าตัดเหมือนว่าขอด่วนให้พยาธิแพทย์ช่วยดูด่วนในห้องผ่าตัดเลยค่ะไม่ใช่ดุร้ายนะคะสองเป็นข้างเกียวนะคะแล้วก็ประเมินก่อนผ่าตัดแล้วด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือว่าด้วยทำการทำ MRI หรือ PET scan เนี่ยดูแล้วเป็นแค่ระยะต้นไม่ได้มีการแพร่กระจายไปที่อื่นนะคะแล้วก็คนไข้คืออยากมีบุตรมากจริงๆนะคะก็อาจจะทำผ่าตัดแค่ตัดปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นออกแล้วก็ร่วมกับลอดต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องออกตรวจนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นก็หลังผ่าตัดเสร็จก็คือเหมือนเดิมก็คือรีบให้มีลูกนะคะแล้วก็หลังจากมีลูกครบก็ยังแนะนำว่าก็ยังจะต้องเอาออก
1: ก็คือยังไงก็ควรที่จะตัดออกถึงแม้ว่าจะเป็นข้างเดียวก็ตาม
0: แล้วก็ยกเว้นว่าในกลุ่มที่เป็นชนิดที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อบุผิวเขาเรียกเป็นกลุ่มเจอร์มเซลล์ทูเมอร์
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้จะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอายุน้อยถึงกับในกลุ่มเด็กด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือมักจะเป็นรอยโรคที่รังไข่ข้างเดียวก็คือตัวโรคมะเร็งกลุ่มเจอร์มเซลล์เนี้ยมักจะไม่กินสองข้างนะคะแต่อันนี้เราเจอไม่บ่อยนะคะมักจะกินแค่ข้างเดียวอันนี้ค่ะตามมาตรฐานการรักษาสามารถก็คือตัดแค่ตัวปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นโรคออกนะคะแล้วก็ล้อต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องส่งตรวจหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูระยะของโรคนะคะถ้าเป็นระยะที่เป็นค่อนข้างเยอะระยะที่2ที่3ขึ้นไปก็ให้ยาเคมีบำบัดให้เสร็จแล้วรักษาครบสามารถมีลูกได้ค่ะก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเอาอีกข้างออก
1: แล้วเด็กที่บอกว่าเริ่มเป็นเราเริ่มเห็นในวัยเด็กเลยแบบนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นถึงระยะประมาณ20กว่าประมาณนี้ค่ะก็มาส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องปวดท้อง
1: ค่ะ
0: คำก้อนได้ในท้องท้องโตเร็วนะคะแต่ว่าจะคำได้เป็นท้องแข็งมากกว่าเป็นเหมือนก้อนโตเร็วก้อนแข็งๆเกิดขึ้นในท้องอะค่ะ
1: พูดถึงตรงนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าเราจะสัมผัสตัวเองได้ยังไงว่าเราจะเป็นมะเร็งรังไข่หรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่าจากตัวเราเอง
0: เวลาเรานอนหงายอะค่ะให้ใช้วิธีว่านอนหงายแล้วคลำ
1: บริเวณตรงไหนคะ
0: ตั้งแต่
1: ซี่โครงตรงน
0: ี้ใต้ซี่โครงคลำค่อยๆคลำลงมาค่ะในท้องเราปกติจะไม่เจอก้อนอะไรค่ะมดลูกเราอยู่ในท่านอนก็ถ้ามดลูกไม่โตเราจะคลำไม่ได้จากหน้าท้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำได้แบบเป็นแข็งๆนะคะเริ่มเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าควรจะต้องมาพบแพทย์ตรวจภายในเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาตรวจเพิ่มอาจจะต้องมาอัลตราซาวด์หรือว่าทำ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือ MRI เพิ่มเติมค่ะ
1: อันนี้คือเราสามารถที่จะตรวจด้วยตัวเราเองได้นะถ้ามีความผิด

0: ปกติตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1: ใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะตรวจได้ในระยะในตรวจคือทำเองทุกเดือนสมมตินะคะก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มะเร็งมดมะเร็งรังไข่มดลูกมักจะเป็นเร็วค่ะคืออย่างรังไข่เนี้ยค่ะท้องโตเร็วภายใน3สัปดาห์จากสเตจ1ก็กลายเป็นระยะที่3ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะภายใน1เดือนที่คนไข้รู้สึกได้ว่าท้องโตอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงถ้าเกิดพอรอเราทำได้มักจะไม่ใช่ระยะต้น
0: ก็คือควรที่จะค่อนข้างเฝ้าระวังตัวเองอย่างใกล้ชิดมากเลยนะคะหรือว่าไปพบคุณหมออยู่บ่อยๆนะคะในการตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะและในเรื่องของช็อกโกแลตซีดค่ะคุณหมอตรงนี้มีเกี่ยวพันกับการเป็นมะเร็งมดลูกหรือว่าเป็นมะเร็งรังไข่ไหมคะ
1: ช็อกโกแลตซีดเนี่ยมีสัมพันธ์กับตัวมะเร็งรังไข่บางชนิดนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเจอ 100% นะคะหมายถึงว่าเช่นถ้าเจอช็อกโกแลตซีดแล้วในคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง40กว่า50หรือ50กว่าเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่าอันตราซาวไปหน้าตาช็อกโกแลตซีดดูไม่ค่อยสวยดูมีเนื้อตันๆร่วมด้วยมักพบมีมะเร็งรังไข่ร่วมด้วยได้แต่ว่าไม่เยอะค่ะเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นชนิดเคลียร์เซลล์เนี่ยค่ะที่เจอได้ค่ะ
0: ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้สูงมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าหลายคนที่เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีด
1: ค่ะก็จะมีความกังวลกลัวว่าเอ้ยฉันจะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตไหมก็คือไม่บอกคือบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะคะ
0: ให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากการเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นโรคของความชราส่วนใหญ่นะคะเกิดจากพันธุกรรมมันจะค่อนข้างน้อยเป็นโรคของความชราเป็นหลักแนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติกินไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนมาผิดปกติมาไม่ตรงรอบนะคะมามากมาตรงรอบแต่มามากมานานนะคะหรือว่ามีท้องโตเร็วกินแล้วไม่ย่อยกินแล้วเหมือนอาหารไม่ย่อยท้องอืดก็ควรรีบพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมนะคะและถึงแม้เราจะมีการเช็คอัพตรวจเบาหวานความดันตรวจร่างกายประจำปีไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่เป็น
0: วันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบสัญญาณเตือนต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งมดลูกนะคะคือง่ายๆเป็นวัยมีประจำเดือนนะคะแล้วถ้ามาผิดปกติเมื่อไหร่นะคะให้เรารู้สึกว่ามันคือความผิดปกติควรจะไปพบคุณหมอก่อนนะคะอย่านิ่งนอนใจหรือถ้าบางคนนะคะรู้สึกว่าท้องอืดก็อย่านิ่งนอนใจเหมือนกันนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันอาจจะเป็นโรคมะเร็งรังไข่ก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ค่ะ

เช้านี้เราเดินทางขึ้นดอยภูคาจังหวัดน่านค่ะซึ่งตลอดเส้นทางที่เรามานะคะเป็นภูเขาทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพค่ะแต่โครงการม่วนใจปลอดภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกเดินทางลงพื้นที่นะคะมาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีชนเผ่าลัวไปติดตามชม

0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ค่ะผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราเดินทางลงพื้นที่มาค่อนข้างไกลทีเดียวอยากทราบวัตถุประสงค์ของการมาลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวันนี้ค่ะ
1: ครับก็โครงการอันนี้นะครับเริ่มจากการที่ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับมีโครงการร่วมกับมูลนิธิ1คนให้หลายคนรับนะครับในการที่จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับในคนผู้หญิงที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็พอเราปรึกษาหารือกันในกลุ่มที่ทำงานวิจัยกันนะครับเราก็คิดว่าเราควรจะทำในท้องถิ่นที่ห่างไกลมากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดน่านนะครับเราก็เลยติดต่อประสานงานกันในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อยู่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถึงที่ตรงนี้ได้ซึ่งก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับจะไปในอำเภอต่างๆอีก3อำเภอนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็น6กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในจังหวัดน่านครับ
0: แล้วทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกล่ะคะ
1: ก็เรามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ว่าจากที่เราทราบกันอยู่เนี่ยว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับ99กว่า

เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HPV นะครับแล้วก็พอเราไปศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับคณิตชนิดที่พบบ่อยในกลุ่มประชากรทั่วๆไปของคนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับในประเทศตะวันตกนะครับในขณะที่วัคซีนที่เราทำมาเพื่อป้องกันเชื้ออันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมถึงเชื้อที่เราพบบ่อยใน

0: หรือในกลุ่มต่างๆของประชาชนเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสุขภาพก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเราก็ต้องเข้าถึงปัญหานะครับแล้วถึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นซึ่งเรามาวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาให้ข้อมูลแล้วเนี่ย
1: มวลกระดูกเรามีความหนาแน่นน้อยลงร่วมกับความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยน้อยลงทำให้เกิดภาวะกระดูกหักง่ายช่วงที่มีมวลกระดูกมากที่สุดนะครับในช่วงอายุประมาณ 25-30 โดยหลังจากนี้มวลกระดูกจะมีปริมาณคงที่และค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนนะครับก็จะมีตั้งแต่ผู้หญิงหมดประจำเดือนวัยมากกว่า65หรือผู้ชายวัยมากกว่า70ปีหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรครูมาตอยโรคไตหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ทานยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆติดต่อกันกลุ่มเสี่ยงต่อมาคือผู้ป่วยที่มีประวัติพ่อแม่เคยกระดูกสะโพกหักครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: อายุ67ปีค่ะ
1: คุณพ่อกับคุณแม่คุณป้าเคยกระดูกสะโพกหักไหมครับ
2: มีกงเป็นบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับหัก
1: คุณป้าอายุเกิน65เนาะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีภาวะกระดูกพรุนเนาะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตส่งว่าตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องสแกนมวลกระดูกเนาะการวิจัยโรคกระดูกพรุนนะครับเราจะวิจัยโดยการตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องตรวจมวลกระดูกที่เรียกว่าเด็กซ่าสแกนหรือในบางรายเช่นผู้ป่วยสูงอายุที่เกิดภาวะกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเราก็สามารถวิจัยว่าเป็นกระดูกพรุนได้ครับจากที่ป้าไปตรวจมวลกระดูกมานะครับผลปรากฏว่ากระดูกป้าอยู่ในเกณฑ์เป็นกระดูกพรุนนะครับการรักษาต่อไปเนี่ยก็คือคงจะต้องใช้ยารักษากระดูกพรุนการรักษาโดยการใช้ยาโดยหลักๆเราจะเริ่มใช้ยากลุ่มที่เป็นการต้านการสลายของกระดูกก่อนยาที่ใช้หลักๆก็คือยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตส่วนยาที่เป็นการเสริมสร้างกระดูกเนี่ยในปัจจุบันยาเป็นยาฉีดเพียงแบบเดียวการไม่ใช้ยานะครับคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักๆก็คือการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีมากขึ้นก็เช่นนมปลาที่กินทั้งก้างนะครับตัวเล็กๆหรือกุ้งกะปิเป็นต้นนะครับคุณป้ามีข้อบ่งชี้ในการให้ยารักษากระดูกพรุนนะครับแต่ก่อนจะให้ยาเนี่ยหมอต้องขออนุญาตเจาะเลือดเพื่อเช็คค่าการทำงานต่างๆของไตของตับแล้วก็หาสาเหตุของภาวะกระดูกพรุนอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เดี๋ยวหมอจะได้มาฟังผลเลือดอีกทีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างก็คือการป้องกันกระดูกหักเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีกระดูกพรุนเราก็เสี่ยงที่จะเกิดการกระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงได้การป้องกันของเราก็มีอีกหลายวิธีเช่นการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเช่นการเพิ่มแสงสว่างในบ้านให้เพียงพอการปรับให้พื้นในบ้านไม่ลื่นก็จะป้องกันการหกล้มได้โรคกระดูกพรุนนะครับถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งนะครับเพราะคนไข้ส่วนมากไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้วเพราะนั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับโรคนี้นะครับคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงอย่างที่กล่าวมาแล้วควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาหรือตรวจมวลกระดูกครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

กรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้า
5: โอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
2: ช่วยด้วย
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับ

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาด ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะอันนี้ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และขอสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอมาคณะให้หมอด้วยนะคะ

0: ทุกคนรู้ไหมครับผมชื่ออะไรครับผมก็จำไม่ค่อยได้เลยเหมือนกันนะฮะมันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมๆเนี่ย
1: 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับ
0: พบกับรามาแชร์ริ่งเหมือนเดิมครับเพราะสุขภาพดีคือการแบ่งปันสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟื้นฟูสมองครับกระตุ้นความจําไม่ให้หลงลืมวันนี้เจอกับอาจารย์ท่านนี้นะครับต้อนรับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แคนครับ
0: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมเนี่ย
1: อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนี่เหมือนเป็นโรคใหญ่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองก็ทำให้ความจำไม่ดีได้หรือว่าจะเป็นพาร์กินสันที่เป็นนานๆก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักฮะ 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับเบสิกที่สุดเลยนะครับรับประทานอาหารให้ครบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ช่วยสุดสมองได้นะครับอันนึงที่ทำได้ง่ายๆเลยเราทำสลับมือนะพี่แอนลองดูนะครับอันนึงนิ้วโป้งอันนึงนิ้วก้อยหลังจากนั้นสลับกันฮะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยและอีกมือนึงเป็นนิ้วโป้ง
0: ใช่ไหม
1: หลังจากนั้นก็สลับกันฮะโป้งแล้วก็ก้อย
0: ก็สับสนเหมือนกัน
1: สับสนเหมือนกันนะ
0: แต่นี่คือสมองเราได้คิดใช่ไหม
1: สมองเราได้คิดแล้วได้ฝึกทำสัก10รอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างนึงอันอื่นก็อาจจะเป็นเช่นไปเล่นเกมมือถือหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นอย่างนึง
0: วิธีการทำให้ดีคงที่นี่คือการฝึกสมองเน้นหาสิ่งต่างๆทำนะครับ
1: อย่างแรกสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่เราไปแก้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยคุยกันถึงการกระตุ้นสมองกันการรักษาหลักๆเนี่ยคือการประคองทำให้คนไข้เนี่ยมีการเสื่อมของสมองที่ช้าลงสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นานที่สุดเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเสียไปเรื่อยๆ
0: คราวนี้ถ้าเกิดอีกสเต็ปนึง
1: ครับเราก็จะพยายามประคองนี่ให้มันมากขึ้นถ้าเขามีปัญหาทางพฤติกรรมเช่นมีการสับสนมากขึ้นนะครับมีอาการหวาดระแวงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ยาน
0: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยอาการจะไปรักษาหายขาดเนี่ยคงณปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะปรับตัวในการอยู่กับเขาให้มีความสุขได้ยังไง
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องใช่ไหมครับ
1: อยู่ยังไงให้มีความสุขก็คือคนไข้มีความสุขผู้ดูแลมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนฝึกสมองเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกตอนนี้แล้วมันมีคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถชะลอไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ออกยาวไปอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับพี่แคนครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอุ๊ยร้อนๆโอ๊ยหมอครับ
1: ได้ถือโทรโข่งกับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษา เด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณโหนกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลแล้วในเซลผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นตีแล้วนะคะ
0: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่ 5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่ 5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับเฮ้ยแก่นแก้ว
1: เฮ้ยรอด้วยรอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
10: ครับ
2: ครับ
10: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
10: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
11: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้น

0: ที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์เว็บไซต
0: ์โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดําเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดําเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คำถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะเป็นการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย1ไม่มีแรงออกกำลังกาย2จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วคำว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วกับใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่แล้วนี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถอะที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสต์แต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในยามเช้าค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเมื่อเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเราก็จะต้องสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้

0: ลาลาลาลาลาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณคร
0: ูเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะและคุณครูบีค่ะยังสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะสามารถเก็บสิ่งของนะคะที่เป็นของใช้ส่วนตัวค่ะเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่ารักกันทุกคนเลยค่ะและวันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังบ้างคะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอิงฟ้านี่แหละเหมาะคุณครูพี่อยากจะถามว่าวันนี้น้องอิงฟ้ามีเรื่องมาเล่าไหมคะ
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: น้องอิงฟ้ามีเรื่องอะไรมาเล่าคะลูก
2: ตอนวันหยุดหนูไปปู่กับยายมา
0: ตอนวันหยุดหนูไปทำอะไรมานะคะ
2: หนูไปบ้านปู่กับยายมา
0: หนูไปบ้านคุณปู่กับคุณยายใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อยู่ที่ไหนคะบ้านคุณปู่กับคุณยายอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่บ้านยาย
0: อยู่ที่บ้านยายอยู่จังหวัดอะไรจำได้ไหมคะ
2: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วหนูไปทำอะไรมาคะ
2: หนูไปบ้านคุณปู่กับคุณย่ามา
0: อ๋อคุณปู่กับคุณย่าไม่ใช่คุณยายนะใช่ไหมคะคุณปู่กับคุณย่าหนูไปว่าคุณปู่กับคุณย่าเนื่องในวันอะไรคะหรือว่านานๆทีไปเจอก็เลยไปไหว้สวัสดีคะ
2: ไปเจอแล้วก็สวัสดีค
0: ุ
2: ณปู่คุณย่า
0: ค่ะแล้วหนูทำอย่างไรบ้างตอนที่หนูเจอคุณปู่กับคุณย่าแล้วหนูไปไหว้คุณปู่กับคุณย่ามาหนูทำอย่างไรบ้างคะ
2: ตอนหนูลงจากคุณพ่อกับคุณแม่และหนูถอดรองเท้าและหนูวิ่งไปหาคุณปู่กับคุณย่า
0: ค่ะ
2: และหนูสวัสดีคุณปู่กับคุณย่าค่ะ
0: น้องบอกว่าน้องอิงฟ้าบอกว่าเมื่อไปถึงที่บ้านคุณปู่กับคุณย่าน้องอิงฟ้าก็ลงจากรถแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็รีบวิ่งไปไหว้คุณปู่กับคุณย่าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะไหว้อย่างไร
2: สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีครับคุณปู
0: ่อ๋อไหนทำแบบไหนทำให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะก้มสวยแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคุณปู่กับคุณย่าบอกว่าอย่างไรบ้างคะ
2: หากมันดีมาก
0: เนาะดีมากชื่นชมหนูใช่ไหมคะว่าอิงฟ้าน่ารักจังเลยแบบนี้ใช่ไหมคะลูกแล้วน้องอิงฟ้านอกจากไปเจอคุณปู่กับคุณย่าแล้วทำกิจกรรมอะไรบ้างที่บ้านของคุณปู่คุณย่าคะ
2: หนูเล่นของเล่นกับพี่
0: หนูเล่นของเล่นกับพี
2: ่แล้วก็กับข้าวเสร็จแล้วหนูก็ไปล้างมือแล้วก็กินข้าว
0: อ๋อเมื่อเล่นเสร็จแล้วไปล้างมือแล้วก็รับประทานอาหารใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: บ้านย่าของน้องอิงฟ้าเลี้ยงตัวอะไรนะ
2: แมว
0: เลี้ยงแมวมีกี่ตัวคะ
2: 3ตัว
0: 3ตัวเลยเหรอคะโอ้โหเยอะมากเลยมีตั้ง3ตัวเลยแล้วน้องอิงฟ้าเล่นกับแมวด้วยไหมคะ
2: ด้วยค่ะ
0: เล่นด้วยใช่ไหมคะลูกแต่น้องต้องระวังนะคะเพราะว่าแมวทำอะไรได้คะ
2: ข่วน
0: แมวก็จะข่วนเราได้แล้วก็กัดเราได้เหมือนกันถ้าเราเล่นไม่ระวังนะปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะน้องอิงฟ้าบอกว่าวันหยุดไปที่ไหนมาคะไปบ้านคุณปู่กับคุณย่าเมื่อไปถึงน้องอิงฟ้าทำอย่างไรคะ
3: ไปไหว้ค
0: ุ
3: ณป
0: ู่เมื่อลงรถถอดอะไรก่อน
3: ถอดรองเท
0: ้าเข้าไปในบ้านแล้วก็วิ่งไปหาใครคุณปู่กับคุณย่าไปไหว้สวัสดีคุณปู่กับคุณย่าน่ารักไหมคะ
3: น่าร
0: ัก เมื่อเด็กๆเจอกับผู้ใหญ่ครั้งแรกเราก็จะต้องรู้จักการสวัสดีทักทายโดยการทำอย่างไรคะ โดยการที่ว่ายนั่นเองเด็กๆก็จะต้องทำให้ถูกต้องด้วยว่ายผู้ใหญ่ทำอย่างไรนิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเราต้องอยู่ที่ไหนคะปลายจมูกใช่ไหมคะส่วนนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วนั่นเองเห็นไหมคะไหนลองก้มลงด้วยเมื่อเราว่ายเสร็จแล้วเราก็ต้องก้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมนะหลายคนทำได้เก่งมากเลยค่ะและเมื่อน้องอิงฟ้าว่ายสวัสดีทักทายคุณปู่กับคุณย่าแล้วน้องอิงฟ้าไปทำอะไรต่อคะไปเล่นกับพี่ก่อนแล้วก็ไปรับประทานอาหารและที่บ้านของคุณปู่มีแมวกี่ตัว
3: 3
0: ตัวเลยน้องอิงฟ้าเขาก็เล่นกับแมวด้วยแต่ว่าเวลาที่เราเล่นกับแมวเราจะต้องทำอย่างไรลูก
3: ระ
0: มัดระวังนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นไม่ระมัดระวังหรือว่าเล่นแรงจนเกินไปแมวจะทำอะไรเราคะ
3: กล
0: ัวใช่แล้วค่ะหรือว่าอาจจะกัดเราได้นั่นเองค่ะวันนี้นะเด็กมีเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้มาสนทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะให้คุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วค่ะวันนี้เรื่องราวของเพื่อนๆนะคะมีแต่เรื่องราวที่สนุกแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะขอตัวแทน1คนค่ะออกมาบอกเราเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องโอโซนค่ะขอเชิญน้องโอโซนหน่อยค่ะเดี๋ยวสลับที่กับน้องอันตาค่ะน้องโอโซนมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
1: ช่วงที่ปิด
0: เมื่อวานวันหยุดทำอะไรบ้าง
1: โอโซนไปไหว้ตุ๊ดจีนที่บ้านป๊าป๊าครับ
0: เอาน้องโอโซนไปไหว้ตรุษจีนที่บ้านของใครนะคะ
1: ป๊าป๊า
0: อ๋อที่บ้านของป๊าป๊าทำอย่างไรบ้างคะ
1: โอโซนก็ไปไหว้คุณพ่อแล้วก็ไปไหว้คุณแม
0: ่ไหว้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วเวลาที่เราไหว้ตรุษจีนเราต้องมีอะไรบ้าง
1: มารยา
0: ทมีมารยาทใช่ไหมคะแล้วของที่ไหว้ตุ๊ดจีนมีอะไรบ้างคะเมื่อวานที่น้องโอโซนไหว้ตุ๊ดจีน
1: ไก่
0: มีอะไรคะ
1: ชมพู่แอปเปิ้ล
0: มีอะไรจำได้ไหมคะ
1: แอปเปิ้ล
0: ด้วยโอ้โหมีผลไม้สองอย่างเลยเหรอคะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีส้ม
0: ด้วย
1: แล้วเขาก็จุดประทัดกัน
0: เราก็จุดประทัดเสียงดังไหมคะเสียงดังน้องโอโซนกลัวไหมลูก
1: ไม่
0: กลัวเลยใช่ไหมคะแสดงว่าน้องโอโซนตื่นแต่เช้าทันไหว้ตุ๊ดจีนด้วยเหรอคะเก่งมากเลยค่ะไหว้ตรงไหนคะเวลาที่บ้านน้องโอโซนไหว้ตุ๊ดจีนเขาไหว้กันตรงไหนคะ
1: ไหว้กันที่ไร่และก็ที่บ้าน
0: อ๋อไหว้ที่ไร่กับไหว้ที่บ้านใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนบอกว่าเมื่อวานน้องโอโซนหยุดไปทำอะไรคะไหว้วันอะไรคะไปไหว้วันตรุษจีนนั่นเองไหว้ที่ไหนบ้าง
2: ที่
0: บ้านแล้วก็ที่ไร่นั่นเอง

0: น้องโอโซนบอกว่ามีอะไรบ้างคะเอามีไก่มีอะไรคะ
1: ชมพ
0: ู
1: แอปเป
0: ิ้ลส้มนั่นเองที่ใช้ไหว้ในวันตรุษจีนน้องโอโซนบอกว่าเวลาที่เราไหว้เราก็จะต้องเป็นอย่างไรด้วยคะเราก็ต้องมีมารยาทเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วน้องโอโซนบอกว่าไหว้ตรุษจีนแล้วน้องโอโซนไหว้ใครอีกไหว้ใครคะ
2: ไหว้คุณพ่อไหว้คุณแม่ครับ
0: ไหว้คุณพ่อแล้วก็ไหว้คุณแม่เมื่อวานได้อั่งเปาไหมคะเอาไม่ได้อั่งเปาเหรอคะไหนเมื่อวานใครหยุดไปไหว้วันตรุษจีนบ้างคะไหนใครได้อั่งเปาซองสีแดงบ้างโอ้หลายคนเลยไหว้อั่งเปาซองสีแดงนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะและเด็กๆนะคะสามารถบอกเล่าที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะที่เด็กๆได้ปฏิบัติมานะคะได้ทำร่วมกันกับผู้ปกครองค่ะบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วเด็กๆยังมั่นใจในการเล่าเรื่องได้ค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดพอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
2: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากมากเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
3: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้ว

0: ช่ไหมคะคุณโบ
1: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะนำเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะจะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะ

เด็กๆนะคะรู้จักเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วนะคะแล้วก็ทบทวนสัญญาณจังหวะได้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะ

เด็กๆได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: ใส่ชุดไทยค่ะ
0: ทำท่าใส่ชุดไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะน้องมาลีทำท่าอะไรคะ
2: เก็บผลไม้ค่ะ
0: เก็บผลไม้เราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องก้าวทำท่าอะไรคะ
1: บ้านครับ
0: บ้านน่ารักมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
2: หุ่นยนต์ค่ะ
0: หุ่นยนต์เก่งมากค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: มีใครท่าไม่ซ้ำเพื่อนนะน้องข้าวเมาทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าต่อยมวยครับ
0: ทำท่าต่อยมวยเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากเลยค่ะและเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: เต่าครับ
0: เต่าเก่งมากเลยค่ะนะใครนิ่งที่สุดนะน้องข้าวตังทำท่าอะไรคะ
2: ขับจรวดครับ
0: ทำท่าขับจรวดอยู่นั่นเองโอ้โหเป็นท่าทางที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: มีใครท่าไม่ซ้ำเพื่อนอีกนะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าซื้อของค่ะ
0: ทำท่าซื้อของน่ารักมากๆเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต็มดังๆค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็มีเพลงค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันได้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะฟังเพลงแล้วก็คิดท่าทางค่ะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ

เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต็มดังๆค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาได้ที่เดิมแล้วใช่ไหมคะเพลงเมื่อสักครู่นี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอะไรโผล่ออกมาจากขอบฟ้าคะอะไรคะพระอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนสามารถฟังเพลงนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างหลากหลายค่ะและตอนนี้คุณครูบีนะคะก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายคนเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเหนื่อยแล้วนะคะหรือว่ารู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณร่างกายค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆหันหน้ามาทางคุณครูบีค่ะเราจะมานวดให้เพื่อนกันนะคะจับเอวเพื่อนไว้ได้เลย2แถวเลยค่ะลูกหันหน้ามาค่ะพร้อมหรือยังคะจับเอวไว้ค่ะลูกนวดเอวให้เพื่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามานวดเอวให้เพื่อนกันเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาจับไหล่เพื่อนค่ะจับไหล่เพื่อนเอาไว้นวดไหล่ให้เพื่อนค่ะนวดนวดนวด

ลันล่ะอย่าทำเพื่อนแรงนะคะกลับหลังหันค่ะเราจะทุบหลังเพื่อนเบาๆนะคะให้เพื่อนผ่อนคลายนะคะเบาๆนะลูกทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาเดี๋ยวเราจะบีบนวดที่ขาให้เพื่อนค่ะบีบนวดที่ขานะคะจับขาเพื่อนเอาไว้ค่ะบีบบีบบีบบีบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

วางเบาเอามือขวาทับมือซ้ายเด็กๆนั่งหลังตรงนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆอย่างช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเหนื่อยหรือยังคะ
1: หาย
0: หายเหนื่อยแล้วหายเมื่อยหรือยังหายแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนะคะยังได้นั่งสมาธิค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีสมาธิแล้วก็มีสตินั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีค่ะมีการทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและก็สามารถคิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็หลากหลายค่ะทำให้เด็กๆนะคะชื่นชอบในการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะแต่คุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ

0: ของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคําตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นคน
0: เห็นคนทำอะไรอยู่คะลูก
1: เล่นทะเล
0: คนไปเล่นน้ำทะเลใช่ไหมคะมีห่วงยางมีอะไรคะมีลูกบอลอยู่ตรงไหนนะอ๋อคุณครูบีเห็นแล้วค่ะมีลูกบอลด้วยและคนเขาแต่งกายอย่างไรคะ
1: ใส
0: ่เสื้อแขนเป็นอย่างไรคะ
1: แ
0: ขนสั้นหรือว่าแขนกุดนั่นเองที่เรียกว่าเสื้อกล้ามค่ะเด็กๆและเขาใส่อะไรด้วยใส่หมวกแล้วก็มีแว่นด้วยค่ะและด้านบนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะสภาพอากาศด้านบนมีอะไรอยู่คะมีก้อนเมฆแล้วก็มีแล้วก็มีดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะลูกหน่วยฤดูร้อนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: ฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: หน่
1: วย
0: ฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะได้มาเรียนรู้ในเรื่องสภาพอากาศและการแต่งกายในฤดูร้อนค่ะให้เด็กๆพูดตามนะคะ
1: เรื่อง
0: สภาพอากาศ
1: และการแต
0: ่
1: งกาย
0: ในฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เรื่อง
1: สภาพอากาศ
0: และการแต่
1: งกาย
0: ในฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆนะคะจะได้รู้ว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะเป็นอย่างไรและเราจะต้องเลือกการแต่งกายให้เข้ากับสภาพอากาศอย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้ล้วงแล้วก็สัมผัสว่าสิ่งของในกล่องปริศนาของคุณครูนะคะมีอะไรบ้างค่ะปรบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาสะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญนอน

0: น้องเชอร์แตมค่ะเดี๋ยวเชิญน้องเชอร์แตมนะคะมาสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาตรงนี้ค่ะน้องเชอร์แตมล้วงลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะคะน้องเชอร์แตมล้วงลงไปแล้วสัมผัสสิ่งของในกล่องเป็นอย่างไรบ้างคะลูก
1: เหมือนแว่น
0: เป็นเหมือนแว่นล่ะคะลักษณะของเขาเป็นอย่างไรคะนิ่มๆหรือว่าแข็งๆคะ
1: แข็ง
0: แข็งแล้วก็เป็นอย่างไรอีกคะ
1: กลมกลม
0: กลมกลมน้องเชอร์แตมทายว่าเป็นอะไรคะ
1: แว่น
0: แว่นนั่นเองเอาปรบมือให้กับน้องเชอร์แตมหน่อยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังนั่งเรียบร้อยเลยน้องข้าวตังสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาได้เลยครับหันทางนี้ค่ะลูกให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยเอามือข้างนี้ออกค่ะสัมผัสทางด้านนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: รู้สึกนิ่มๆครับ
0: อ้าวน้องข้าวตังบอกว่านิ่มๆไม่ได้แข็งแบบที่น้องเชอร์แตมสัมผัสได้แล้วหรอคะแล้วเป็นอย่างไรคะ
1: แล้วก็แข็งแข็งอีกน้องว่าจะน่าจะเป็นเรื่องเหมือนกันเหมือนกับเชอร์แตมครับ
0: อ๋อสัมผัสโดนแข็งๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่น้องสัมผัสโดนแล้วรู้สึกว่าแข็งๆนี่น้องคิดว่าคืออะไรคะ
1: คือว่างค่ะ
0: คือแว่นแล้วนิ่มๆล่ะคะคืออะไรคะ
1: น้องว่าเป็นร่มครับ
0: อ๋อน้องข้าตังบอกว่าเป็นร่มนั่นเองเอาปรบมือให้กับน้องข้าตังหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งคนดีกว่าตอนนี้มีเพื่อนของเราบอกว่าแว่น2คนแล้วแล้วน้องข้าตังบอกว่าอีกหนึ่งอันคืออะไรคะร่มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอหนึ่งคนมาช่วยกันค้นหาคำตอบว่าจะคืออะไรนะคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิสัมผัสสิ่งของในกล่องได้เลยค่ะน้องมะลิสัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: แข็งแข็ง
0: มีแข็งแข็งแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: นิ่มนิ่ม
0: นิ่มนิ่มน้องมะลิคิดว่าสิ่งของในกล่องปริศนามีกี่อย่างคะ
1: สองอย่าง
0: สองอย่างอะอย่างแรกน้องคิดว่าต้องเป็นอะไรคะ
1: แว่นตา
0: แว่นตาอย่างที่สองละคะ
1: หมวกค่ะ
0: หมวกโอ้โหตอบไม่เหมือนกันเลยเอาปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะตอนนี้นะคะคำตอบของเพื่อนเรานะคะที่ตรงกันที่เหมือนกันเลยนั่นก็คืออะไรคะแว่นตานั่นเองเพื่อนสัมผัสไปแล้วบอกว่าแข็งๆอันเนี้ยจะต้องเป็นแว่นตาแต่เมื่อเพื่อน2คนที่สัมผัสโดนสิ่งของที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆน้องข้าวตังบอกว่าร่มแต่ว่าน้องมะลิบอกว่าอะไรคะหมวกใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีจะเฉลยให้กับเด็กๆได้ดูค่ะว่าของที่อยู่ในกล่องนี่คืออะไรสิ่งของที่อยู่ในกล่องนะคะที่เพื่อนของเราบอกว่านิ่มๆและก็แข็งๆค่ะเด็กๆอยากทราบสิ่งของที่มีลักษณะที่นิ่มหรือว่าแข็งก่อนคะ
2: น
0: ิ่มก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าคำตอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะที่เพื่อนของเราสัมผัสได้ค่ะนั่นก็คือสิ่งนี้นี่เองอะไรคะกางเกงค่ะสั้นนั่นเองค่ะที่สัมผัสโดนแล้วรู้สึกว่านิ่มๆเพราะว่ากางเกงเป็นผ้านั่นเองค่ะเด็กๆผ้านะคะเมื่อเราสัมผัสแล้วก็จะนิ่มนั่นเองค่ะและอย่างที่สองที่เพื่อนของเรานะคะบอกว่าแข็งๆแล้วก็ทายเหมือนกันเลยคืออะไรคะแว่นตาเพื่อนของเราบอกว่าแข็งๆแล้วก็กลมๆด้วยจะใช่หรือเปล่านะต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมคุณครูบีนะคะจึงนำ

0: ของเหล่านี้มาให้เด็กๆได้สัมผัสคะเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าเราเรียนในหน่วยฤดูร้อนใช่ไหมคะกางเกงขาสั้นเนี่ยเขาใส่ในช่วงไหนคะนิยมใส่ในช่วงฤดูร้อนนั่นเองวันนี้คุณครูบีก็อยากจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนเป็นอย่างไรเด็กๆสังเกตที่ภาพของเราสิคะลูกเขาแต่งกายอย่างไรคะมีใส่แว่นตาใส่หมวกแล้วเขาใส่เสื้อเป็นอย่างไรคะนะภาพของเราเขาใส่เสื้อเป็นอย่างไรคะเด็กผู้หญิงใส่เสื้อเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเด็กผู้หญิงนะคะใส่เสื้อกล้ามนั่นเองและเด็กผู้ชายเขาใส่เสื้ออะไรคะใส่เสื้อกล้ามอยู่ด้านในแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นคลุมเอาไว้เสื้อเอาไว้ใส่ไปไหนเนี่ยใส่เอาไว้ไปเที่ยวทะเลนั่นเองค่ะเด็กๆและเด็กๆทราบหรือยังว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนเนี่ยอากาศจะต้องเป็นอย่างไรคะร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเนี่ยเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูใส่แล้วสบายนะคะสามารถระบายอากาศได้ค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะประเทศไทยมีภูมิอากาศนะคะแบบเขตร้อนค่ะเด็กๆโดยจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูร้อนนะคะจะมีอากาศอบอ้าวแห้งแล้งนะคะโดยจะอากาศร้อนมากที่สุดเลยนะคะประมาณเดือนเมษายนค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะประมาณ28ถึง32องศาแต่ในภาคใต้นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง26ถึง30องศานั่นเองค่ะในฤดูร้อนของเรานะคะเดือนไหนที่ร้อนที่สุดเลยคะเดือนเมษายนใช่แล้วค่ะในเดือนเมษายนนะคะจะมีอากาศร้อนมากเลยจึงทำให้เดือนเมษายนนะมีกิจกรรมอะไรนะ
1: ไปเที
0: ่
1: ยวทะเล
0: และก็มีประเพณีอะไรคะที่เอาไว้เล่นคลายร้อนได
1: ้ประเพณีเล่นน้ำสงกร
0: านต์ใช่แล้วค่ะประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์นั่นเองเพราะว่าการที่เราเล่นน้ำแล้วจะทำให้เราเป็นอย่างไรคะเมื่อเล่นน้ำแล้วเราจะเป็นอย่างไรคะเราก็จะคลายร้อนเย็นสบายใช่ไหมคะเด็กๆในฤดูร้อนเดือนไหนที่ร้อนที่สุดนะคะเดือนเมษายนเก่งมากเลยค่ะสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรคะร้อนมากๆเลยแต่ว่าภาคใต้ของเราเป็นอย่างไรคะร้อนเท่ากับภาคอื่นๆไหมคะไม่ในภาคใต้ของเราจะอากาศไม่ร้อนมากจนเกินไปค่ะเด็กๆและวันนี้ค่ะคุณครูบีก็จะให้เด็กๆได้มาสังเกตภาพด้วยค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะแสงแดดจะเป็นอย่างไรคะแสงแดดจ้านะคะส่องแสงแดดจ้าออกมาเลยและอุณหภูมิเป็นอย่างไรคะอุณหภูมิสูงร้อนมากเลยค่ะและอากาศก็ร้อนทำให้เรามีอะไรคะเวลายืนมีเหงื่อออกเวลาที่เราไปยืนกลางแจ้งนะคะเด็กๆจะรู้สึกร้อนมากๆเลยแล้วก็ร่างกายของเราก็จะมีเหงื่อออกนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะในฤดูร้อนค่ะเด็กๆเมื่อเกิดฤดูร้อนขึ้นนะคะจะทำให้เป็นอย่างไรคะเด็กๆสังเกตที่ภาพสิคะต้นไม้ก็จะแห้งแล้งนะคะขาดน้ำแล้วก็ดินแตกเพราะว่าในฤดูร้อน

0: ้อนจะมีฝนตกไหมคะ
1: ไม่มี
0: ฝนตกค่ะจึงทำให้สภาพอากาศนะคะร้อนมากๆแล้วก็เกิดความแห้งแล้งขาดน้ำนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทราบเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนแล้วค่ะเด็กๆรู้ว่าอากาศร้อนเราก็จะต้องแต่งตัวอย่างไรคะอากาศร้อนใส่เสื้อแขนยาวเลยได้ไหมคะ

0: บายตัวนั่นเองแต่ในฤดูร้อนนะคะเราจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เรารู้สึกสบายตัวระบายอากาศได้ดีนะคะโดยที่เราจะต้องใส่เสื้อแขนอย่างไรคะ
1: แขนส
0: ั้นแขนสั้นนั่นเองแขนสั้นแบบนี้ค่ะเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วกางเกงเป็นอย่างไรคะกางเกงขาสั้นค่ะเด็กๆมีทั้งเสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นแต่ว่าเวลาที่เราออกไปเจอแสงแดดเยอะๆแดดส่องมาร้อนมากเลยเราจะทำอย่างไรดีล่ะ
1: ใส
0: ่หมวกเพื่อป้องกันอะไรคะเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะที่ส่องลงมาโดนที่ตัวเราถ้าเราตากแดดมากๆเราจะเป็นยังไงคะ
1: ร
0: ้อนแล้วทำให้เราป่วยเป็นไข้ได้จะปวดหัวเป็นไข้นะคะและเวลาเด็กๆออกไปเจอแสงแดดมากๆแดดจ้าส่องมาที่ตารู้สึกอย่างไรคะ
1: แสบ
0: ตาเราจึงต้องใส่อะไรป้องกันไว้คะใส่แว่นกันแดดนะคะเพื่อเป็นการดูแลรักษาดวงตาของเรานะคะไม่ให้โดนแสงแดดที่จ้าจนเกินไปค่ะและอีกหนึ่งอย่างเลยที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือร่มกันแดดนะคะหรือว่าร่มกัน UV ค่ะเด็กๆจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะด้านในของเขานะคะจะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะนั่นก็คือร่มนะคะที่เอาไว้ใช้ในฤดูร้อนนะคะเป็นร่มกันแดดร่มที่กันแสง UV นั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้เมื่อเด็กๆสามารถบอกคุณครูบีได้นะคะว่าการแต่งกายในฤดูร้อนเรานะคะจะต้องแต่งอย่างไรคุณครูบีนะคะก็อยากจะขอตัวแทนออกมาเป็นหุ่นให้กับเพื่อนของเราค่ะเพื่อที่ให้เพื่อนเรานะคะได้แต่งตัวให้เรานั่นเองค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องดินค่ะเดี๋ยวให้น้องดินนะคะยืนที่กลางห้องได้เลยค่ะและจะให้เพื่อนของเรานะคะมาแต่งตัวให้กับน้องดินค่ะว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะเราจะต้องแต่งตัวอย่างไรนั่นเองค่ะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกรีนนี่และเหมาะน้องกรีนเลือกให้น้องดินได้เลยว่าอยากให้น้องดินแต่งตัวอย่างไรบ้างอีกสักหนึ่งคนดีกว่ามาช่วยกันขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะเลือกได้เลยอยากให้เพื่อนใส่เสื้อหรือใส่กางเกงตัวไหนแต่งตัวอย่างไรนะคะเอาไปใส่ให้เพื่อนได้เลยค่ะเลือกได้แล้วรีบเอาไปใส่ให้เพื่อนได้เลยค่ะถ้าคุณครูบีช่วยครูบีช่วยให้ใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมคะได้เลยน้าวใส่แขนมาค่ะลูกใส่แขนมาเลยค่ะน้องกรีนเลือกให้เพื่อนอีกได้เลยค่ะตอนนี้ใส่เสื้อแขนสั้นแล้วค่ะใส่อะไรอีกคะใส่หมวกใช่ไหมลูกใส่ให้เพื่อนได้เลยใส่กางเกงให้เพื่อนน้องเขามาเขาเลือกแล้วค่ะเขามาเลือกแหละใส่ได้เลยใส่เลยค่ะช่วยกันใส่ได้หรือเปล่าคะขออนุญาตใส่ผิดข้างไม่เป็นไรคุณครูบีช่วยอ่ะใส่ตอนนี้ค่ะน้องเข้ามากับน้องกรีนเชิญกับพี่ได้ค่ะน้องดินเป็นอย่างไรบ้างคะ ชอบชุดที่เพื่อน

0: ไหมคะชอบใช่ไหมคะใส่เสื้ออะไรคะเพื่อนๆเสื้อแขนเป็นอย่างไรคะแขนสั้นแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นมีอะไรด้วยคะ
1: หมวก
0: เอาไว้กันแดดนะคะแล้วก็ใส่แว่นอะไรด้วยแว่นตาชอบไหมคะชอบไหมคะตอบ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบครับปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะและคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเหมือนกับคุณครูค่ะให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะการแต่งกายในฤดูร้อนร่วมกันสังเกตบัตรภาพนะคะขออาสาสมัครออกมาวงบัตรภาพนะคะวงกลมภาพค่ะที่เป็นภาพสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อกันได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตภาพกันว่าเพื่อนของเรานะคะวงภาพอะไรบ้างค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะสภาพอากาศ
1: ในฤด
0: ู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เพื่อนๆของเรานะคะวงกลมภาพอะไรคะลูก
1: แสงแดดจ
0: ้
1: า
0: แสงแดดจ้า
1: แสงแดดจ
0: ้
1: าน
0: ั่นก็คือแสงแดดนะคะส่องแสงลงมาแรงจ้ามากๆเลยค่ะและภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรคะ
1: อ
0: ุณหภูมิสูงนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะอุณหภู
1: มิส
0: ู
1: ง
0: อุณหภู
1: ม
0: ิ
1: ส
0: ู
1: ง
0: เก่งมากค่ะและภาพนี้ค่ะเป็นภาพคนเป็นอย่างไรคะคนเหงื่อออกคนเหงื่อไหลเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาร้อนนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะอากาศร้อน
1: อากาศร
0: ้
1: อน
0: เก่งมากค่ะมีทั้งหมดกี่ภาพคะ
1: 3
0: กี่ภาพคะลูก3ภาพภาพที่1 2และ3ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองดังๆค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนะคะได้เหมือนกับห้องเรียนของคุณครูบีหรือเปล่าค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าวันนี้ได้แต่งกายนะคะในฤดูร้อนแล้วก็ได้ทำกับนี้เลยเหมือนกับเพื่อนๆของเราเลยนะคะนั่นก็คือการวงกลมนะคะภาพที่เป็นภาพสภาพอากาศในฤดูร้อนค่ะการแต่งกายในฤดูร้อนนะคะเราจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆใส่ชุดอย่างไรนะใส่ชุดที่สบายนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะเช่นเสื้อแขนสั้นกางเกงอย่างไรคะกางเกงค่ะสั้นและเมื่อเด็กๆนะคะออกไปเจอแดดร้อนๆในสถานที่ที่เป็นที่กลางแจ้งค่ะเราก็จะต้องสวมใส่อะไรคะลูกหมวกแล้วก็อะไรคะแว่นตานั่นเองนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะคะเช่นร่มไว้ใช้กันแดดหรือว่าร่มกัน UV นั่นเองค่ะเพราะว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะอากาศเป็นอย่างไรคะร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะและเดือนไหนคะที่ร้อนที่สุด
1: เดือนเมษายน
0: ใช่แล้วค่ะเดือนเมษายนนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะและก็สามารถเลือกการแต่งกายได้เหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูร้อนค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: น้อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
2: คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
1: ก็นั่นแหละสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
3: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายอะครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
1: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบายนะน้อง
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาร้องเพลงลิงน้อยกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันได้เลยค่ะลิงน้อย2ตัวกระโดดกระโดดอยู่บนเตียงลิงน้อยตกเตียงหัวแตกเลือดไหลคุณแม่โทรศัพท์หาคุณหมอเร็วไวคุณหมอบอกว่ายากระโดดกระโดดอยู่บนเตียงเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรากิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์นะคะแผ่นรองปั้นและมันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและผู้กันขนาดต่างๆค่ะผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะในกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีน้ำนะคะเด็กๆทำบ่อยครั้งแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้คุณครูบีนะคะก็จะไม่ได้สาธิตวิธีการวาดภาพสีน้ำให้กับเด็กๆค่ะแต่คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆช่วยกันบอกวิธีการใช้ผู้กันค่ะเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเมื่อเด็กๆจะวาดภาพสีน้ำนะคะเราจะต้องคนสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์ก่อนค่ะและเมื่อเด็กๆจะใช้ผู้กันวาดภาพนะคะเราต้องยกผู้กันขึ้นปาดเล็กน้อยนะคะเพื่ออะไรคะเด็กๆ
1: เพ
0: ื่
1: อให้สีไม่หยด
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อให้สีนะคะไม่หยดเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนในขณะที่เด็กๆนะคะจะวาดภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะมีแต่กิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ตามความคิดจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะคุณครูบีนะคะก็จะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะเปิดให้เด็กๆเล่นในมุมบทบาทสมมุติค่ะ

0: ันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมบล็อกและมุมวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆถ้าหากได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของค่ะให้เด็กๆเก็บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะไปสร้างสรรค์กันแล้วค่ะกลุ่มที่1ทำอะไรคะ
2: ป
0: ั้
2: นด
0: ิน
2: น
0: ้
2: ำม
0: ันเชิญหยิบอุปกรณ์ค่ะกลุ่มที่2ปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่3
3: ทำถ้วยสีน้ำ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนค่ะ

0: น้องซีนวาดอะไรคะ
1: รถจรวดกำลังบินไปบนฟ้า
0: จรวดบินขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมลูกเก่งมากเลยค่ะน้องทำกี่กิจกรรมแล้วคะ
1: 1
0: กิจกรรม

0: หนูไปเที่ยวทะเล
1: น้องมาลิไปเที่ยวทะเลแต่ว่าวาดเป็นเหมือนก้างได้ไหมเนี่ยเราต้องมีแขนสองข้างเห็นไหมคะที่เป็นแบบนี้นะนี่ดูเพื่อนเห็นไหมเป็นแบบนี้ขั้นตอนไม่รู้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องวาดเพิ่มใหม่นะไม่เอาว่าคนที่เป็นก้างแบบนี้แล้วนะคะเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ไม่สวยนะอันนี้ต้องวาดเพิ่มนะลูกนะจะได้เก่งๆ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานกันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกแล้วก็ภูมิใจในผลงานของตนเองไหมคะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆของเราค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นของน้องริต้าค่ะขอเชิญน้องริต้าหน่อยค่ะเป็นผลงานการปั้นนะคะของน้องริต้านั่นเองวันนี้น้องริต้าปั้นดินน้ำมันและเล่าเรื่องราวว่าอย่างไรบ้างคะ
1: คุณแม่ไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: คุณแม่ไปเที่ยวที่ทะเลแล้ววิธีการปั้นหนูปั้นอย่างไรลูก
1: ปั้นเส้นยาวๆแล้วก็แบะลงไป
0: ปั้นเส้นยาวๆให้เป็นอะไรคะ
1: น้ำค่ะ
0: เป็นน้ำทะเลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปั้นคุณแม่วิธีการปั้นคุณแม่ทำอย่างไรคะ
1: ปั้นกลมๆ
0: เป็นส่วนไหนคะ
1: หัวค่ะ
0: ค่ะเป็นส่วนศีรษะนั่นเองแล้วทำอย่างไรอีกคะลูก
1: แล้วก็ปั้นวงกลมเล็กเป็นส่วนตาค่ะแล้วก็ปั้นเส้นยาวเป็นเส้นเล็กๆทำเป็นปาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำเส้นยาวเป็นผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะเป็นเสื้อแล้วก็มีลาย
0: ลายรูปอะไรคะ
1: หัวใจ
0: หัวใจแล้วแขนของคุณแม่ทำอะไรอยู่คะ
1: ถือของ
0: ถือของอยู่นั่นเองผลงานของเพื่อนสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนของเรานะคะสามารถปั้นคนนะคะเป็น3มิติได้เลยวิธีการปั้นก็ไม่ยากเลยปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นผลงานการวาดภาพสีเทียนนะคะของน้องดินนั่นเองค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะน้องดินมาทางนี้ค่ะลูกน้องดินมาทางนี้ค่ะผลงานการวาดภาพสีเทียนวันนี้น้องดินวาดอะไรคะ
3: หนูวาดเป็นบ้านติดใกล้ทะเลค่ะ
0: ครับแล้วมีอะไรอยู่ด้วยคะ
3: มีต้นไม้ครับ
0: บ้านอยู่ใกล้กับทะเลและก็ติดกับต้นไม้นั่นเองค่ะเพื่อนๆสังเกตสิคะว่าน้องดินระบายสีสวยไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมคะระบายสีเข้มแล้วก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันด้วยส่วนต้นไม้นะคะที่น้องดินระบายสีตรงนี้น้องดินต้องการที่จะผสมสีเหรอคะลูกเพราะว่าอะไรถึงอยากจะผสมสี
3: อยากได้สีเขียวเข้ม
0: อ๋ออยากได้สีเขียวเข้มๆเลยใช่ไหมคะน้องดินระบายสีอะไรรวมกันคะ
3: สีเขียวอ่อนกับสีเขียวกับสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเข้ม
0: อ๋อต้องการให้มีทั้ง3สีเลยเหรอคะลูกปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำของเรานะคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะเล่นกับสีนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนแบ่งปัน

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆนะคะปรบมือ5ครั้งค่ะเอาใหม่ค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที

0: สะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงเก่งมากเลยค่ะวันนี้เกมการศึกษาชุดใหม่ของเรานะคะมีชื่อว่าเกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาสังเกตภาพกันค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพเหตุการณ์ต่างๆนะคะทั้งหมดกี่ภาพคะเด็กๆมีเหตุการณ์ทั้งหมดกี่เหตุการณ์คะ3เหตุการณ์ใช่แล้วค่ะเหตุการณ์แรกนะคะเด็กๆสังเกตที่3ภาพแรกก่อนค่ะภาพแรกเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรคะหน้าตาเขาเป็นอย่างไรคะลูกยิ้มแย้มแจ่มใสเลยใช่ไหมคะแต่งหน้าสวยมีกิ๊บติดผมน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าภาพนี้ล่ะคะหน้าเป็นอย่างไรคะหน้าบึ้งมากเลยและภาพสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรคะกำลังทำอะไรคะลูกหวีผมนั่นเองคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ก่อนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกก่อนเลยคะหน้าเขาจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะอย่างแรกเหตุการณ์แรกเขาจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะถ้าหากว่าคนตื่นนอนมาจะต้องเป็นอย่างไรคะอาจจะยังงัวงเงียอยู่ใช่ไหมคะหน้าตายังไม่แจ่มใสค่ะเด็กๆก็จะต้องหยิบภาพนี้นะคะไปเรียงไว้เป็นลำดับแรกค่ะและเมื่อเด็กๆตื่นนอนมาแล้วเข้าห้องน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราต้องไปทำอะไรคะ
1: แต่ง
0: ตัวใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบภาพไหนไปวางเป็นลำดับที่สองคะภาพที่เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่คะหวีผมอยู่นั่นเองเห็นไหมคะกำลังแต่งตัวหวีผมค่ะภาพนี้นะคะเอาไปวางไว้เป็นลำดับที่สองค่ะและเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรคะ
1: ย
0: ิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผมเรียบร้อยติดกิ๊บน่ารักมากเลยค่ะและภาพนี้นะคะก็จะอยู่เป็นลำดับที่สามค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์นะคะว่าเด็กผู้หญิงตื่นมาหน้าตางัวเงียแล้วก็ทำไมคะแต่งตัวเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะ
1: ย
0: ิ้มแย้มนะคะหน้าตาสดใสมีความสุขนั่นเองค่ะและภาพเหตุการณ์ที่เหลือนะคะคุณครูบีก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตและก็ได้เรียงลำดับกันค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการปลูกอะไรคะลูกปลูกดอกทานตะวันใช่ไหมคะเด็กๆต้องไปช่วยกันสังเกตนะคะว่าจะต้องเรียงลำดับภาพอะไรเป็นภาพแรกค่ะและภาพนี้ล่ะคะ
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม
0: ้หรือว่าเป็นภาพการเรียงลำดับเหตุการณ์ใบไม้ผลิค่ะเป็นเรียงลำดับเหตุการณ์ต้นไม้หรือว่าใบไม้นะคะกำลังผลิร่วงโรยนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปสังเกตแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและข้อตกลงของเรานะคะ

ในการเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ทางนี้เลยค่ะ

0: เก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้องทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเรามีเหตุการณ์อะไรบ้างคะเหตุการณ์เด็กผู้หญิงกำลังทำไมคะ
1: ต
0: ื่นนอนตอนเช้ามาตื่นเสร็จแล้วต้องทำไมคะไปแต่งตัวนั่นเองเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไร
1: แดงส
0: ดใช่แล้วค่ะและเหตุการณ์ที่2ค่ะเป็นเหตุการณ์การปลูกดอกทานตะวันใช่มั้ยคะเขาไปทำอย่างไรล่ะคะ
1: ข
0: ุ
1: ดด
0: ินใช่แล้วค่ะขุดดินปลูกดอกทานตะวันแล้วก็ทำยังไงคะรดน้ำเมื่อเวลาผ่านไปต้นดอกทานตะวันก็เติบโตและเหตุการณ์ที่3ค่ะเป็นเหตุการณ์การอะไรนะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ผลินั่นเองต้นไม้ตอนแรกเลยใบไม้มีสีอะไรลูก
1: สี
0: เขียวเมื่อใบไม้เริ่มแห้งแล้วก็ค่อยๆเป็นอย่างไรคะร่วงลงมาใช่ไหมคะร่วงโรยลงมาจนเหลืออะไรเลยไหมคะ
1: ไม
0: ่เหลืออะไรเลยนะคะจนมีแต่ต้นไม้อย่างเดียวเลยนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังสามารถนำเกมนะคะที่เป็นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทำให้เด็กๆได้ฝึกพัฒนาการนะคะทางด้านสติปัญญาในการเล่นเกมการศึกษาในทุกๆวันค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะเร็วและหยุดแล้วก็มีจังหวะกี่ครั้งด้วยนะ
1: 2
0: ครั้งด้วยเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้ววันนี้นอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วนะคะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงวันนี้เด็กๆฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงนะคะเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการนะคะคิดท่าทางออกแบบท่าทางได้อย่างสร้างสรรค์เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะแล้วก็การแต่งกายในฤดูร้อนค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนมากเลยใช่ไหมคะและในช่วงเดือนไหนนะที่จะมีอากาศร้อนที่สุดคะเก่งมากเลยค่ะเดือนเมษายนนะคะจะมีสภาพอากาศที่ร้อนมากที่สุดเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกคุณครูได้ว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะจะต้องมีอากาศที่ร้อนมากแสงแดดเป็นอย่างไรคะแสงแดดเป็นอย่างไรลูกแสงแดดจ้าเลยนะคะแดดแรงมากเลยค่ะอุณหภูมิสูงอากาศร้อนทำให้มีอะไรคะมีเหงื่อไหลออกมานั่นเองนะคะนอกจากเด็กๆจะทราบแล้วนะคะเด็กๆยังบอกได้ว่าปรากฏการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนค่ะฝนเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ตก
0: ฝนไม่ตกค่ะเด็กๆแล้วก็ทำให้เกิดอะไรคะภัยแล้งขาดน้ำทำให้ดินแห้งดินแตกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ะ

0: โดยที่เด็กๆสามารถเลือกเสื้อผ้านะคะการแต่งกายในช่วงฤดูร้อนนะคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่าในช่วงฤดูร้อนเราจะต้องแต่งกายให้เป็นอย่างไรคะให้เสื้อผ้าเป็นอย่างไรคะ
1: แขนสั้น
0: แขนสั้นกางเกงขาสั้นนั่นเองนะคะหรือว่าเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่สวมใส่สบายนะคะระบายอากาศได้ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะไปในที่กลางแจ้งที่มีแดดเยอะๆค่ะเราก็จะต้องใส่หมวกใส่แว่นตานะคะหรือว่าเด็กๆจะพกร่มไปด้วยได้ก็ดีค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนหรือว่าการวาดภาพด้วยสีน้ำนะคะเด็กๆสนุกในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะว่าเด็กๆได้ถ่ายทอดความคิดของตนเองนะคะออกมาเป็นภาพวาดต่างๆค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นค่ะเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะได้เรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ต่างๆค่ะที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตเด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วก็เรียงลำดับได้อย่างถูกต้องค่ะในทุกๆวันนะคะที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนชื่นชอบการมาโรงเรียนที่สุดเลยยกมือขึ้นค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโทสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110 120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: อ๋อเดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: เออหู

0: ้ยฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะเออนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะทั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัดนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
2: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
2: ขอบคุณพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
1: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ได้เวลาหมอขอบ่นวันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่นโอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
5: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่

0: ยีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
1: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ปะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ปะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI คือเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ปะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้เยอะมากเลยนะเราพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของสิริราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหัวใจอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักนะครับหัวใจของเราเต้นตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นเราหยุดหายใจนั่นก็แปลว่าเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจกันตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะดูแลหัวใจเริ่มจากชมข้อมูลนี้กันก่อนครับจากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติด1ใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทำให้เราพบว่ากว่า 80% เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง 17,300,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยฟังข้อมูลไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้รวมถึงการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับวันนี้คุยกับหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรัตตรีสุโกศลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พอคุยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันอาจจะเต้นแรงตามไม่ได้ครับกลัวอุ้ยเสียชีวิตตั้งเยอะแบบนี้เราจะเป็นไหมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นไหมคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยณวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจควรจะกลัวไหมฮะควรจะกลัวมากแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการรักษายาเนี่ยเราไปขั้นเทพแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: สบายใจได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ขั้นเทพเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีความเสี่ยงจะเป็นแต่ว่าการรักษาการดูแลเนี่ยจะดูแลเราได
1: ้แต่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัด
0: ต่อเนื่อง
1: เคร่งครัดปรับเปลี่ยนชีวิต
0: อ๋อวันนี้ต้องลองฟันกันดูนะครับ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: ฮะเส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับท
0: ่อครับ
1: ข้างในนั้นก็จะมีโพรงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตะกรัน
0: ครับ
1: ตะกรันก็คือพลาคที่อยู่ที่ผนัง
0: ครับ
1: พลาคก็จะก่อตัวสะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: วันดีคืนดีพลาคที่บ้านเนี่ยก็จะแตก
0: ครับ
1: พอพลาคแตกปุ๊บเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
1: สิ่งที่อยู่ข้างใต้มันก็จะโผล่ขึ้นมา
0: ครับ
1: มันจะดึงเอาเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะวิ่งมารวมกันแล้วไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเป็น4ตัว8ตัว16ตัว200ตัวเป็นหมื่นๆตัว
0: มันเยอะมาก
1: มาเพื่อที่จะแตม
0: อ
1: ุดตำแหน่งที่แตกหรือฉีก
0: ครับ
1: แต่เกล็ดเลือดไม่ได้มาแค่เฉพาะเกล็ดเลือดไปดึงเอาโปรตีนที่เป็นการแข็งตัวของเลือดมาด้วย
0: ครับ
1: จะโปรตีนที่ว่าเนี่ยก็จะมารวมกันกับเกล็ดเลือดบวกกันแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดคำว่าริมเลือดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า clot
0: เป็นก้อนๆ
1: เป็นก้อนๆเป็นริมเลือด
0: นึกภาพไปยังไง
1: เคยทานเลือดหมูไหมครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละริมเลือดก็คือเลือดหมูแบบนั้นเลย
0: เป็น
1: ก้อนๆเลยนะอุดเส้นเลือด
0: อ
1: ุดเส้นเลือดปุ๊บก็คนไข้ก็เกิดโรคเฉียบพลันขึ้นมาแล้วนี่เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของอัตราตายที่สูง
0: แล้วถ้าเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบผลที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับก่อนจะเสียชีวิตมันเกิดอะไรได้บ้าง
1: อันนี้ตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างของเส้นเลือดนะครับอันนี้เป็นภาพโมเดลที่เราเห็นเป็นแขนงเป็นเส้นๆเนี่ย คือเส้นเลือดตัวเนื้อหัวใจเนี่ยอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: ตัวเนื้อใจอยู่ใต้เส้นเลือดตัวหัวใจนี้รูปร่างเหมือนกับโพดํา
0: ครับ
1: เหมือนกับตัวไพ่โพดํา
0: ครับ
1: มีเส้นเลือดอยู่ข้างบนถ้ามีเส้นเลือดตีบเลือดก็จะเข้าไปถึงเซลล์หัวใจได้น้อยลงนะครับตัวเส้นเลือดหัวใจนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับรากของต้นไม
0: ้
1: มีรากแก้วรากแขนงแล้วก็รากฝอย
0: ก็เหมือนก็ให้น้ำ
1: เพื่อหล่อเลี้ยง
0: แต่นี่เป็นเลือดใช่ไหม
1: นี่เป็นเลือด
0: ไปเลี้ยงที่หัวใจ
1: ถ้าทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือด
0: ครับผม
1: ถ้าหัวใจขาดเลือดมีขนาดใหญ่เช่นถ้าเราตีบตันตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นส่วนต้นของเส้นเลือดอย่างนี้เราเรียกว่าส่วนต้น
0: ครับ
1: อันนี้ส่วนต้นนี่ส่วนปลาย
0: ครับ
1: ถ้าตีบตันที่ส่วนต้นจะเห็นว่าขนาดของกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยขาดเลือด
0: ครับ
1: หัวใจทำงานบกพร่องหัวใจอาจจะบีบตัวแย่ลงหัวใจอาจจะบีบน้อยลงเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้น
0: คร
1: ับนี่คือผลกระทบหรือผลลัพธ์ของโรคหัวใจ
0: ครับผม
1: เวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยก็จะมาใน2สภาวะด้วยกัน
0: ครับ
1: สภาวะแรกก็คือเป็นค่อยไปอาจจะเป็นตั้งแต่อายุ25 30
0: อายุน้อยๆก็เป็นได
1: ้ฮะเดี๋ยวนี้ถึง20ก็เป็นแล้วครับ
0: เหรอ
1: เป็นเพราะว่าการบริโภคเราเปลี่ยนไปเราเป็นโลกาภิวัตน์เราก็จะรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก
0: ครับ
1: อุดมด้วยไขมัน
0: ใช่
1: เช่นว่าเด็กไทยตัวใหญ่อ้วนนะครับหลอดเลือดเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลอดเลือดเราจะมีตะกรันมาสะสมก็จะค่อยเป็นค่อยไปเป็นมาเรื่อยๆงั้นคนไข้กลุ่มนี้ไม่มีอาการจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่อาการตีบเนี่ยเริ่มตีบจนถึงระดับ 50% ถึง 70%
0: ครับอั
2: อาการเป็นไง
3: คำว่า 50% ถึง 70% ก็หมายความว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าสมมติเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเราเนี่ยเท่ากับ4มิลลิเมตรถ้าเราตีบแคบลงเหลือเพียง2มิลลิเมตร2ส่วน4ก็คือ 5.5
2: ครับ
3: คูณได้100ก็คือ 50%
2: ครับ
3: ถ้าเมื่อไหร่เราตีบเกิน100เกินร้อยละ50เราเริ่มผิดปกติละถ้าตีบเกิน 70% เราจะเจ็บหน้าอก
2: ครับ
3: ถ้าตีบเกิน 90% ทันทีรุนแรงอยู่เฉยๆก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการอ
2: ัน
3: นี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวตะกรันเนี่ยมันมีความไม่เสถียรตะกรันที่ไม่เสถียรก็คือตะกรันที่ผนังบางข้างใต้ตะกรันเนี่ยมีทั้งไขมันตอนที่เราเป็นใหม่ๆก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถพองได
2: ้
3: ยุบได
2: ้
3: พอแตกแล้วร่างกายก็ซ่อมแซมพอซ่อมแซมไปนานเข้านานเข้าก็จะกลายเป็นพังผืดจากพังผืดก็จะกลายเป็นหินปูนระหว่างไขมันที่เป็นไขมันนิ่มๆกับหินปูนหรือพังผืดที่แข็ง
2: ๆ
3: อ
2: ัน
3: นี้คือตัวแยกระหว่างเฉียบพลันกับเรื้อรังคนไข้ที่เป็นหินปูนพวกนี้เป็นเรื้อรังหินปูนไม่มีทางฉีกไม่มีทางแตกแต่ถ้าเราเอามือไปเคาะอะไรที่นิ่มๆแตกได้เพราะฉะนั้นการที่ตะกรันที่เป็นไขมันเนี่ยคนไข้ก็สามารถมาด้วยอาการเฉียบพลันได
2: ้
3: คำว่าเฉียบพลันก็คือผิวหนังผิวของตะกรันที่บางๆเนี่ยแตกคิดถึงไข่ดาวหรือคิดถึงสิวตัวไข่แดงก็ทะลักออกมาเก็บเลือดวิ่งเข้ามาปะทะ
2: อ
3: ันนี้คือเฉียบพลันแต่ถ้าเรื้อรังก็คือมันจะตีเรื่อยๆเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเซลล์หัวใจก็หิวเซลล์หัวใจได้รับเลือดไม่พอการทำงานหัวใจก็บกพร่องลงงั้นคนไข้ที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยจะมาเพราะว่าเจ็บอกรุนแรง
2: ครับ
3: เจ็บเค้นผมใช้คำว่าเจ็บเค้น
2: ครับ
3: เจ็บเหมือนกับถูกบีบถูกเหยียบ
2: ครับ
3: และส่วนใหญ่แล้วจะต้องเจ็บเกิน20นาทีขึ้นไป
2: ครับ
3: ถ้ามีอาการเหงื่อแตกร่วมด้วยแต่ที่เราภาษาโบราณเราเรียกว่าเหงื่อการแตกถ้าเจ็บอกแล้วเหงื่อการแตกหายใจไม่ออกอ
2: ัน
3: นี้เฉียบพลันแน่นอน
2: ครับ
3: ส่วนพวกเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปเช่นยกตัวอย่างออกแรงแล้วก็เจ็บหยุดพักก็หาย
2: ครับ
3: หรือไปเดินปุ๊บก็เดินได้น้อยลง
2: เหนื่อยง่าย
3: เหนื่อยง่ายขึ้นเคยเดินหรือวิ่ง400เมตรเดี๋ยวนี้เหลือ200เมตร
2: ครับ
3: เมื่อก่อนเคยเดินขึ้นไปได้4ชั้นเดี๋ยวนี้2ชั้นก็ชักไม่ไหวแล้วอ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้คือพวกเรื้อรัง
2: แต่ฟังมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้20ต้นๆก็เป็นแล้วก็มีอาการได้แล้วใช่ไหมฮะ
3: อาจจะไม่มีอาการแต่เขาจะมีตะกรัน
2: เริ่มต้นสะสม
3: ตะกรันสะสมอยู
2: ่ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เราจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ย
3: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออายุ
2: ครับ
3: พออายุเรามากขึ้นเนี่ยเรามีความเสื่อมสะสมเราเรียกว่าสะสมเสื่อมตามสภาพนะครับแต่ปัจจัยที่เร่งให้อายุเราคืออายุยังไม่ถึงแต่ว่าเป็นโรคได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราคล้ายๆกับเราเรียกปัจจัยเสี่ยง
2: ครับ
3: ปัจจัยเสี่ยงตัวนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดท่องไว้เลยนะฮะมีสี่สหายถ้ามีครบสี่คนนี้เราแย่นะฮะเพื่อนสี่คนนี้ไม่คนครบเบาหวานสูบบุหรี
2: ่
3: ความดันไขมันสูงสี่อันถ้าสี่อันนี้บวกอายุมากกลายเป็นห้าโอ้โหคันนี้แย่เลยนะ
2: ครับมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เนี่ยบวกกับอายุมากมีความเสี่ยง
3: มีความเสี่ยงทันที
2: แล้วอาการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะบอกเราได้อะไรยังไงบ้างว่าเนี่ยมาแล้วนะเริ่มเป็นนะก่อนที่จะเป็นมากๆแล้วก่อนจะต้องไปรักษาในที่สุด
3: สมมติว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่อายุอยู่ในวัย30ต้น
2: ๆ
3: 30 35ยังไม่เป็นแต่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพชีวิตเราก็มาตรวจนะครับ การมาตรวจเนี่ยแพทย์ที่ตรวจก็จะดูอายุวัดความดันนะเจาะเลือดแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือเป็นเบาหวานไห
2: ม
3: เป็นความดันสูงไหมเจาะเลือดดูระดับไขมันเสร็จแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าสูตรนะฮะเรามีสูตรเพื่อคำนวณค่าความเสี่ยงค่าความเสี่ยงเนี่ยถ้าของต่างประเทศเนี่ยเราเรียกว่าฟรามิงแฮม risk score ก็เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาของประชาชนที่ในเมืองฟรามิงแฮมในสหรัฐอเมริกาก็ติดตามคนไข้เป็นหมื่นๆคนติดตามไป10ปีแล้วดูซิว่าเมื่อคำนวณค่าความเสี่ยงเนี่ยประชากรของเขาจะเป็นโรคหัวใจในอนาคตเท่าไหร
2: ่
3: สำหรับคนทั่วๆไป

0: ที่กำลังเป็นโรคหัวใจไม่มีอาการ เราใช้ Framingham Score แล้วประเมินก่อนว่าเป็นไหม ถ้าสงสัยว่าเป็นเราสามารถไปตรวจต่อได
1: ้
0: การตรวจต่อเนี่ยมีหลายอันนะครับ เช่นการตรวจเดินสายพานเพื่อดูว่าหัวใจขาดเลือดไหมการตรวจวัดหินปูนของเส้นเลือดโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าหากว่าการตีบตันนั้นเกิน 50% เขาจะเริ่มมีอาการอาการที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยคือ1ออกแรงแล้วเจ็บหน้าอกหรือออกแรงแล้วเหนื่อยงั้นคุณหมอที่ดูคนไข้ก็จะถามเสมอว่าเหนื่อยเนี่ยหายใจลำบากไห
1: ม
0: หายใจเสียงดังขึ้นไหมเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยชวนเข้าไปกำแพงเมืองจีน
1: ทำไมฮะ
0: เดินขึ้นเดินขึ้นกำแพงเมืองจีนแล้วเดินไปแล้วคุยไปด้วยเราจะรู้แล้วครับใครเป็น
1: ทำไมฮะ
0: เพราะพอเดินขึ้นไปมันจะเหนื่อยครับจะพูดติดขัดผมไปรู้สึกเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนนะอันนี้เรารู้ละ
1: ยังไม่ต้องขึ้นไปสูงใช่ไหม
0: ครับ
1: เกิดอาการนี้แล้วใช่ไหมอ
0: ันนี้เราเรียกว่าขณะออกแรงเป็นต้นนะครับแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยให้เจ้าตัวเป็นคนบอกว
1: ่
0: าที่เขาเดินไปเนี่ยเขาเจ็บหน้าอกไหมเขามีเจ็บเค้นผมอยากใช้คำว่าเจ็บเค้นเพราะเจ็บหน้าอกมีหลายแบ
1: บ
0: คนไข้มาหาเรามันจะมีทั้งเจ็บแป๊บๆเจ็บแหลมๆเจ็บหนักๆเจ็บตื้อๆเจ็บบีบๆถ้าเป็นแบบบีบๆตื้อๆเค้นๆเนี่ยใช
1: ่
0: ถ้าแป๊บๆเจ็บเหมือนกับมีมดกัดมีเข็มแทงไม่ใช่
1: เหรอฮะถ้ามีอาการเป็นในระยะเริ่มต้นแรกๆควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงต่อดีที่จะรักษาเพื่อจะดูแลไม่ให้เป็นต่อไปมากขึ
0: ้
1: น
0: ในเบื้องต้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูซิว่าเรามีความผิดปกติในส่วนไหนบ้าง
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่น1ความดันเราสูงไหม
1: ครับ
0: ชีพจรเราเร็วไหมไขมันเราสูงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราเป็นเบาหวานหรือไม่เราต้องจัดการลดมันควบคุมมันอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสภาพชีวิต
1: ครับ
0: เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายต้องมาออกกำลังกายเคยกินแบบไม่เลือกต้อง
1: เลือก
0: อาหารห้ามกินบุฟเฟ่แต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยออกกำลังกายลดน้ำหนักอย่าให้อ้วนให้เอวอย่าให้รอบเอวใหญ
1: ่
0: ในผู้ชายเราก็รอบเอวประมาณแถวๆ88เซนเราก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วอันนี้ต้องควบคุมความดันสูงก็คือเกิน140ความดันตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงน้ำตาลเกิน110ก็ถือว่าไม่ดีนะครับต้องควบคุม
1: ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้มันเกินไปที่จะมีความเสี่ยง
0: คือจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับไม่มีอาการอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมาก
1: ใช่ฮะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆในสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าในประชากรอายุเกิน80ปี
1: ครับ
0: 3ใน4เป็นโรคหัวใจ
1: 3ใน4เลย
0: 3ใน4แต่ไม่มีอาการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอาการการรักษาแทบไม่มีทำได้อย่างเดียวคือการปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์
0: การคุมทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามีความเสี่ยงต้องรับประทานยาป้องกันยาป้องกันที่ว่าเนี่ยยาที่เราใช้กันเยอะที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมี2ตัว
1: ค
0: ือแอสไพรินกับสเตตินแอสไพรินคือยาต้านเกล็ดเลือดทำไมต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดเพราะเรารู้ว่าวันดีคืนดีเกล็ดเลือดก็จะก่อเรื่องเกล็ดเลือดจะก่อกลุ่มก
1: ่
0: อกลุ่มกันเป็นริ่มเลือดแล้วก็กินยาบล็อกซะอันที่2ก็คือกินสเตตินสเตตินคือยาลดไขมันคอเลสเตอรอลถ้าเราคอเลสเตอรอลสูงแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราจะคุมด้วยอาหารการควบคุมอาหารดีหรือจะกินยาดีไปคำนวณฟรามิงแฮมก่อนถ้าฟรามิงแฮมมีความเสี่ยงสูงเรากินสเตตินถ้าเสี่ยงต่ำไม่ต้องไปคุมอาหารเอาผมถึงอยากจะเน้นว่าก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานยาเนี่ยเราต้องรู้ว่ายาเนี่ยเป็นทั้งคุณและโทษมีโทษอาหารแต่มีคุณอนันต์ต้องระวังเพราะฉะนั้นคำนวณก่อนคำนวณเสี่ยงสูงแล้วค่อยรับทานยา
1: เห็นประโยชน์การคำนวณมากๆเราคำนวณได้เองไหมฮะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใส่ตัวเลขคำนวณเองหรือว่าต้องให้คุณหมอเป็นคน
0: ได้ครับ
1: คำนวณให้
0: ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะเราเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับแอปพลิเคชันเรียกว่า Med Equation
1: ครับ
0: Med Equation แต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนะครับ เราต้องมีตัวเลขว่า
1: ก็ถามเรื่องอะไรบ้าง
0: ก็ถามเพศถามอายุเราต้องทราบความดันตัวบนทราบความดันตัวล่างทราบระดับไขมันทราบระดับน้ำตาลหรือเบาหวาน
1: ในระดับปกติ
0: เขาจะบอกระดับตัวเลขมา
1: ระดับที่เราบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็กินยาคุมควบคุมมันเอาไว้อยู่เนี่ยเราเอาระดับที่เรากินยาควบคุม
0: คือจริงๆแล้วฟรามิงแฮมเนี่ยถูกแนะนำไว้สำหรับการมาพบแพทย์ในครั้งแรก
1: ครับ
0: ครั้งแรกเลย
1: อ๋อ
0: คือเรียกว่าคนไข้คนนี้ต้องเวอร์จินจริง
1: ๆ
0: มาครั้งแรกเลยเนี่ยต้องจับด้วยฟรามิงแฮม
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าเสียดายว่าในเวชปฏิบัติ

0: ของแพทย์ไทยเราเนี่ยแพทย์ไทยเราไม่ได้ใช้ฟาร์มิงแฮมเราใช้ความรู้สึกเห็นคนไข้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นก็รักษาเลยงั้นการที่มาใช้ฟาร์มิงแฮมในครั้งที่2หรือครั้งที่3หลังจากกินยาไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะแปรปรวนเช่นเดิมคอเลสเตอรอล250พอกินยาไปแล้วเหลือ180มาคำนวณฟาร์มิงแฮมคะแนนก็ต่ำเป็นต้น
1: ทั้งที่อาจจะมี
0: อาจจะมี
1: โอกาสเป็นอยู่ช่างอยู่ก็ได้
0: ใช่
1: อ๋อแบบนี้นะฮะนี่คือการใช้ยา
0: การใช้ยา
1: การรักษาวิธีอื่น
0: เราจะเริ่มรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยอีก2วิธีนะหลังจากใช้ยาแล้วไม่ได้ผลเราก็จะมาคุมรัดเข็มขัดการรัดเข็มขัดคือให้ยาเพื่อที่จะลดการทำงานของหัวใจ
1: ครับ
0: เช่นให้ยาต้านเบต้ายาต้านเบต้าคือการลดชีพจร
1: ครับ
0: ลดชีพจรลงเพราะหัวใจเราบีบตัวหัวใจเราเป็นอวัยวะเดียวที่ทำงานตลอดเวลา
1: ครับแม้ว่าจะหลับ
0: ไม่ว่าจะหลับถ้าเราหัวใจหยุดเราก็ไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: หัวใจบีบตัวเป็นแสนๆครั้งถ้าผมเปรียบตัวอย่างง่ายๆจะเข้าใจเลยนะครับเปิดพัดลมเบอร์3กับเบอร์1ต่างกัน
1: โอ้แน่นอน
0: เปิดพัดลมเบอร์3มอเตอร์ร้อนกว่ากินไฟมากกว่าพัดลมเสียเร็วกว่ากับเมื่อเปิดเบอร์1
1: ครับ
0: แต่ดีสุดคือไม่เปิดพัดลมใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าหัวใจเราหยุดเต้นไม่ได้แค่นั้นเอง
1: บางคนจะถามว่าอ้าวก็หมอบอกให้ออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายหัวใจยิ่งทำงานหนักยิ่งเต้นแรงเลือดสูบฉีดอุลตีมากมันก็จะยิ่งไปเพิ่มให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น
0: อันนั้นคือการออกแรง
1: ครับ
0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ต้องสม่ำเสมอและทำอย่างน้อย30นาทีขึ้นไป
1: ครับ
0: สัปดาห์ละ5วันถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอยู่ดีเราไปวิ่ง30นาทีเนี่ยหัวใจเราจะขึ้นปื๊ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อันตราย
1: อันตรายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแท
1: ค
0: เสียชีวิตเลย

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะคะลูกพี่ครับ
2: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
2: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
3: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออก

0: ั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
1: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมี

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวนี้มักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามผัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีก แล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะ

ยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ลูกพี่ครับสวัสดีครับ
1: อ๋อสวัสดีครับ
0: ตอนนี้พี่อยู่ในตู้บนหมอนะครับพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆการรักษาหรือว่าสุขภาพไหมถามมาได้เลยนะพี
1: ่ครับผมมีข้อสงสัยอะครับว่าหมอบอกผมว่าผมเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ไม่ให้ผมกินเผ็ดกินหวานแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรให้ผมกินบ้างล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าห้ามกันขนาดนี้เนี่ยแทบจะเคี้ยวกระพุ้งแก้มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณหมอเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่าว่ายังไงตกลงกินอะไรได้มั่ง
1: ผมก็ว่างั้นล่ะครับ
0: ใช่ไหมครับไปคุณหมอเชิญครับ
2: เดี๋ยวครับเขาให้ลดไม่ได้ให้งดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเลือกกินมากกว่าเราหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเห็นเรื่องของพวกแป้งพวกน้ำตาลหวานเกินไปเราก็ลดปริมาณลงนะฮะไขมันก็หลีกเลี่ยงลดกินเค็มก็พยายามหลีกเลี่ยงปกติน่ะถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ะถ้าการลดการกินเค็มน่ะจะเป็นการลดความดันนะครับจริงลดได้เยอะเลยนะครับลดได้ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับถ้าเราปรับปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นลดกินเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักยิ่งดีใหญ่จะช่วยการควบคุมความดันถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่โซเดียมสูงแล้วเราดื่มน้ำเยอะๆนะครับจริงๆปริมาณโซเดียมที่เราได้มันก็เท่าเดิมนะถามว่าดื่มน้ำไปเจือจางไหมปกติร่างกายขับน้ำขับโซเดียมมันก็จะขับออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายต้องขับโซเดียมมากขึ้นโซเดียมที่อยู่ในเลือดที่คงเหลืออยู่ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงโดยตัวโรคของเขาไม่ได้ส่งผลไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จะเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงและภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าตีบนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือตีบแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะครับแรงดันที่ไตเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเรื่องของภาวะโรคไตเรื้อรังเห็นไหมว่ามันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงแล้วก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับอะไรที่มันมากเกินไปย่อมไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคไหมครับลูกพี
1: ่โอ้โอเคเลยครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ
0: ยินดีมากครับบอกเลยว่าทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปถามหมอให้พี่ว่าแต่ถ้าเจอตู้บ่นหมอแบบนี้นะครับอยากจะบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยแต่วันนี้ต้องลาไปแล้วครับขอบคุณลูกพี่ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ในการคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อย

0: ไอ้น่าไม่เป็นไรมาก
1: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
2: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
0: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
2: ่ไหวไหมปกป้อง
0: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
2: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
1: ว้าว
0: เสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
0: คืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้
3: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักที
2: โอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละ
1: พลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอ
4: จะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
4: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
0: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
0: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกคาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นพ่อสู้สู
7: ้เป็นประตูของเราเอาละครับก
8: องเ
7: ย้
8: เข้ายิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
0: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่ 75-80% กว่าเนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
2: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
3: ได้ครับแม่
1: อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
2: กายปิดไฟยังลูก
3: ปิดแล้วครับแม
2: ่ปิดหรือยังลูกไฟอ่ะ
1: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถาม

0: คำเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังหรือก็ปิดไฟหรือยังเอาแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันเนี่ยค่ะต้องคิดหลายเรื่องเขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบนึงที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้
1: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
2: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
1: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
2: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
1: แต่มีผลกระไตก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
2: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
1: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกอ่ะเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะค่ะ
2: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจ

0: มีอาการชักร่วมด้วย
1: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี้ยค่ะคุณวรกรรัตน์เป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี้ยมีอาการอะไรบ้าง
2: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
1: แผลเป็นนั้นปากนี่เจ็บไหมคะ
2: โอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
1: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะ
2: แบบจากตำหนัก52ลงมาเหลือ41
1: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขาของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: แล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
2: ได้ค่ะ
3: โอเคค่ะ
2: ดีใจที่มันลด
3: โอเคค่ะ
2: ค่ะ
1: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่สองค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สามัญประจำบ้านตอนมีน้องแพ้ท้องของคู่กัน
1: พี่รักกินหน่อยนะไม่อยากให้ลูกแข็งแรงหรือไงกำลังท้องกำลังไส
2: ้กินก็ได้เห็นแต่ลูกเลยนะ
1: พี่รักนี่ถึงกับอ้วกเลยเหรอเอาอุตส่าห์ตั้งใจทำมาให้นะเนี่ย
3: อย่าโกรธกุ๊กไก่เลยค่ะนี่มันเป็นอาการของคนแพ้ท้องนะคะ
0: พยาบาลภูนสุขมาช่วยแล้ว
3: จริงๆแล้วอาการของกุ๊กไก่เนี่ยเป็นอาการปกติของการแพ้ท้องนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนผะอืดผะอม
1: แล้วอย่างนี้มีวิธีบรรเทาอาการไหมครับเห็นภรรยาแพ้ท้องแล้วผมทรมานแทน
3: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะแนะนำให้จิบน้ำอุ่นหรือว่าน้ำขิงอุ่นๆก็ได้นะคะเพราะน้ำขิงเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาอาการคลื่นไส้แล้วก็ท้องอืดได้ดีมากเลยค่ะหรือจะปล่อยให้กุ๊กไก่นั่งพักหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะคะหลังจากที่อาเจียนแล้วเนี่ยนะคะก็แนะนำให้บ้วนปากเพื่อชะล้างกลิ่นในปากเนี่ยในคอให้หมดไปนะคะแล้วจะตามด้วยดื่มน้ำอุ่นสักแก้วนึงเนี่ยก็จะดีมากเลยค่ะสำหรับอาหารนะคะแนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆเช่นข้าวต้มโจ๊กนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยลำไส้จะทำงานช้าลงค่ะและก็ควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอุ่นๆและก็ควรจะแบ่งอาหารเนี่ยเป็นมื้อย่อยๆนะคะวันละ 5-6 มื้อแทนรับประทานมื้อใหญ่ๆ3มื้อก็จะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนและก็อาการแน่นท้องของคุณแม่ได้ดีเลยค่ะหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วเนี่ยนะคะอยากให้เดินช้าๆวันละ 15-30 นาทีก็จะทำให้อาหารเนี่ยย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยตอนเช้าเมื่อตื่นนอนเนี่ยก็ให้นอนต่ออีกสักครู่นึงนะคะอย่าเพิ่งรีบลุกออกจากเตียงทันทีเพราะจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลื่นไส้อาจจะหาขนมปังกรอบรสจืดรับประทานรองท้องก็จะทำให้อาการดีขึ้นค่ะแต่ถ้าแพ้ท้องมากทานอะไรก็อาเจียนออกมาหมดเลยเนี่ยก็แนะนำให้อมลูกอมนะคะหรือว่าจิบน้ำหวานน้ำผลไม้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงานค่ะแล้วก็ป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยนะคะแล้วก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ห้ามให้กุ๊กไก่เนี่ยไปซื้อยารับประทานเองเด็ดขาดเลยนะคะเพราะการแพ้ท้องที่รุนแรงเนี่ยอาจจะต้องให้น้ำเกลือหรือว่ายาแก้อาเจียนหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงได้ค่ะบางรายเนี่ยนะคะถ้ามีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเนี่ยเราอาจจะต้องยุติการตั้งครรภ์เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: ชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวแรกของเราวันนี้ประเดิมกันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา8เดือนค่ะวันนี้นายทักษิณก็ได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกมาจากเรือนจำนะคะโดยมีทางครอบครัวชินวัตรเดินทางมารอต้อนรับแล้วก็ประชาชนก็มารอให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางของเปรมถนนงามวงวานค่ะและล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกมานะคะว่าได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการติดกำไร EM ที่กรมคุมประพฤติแล้วก็มีการตอบคำถามสั้นๆกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไปจำศีลมาเป็นระยะเวลา8เดือนแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวินาทีที่นายทักษิณออกมาจากเรือนจำกันก่อนค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:41 นาทีนะคะต้องเป็นภาพวินาทีที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำค่ะสวมเสื้อสีขาวสวมกางเกงสีน้ำเงินใบหน้ายิ้มแฉมนะคะแล้วก็สวมกอดกับลูกหลานก็มีการทักทายกับมวลชนแล้วก็แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่มารองรับในวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายณัฐวุฒิสายเกลือนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมาร่วมยืนรอต้อนรับด้วยค่ะ
0: และภาพเมื่อสักครู่เป็นเวลาประมาณ 7:57 นาทีค่ะนายทักษิณได้ทำพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเรือนจำแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากเรือนจำโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะต่อมาเวลา 8:03 นาทีนายทักษิณได้ขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับรถกระจกทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มารอต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนั้นเวลา 8:15 นาทีค่ะนายทักษิณขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM หลังจากนี้จะต้องมีการรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนายทักษิณได้เดินทางลงมาก่อนที่จะยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามเขาว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าไปส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณก็ตอบกลับมานะคะว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
2: จำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะ
1: แล้วหลังจากนั้นนะคะนายทักษิณก็เดินทางมาที่บ้านจันทร์สองล่าซอยจรัญสนิทวง71ก็พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาปักหลักรอให้การต้อนรับค่ะนายทักษิณเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นพร้อมกับนางสาวแพทองธารบุตรสาวคนเล็กนะคะเมื่อมาถึงนายทักษิณก็เปิดกระจกทักทายกับสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงและจากที่สังเกตก็เห็นว่านายทักษิณเนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากเสื้อโปโลสีขาวเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายทางแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าตนเองเนี่ยไปจำศีลมา8เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับมีการส่งเสียงนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า relief ซึ่งก็แปลว่าได้รับชีวิตใหม่ผ่อนคลายส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะ
2: จำศีลมา
0: Thank you. ในขณะที่ล่าสุดนะคะบน IG ของนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับนายทักษิณแล้วก็ครอบครัวชินวัตรค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวก

0: เราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่อายุ70กว่าแล้วที่ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจก่อนจะปิดท้ายค่ะว่าด้วยการขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องที่พักเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งนี้ภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ
1: สำหรับนายทักษิณชินวัตรนะคะได้จำคุกตามคำสั่งศาลมาแล้วเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าครบกำหนด2ใน3ของโทษที่ได้รับค่ะจึงเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษอีกครั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกระทรวงยุติธรรมนะได้มีมติอนุมัติการพักโทษรอบที่2ภายใต้เงื่อนไขที่มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายทักษิณเนี่ยจะต้องสวมกำไร EM ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและมีกำหนดการรายงานตัวอย่างเคร่งครัดห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์คือวันที่9กันยายน2569และเมื่อครบกำหนดการคุมประพฤติในวันที่9กันยายนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกเอกสารใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านายทักษิณได้พ้นโทษตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีผลต่อการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรและคืนสิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมีรายงานด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยค่ะทางด้านของนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าคือนักข่าวถามท่านจะไปเยี่ยมหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าท่านนายกบอกว่าโอ้ยดีใจแต่ก็ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกพักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569พาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
2: ท่านนายกคะ
3: ติดครับ
0: ซึ่งทางด้านกรมคุมประพฤติออกเอกสารแจงขั้นตอนการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรนะคะพร้อมกับเปิด11เงื่อนไขในการปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษจนถึงวันที่9กันยายน2569กรมคุมประพฤติค่ะชี้แจงพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM กับนายทักษิณในทันทีหลังจากนั้นให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายใน3วันและในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขกำหนดให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายที่ทำงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลารายงานในการรายงานตัวครั้งต่อไป
1: ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละหนึ่งครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดทุกชนิด ห้ามเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีก
0: นอกจากนี้นะคะผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนหากไม่แสดงหนังสือสำคัญฉบับดังกล่าวฝ่ายงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้ทั้งนี้หากฝ่าฝืนเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมความประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีชาวจีนที่มีการครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่ของพัทยานะคะเจ้าหน้าที่มีการขยายผลอาวุธพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาอาวุธของคนในเครื่องแบบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวทั้งจ่าบอยจ่าแหบนะทหารเรือที่ร่วมขายปืนให้กับคนจีนได้แล้วอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะจากข้อมูลการสืบสวนนะคะก็ทำให้ทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคือ5คนล่าสุดสามารถควบคุมตัวจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อขยายผลถึงแหล่งที่มาของอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวค่ะกับจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือให้มาสอบสวนทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่จ่าแหบมาให้การกับพนักงานสอบสวนกันค่ะ
2: ไม่รู้จักเลยคือในข่าวนี่แหละ
3: แล้วที่เขาติดต่อมาให้เราไปหาปืนนี่เราทราบไหมว่าไปหา
4: คือทำไมมันเชื่อมโยงมาที่จ่าแหบ
2: ไม่รู้นี่ผมก็จะมาดูความจริง
5: แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
2: ทุกข้อ
5: ก็คือเราบริสุทธิ์เน
2: า
5: ะ
3: พี่แอบมีความกังวลเนี่ยไหมเขาเหมือนเขามุ่งเป้าไปที่พี่ว่าพี่เคยจัดหาเคยอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาไม่มีคร
3: ับไม่มีมีแต่ชัดเจน
5: ที่ผ่านมาไม่เคยขาย
2: ไม่มีถ้าขายก็รวยไปแล้วเนี่ยบอกเป็นแสนเงิน
3: แปลว่าวันนี้คือ1แสดงความรู้สึกใจ2คือเรื่องของมิงนี่คือไม่รู้จักเลย
2: ไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นในข่าว
5: และเมทีนะพี่เมทีอ
2: ่
5: ะ
2: เขารู้จักกันอยู่แล้ว
5: แต่เขาไม่ได้บอกให้เราหาปืนหาอะไร
2: ไม่มีครับและเพิ่งเห็นในข่าวเลย
3: จ่าบอยรู้จัก
2: รู้จักปกติทหารรู้จักกันหมด
5: จ่าบอยเนี่ยมาเล่าไหมครับว่าเขาไปเอาปืนมาจากไหนอะไรยังไง
2: ไม่มี
5: ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย
2: ไม่รู้เรื่องนี้
5: ขบวนการนี้ไม่รู้เลย
2: ทหารไม่รู้จักกันทุกคนหมดอยู่แล้ว
5: ครับ
1: จากการสอบสวนพบว่าจุดเริ่มต้นของการติดต่อซื้ออาวุธสงครามมาจากผู้ต้องหาชาวจีนค่ะมีการติดต่อผ่านนายคาเชนซึ่งทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธโดยมีจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ส่งมอบอาวุธให้กับผู้ซื้อขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาจำหน่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือไม่รวมถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือกลุ่มอาชญากรรมอื่นอีกหรือไม่ค่ะ
0: ทางด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแถลงถึงความคืบหน้าคดีนะคะโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้ผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วส่วนประเด็นวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคและตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนะคะเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวนะคะว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ใช่เหตุให้ละเว้นการดำเนินคดีเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
6: ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่มีการตัดประเด็นในข้อนี้ในเรื่องการสอบสวนนะครับทางสืบสวนด้วยนะครับมีการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งข้อมูลดิจิตอลนะครับที่ทางฝ่ายสืบสวนที่ท่านให้หน่วยต่างๆขั้นต้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆที่เราใช้ศักยภาพต่างๆที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทั้งหมดในการแก้ไขคดีนี้

0: นะครับเพื่อนำพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างรวดเร็วและทุกข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดนะครับ
1: พลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าณขณะนี้หลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันค่ะทั้งฝ่ายสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธวัตถุระเบิดแล้วก็เส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหาร่วมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศการพำนักแล้วก็แหล่งรายได้ของผู้ต้องหายืนยันบอกว่าณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือขบวนการอื่นอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
2: ทราบข้อมูลหรือรู้จักบุคคลสองคนนี้นะครับพร้อมที่จะดีข้อมูลพร้อมที่ให้ข้อมูลโดยเราจะปกปิดอยู่แล้วนะครับก็ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับที่เบอร์คงจะเป็นเบอร์ของทางผู้กับจังหวัดเดี๋ยวจะมอบไปให้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาเรื่องของเนี้ยมาร้อยเรียงกันอยู่นะครับพัทยาเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยอมไม่ได้นะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้
3: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าทางสถานทูตนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนนั้นอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมทางนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างทั้งสองประเทศ
1: อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบก็คือเรื่องของข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินนะคะโดยนายวิทูลสิรินุกุลค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะคะพร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันซึ่งก็พบว่านายหมิงเฉินซันเกิดที่มณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยค่ะแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวหรือว่าทร.13ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกคือเมื่อวันที่2สิงหาคม2565จากนั้นค่ะนายหมิงฉุนซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และมีการขอทำบัตรใหม่ในครั้งที่2เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ต่อมาย้ายออกเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2566ก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาแล้วขอทำบัตรครั้งที่3ค่ะกรณีบัตรชำรุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566
3: ซึ่งจากการตรวจสอบบ้านหลังที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าไปที่อำเภอเชียงดาวเมื่อวันที่12ตุลาคม2565มีลูกของเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงดาวดำเนินการให้โดยนายหมิงเฉินซันมอบเงินเป็นค่าตอบแทนทางนี้ก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าบ้านที่อำเภอเชียงดาวเพื่อที่จะสวมสิทธิชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนลักษณะเดียวกันกับที่มีการจับกลุ่มชาวจีนในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวเมื่อวันที่22มกราคม2569อย่างมีนัยยะสำคัญทางนี้ค่ะทางปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเคยเชื่อมกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565
1: เบื้องต้นนะคะการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวของนายหมิงเฉินซันน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานอาญาแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงานเข้าสู่ฐานระบบทะเบียนราษฎรและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหลังจากนี้ค่ะชุดสืบสวนจะสอบถ้อย

ไม่พอจับขึ้นมาถ่ายภาพเล่นด้วยเหตุเกิดที่บริเวณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดทางหน่วยงานก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะนี่นะคะคือภาพคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวคล้ายชาวจีนค่ะลงดำน้ำลงไปแล้วก็ยิงปลานกแก้วแล้วก็นำขึ้นมาถ่ายภาพเล่นอีกด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้โดยทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จึงนำกำลังชุดปฏิบัติงานร่วมบูรณาการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบเจ้าของร้านอาหารให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ20:00มีนักท่องเที่ยวชาวจีนลงดำน้ำยิงปลานกแก้วใกล้ๆกับแนวโขดหินก่อนที่จะนำปลานกแก้วตัวนี้ขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็มีการถ่ายภาพเล่นด้วยโดยเจ้าของร้านเขาระบุว่าได้พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังไม่เชื่อฟังพร้อมขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่ด้วยเบื้องต้นเทศบาลตำบลกะรนค่ะรับว่าจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรกะรนจะเพิ่มการจัดสายตรวจเข้าดูแลพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวรับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักค่ะจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: เอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังกันแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวร์ทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: สร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ฉันนี่แหละลูกทาส

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับคุณงาม
2: โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี่เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึงชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
2: บ
3: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
2: า
3: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
2: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: แล้วก
1: ็ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีโรงไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมุตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆ
1: ใช่ครับ
0: วันนึงฝนตกสมมุติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: ทันทีเลยครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดก็ได
0: ้คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เครื่องไม่ได้ใช้ครับเราไม่ต้องใส่
0: หูฟังก็ได้
1: ครับที่เป็นการที
2: ่ไม่คุยไม่รู้เรื่อง
0: คุยไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับผม
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปใน
1: การ รักษาใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี
1: ่ครับผม
0: ขอบคุณด้วยครับฟังก็ได้นึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช็ค
1: ครับ
0: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบด้วย
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
1: ได้ครับ
0: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับแล้วก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช่
0: วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี้
0: แล้วก็จะมีการต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
1: ่อากาศมันปลอดโปร่งใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับผม
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจังอยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัว
1: ครับครับ
0: ขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับใช่
0: ครับเพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผม
3: ก็มีตกใจนิดนึงครับเราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วทานเคลฟเก็บ
4: อาการ
3: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกห่างพอดี
4: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลยไม่ได้
3: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนานๆครับ
2: วิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัตเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งๆคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา

0: 3ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้4สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้5ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
1: โอ้โหห้องเริ่มเลย
2: ครับผม
1: นี่แต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับ มันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
2: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับ
1: ฮะ
2: ใช่ครับ
1: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
2: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
1: เป็นล้าน
2: เป็นล้านเลย
1: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
2: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
1: ถุงมงถุงมือ
2: กันไฟ
1: ถนนกันไฟ
2: ใช่ครับ
1: ทำงานอะไรไม่เครียดหรอพี
2: ่
1: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยครับในโรงพยาบาลเนี่ย
2: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
1: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
2: ครับ
1: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
2: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
2: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
1: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
2: ้
1: า
2: ใช่ครับ
1: ในการป้องกันไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
2: ใช่ครับ
1: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
2: ครับครับ
1: เราก็ไม่ถนัด
2: เราก็ไม่ถนัด
1: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
2: ใช่ครับ
1: ไปทำงานตึกนี
2: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรงี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
1: ฝากคุณหมอแนะนำกัน
2: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
1: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่กวนดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ บายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
3: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
1: ่
3: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
1: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
3: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
1: ีกเรื่องนึงนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่
3: ใช
1: ่แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
3: ๆใช
1: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
3: ค่ะไม่เหมือนกัน
1: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
3: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
3: ่
1: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
3: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
1: ครับ
3: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
1: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
3: อ
1: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้าง

0: เล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
1: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
0: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนั้นจะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
0: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งหนึ่งบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกเหมือนกับโดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
1: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค
0: ่
1: ะก
0: ็
1: คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเน
0: า
1: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบเนี้ยบางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
1: อ
0: ันนี้อาจจะถึงขั้น
1: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
1: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
1: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lock Out Tag Out หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนไอน้ำ 5.ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ 9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
1: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่าย
0: ครับ
1: แล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
0: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าหากว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
0: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
1: ถูก
0: ไหมคร
1: ับ
0: เพราะต้องมีการกดลงไป
1: ซ
0: ึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด
1: ใช่
0: แล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยคุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วยช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
1: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
0: ค
1: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
0: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการท

0: ด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
1: อ๋อก็อากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
0: า
1: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
1: ๆ
0: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
0: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
1: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็จะแบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได
1: ้
0: ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม
0: ่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work With A Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลา
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยฮะรู้หรือไม่หูของเรา

0: รับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์หืหูของเรารับคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ
1: ์
0: ซึ่งพออายุขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
2: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
0: เรามาลองดูกันไหมว่าหูเราอ่ะได้ยินถึงความถี่ที่เท่าไหร่มาลองเลย

0: ไงฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแรกแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อป้องกันให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับและนี่คือรายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทางรามาชาแนลทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นแบบนี้นะครับช่วงเย็นวันศุกร์นะฮะใครที่รถติดอยู่เปิดฟังไปด้วยนะครับใครที่อยู่บ้านแล้วนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะฮะว่ามีประสบการณ์แบบนี้อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้ครับเราเชิญคุณหมอตามาพูดคุยกันพูดถึงโรคของตาเนี่ยพอย้อนกลับไปนะฮะในวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าตาโรคของตามันเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆในวัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความที่เราใช้ตามานานนะครับแต่ว่าโรคต่างๆในนั้นเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะมากๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงโรคเกี่ยวกับตามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเคยได้ยินไหมครับต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมนะฮะต้อต่างๆมากมายมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้แคนเชิญคุณหมอตาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธัญทัศน์พดุงเกียรติสกุลนะครับสาขาวิชาจักษุประสาทวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมนะครับ
1: สวัสดีครับแคนครับ
0: เมื่อกี้ก็นั่งย้อนรำลึกความหลังกันว่าเออเราเคยคุยกันแล้วเนาะแต่ว่าช่วงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ผมชอบหัวข้อเรื่องของเราที่จะคุยกันมากครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตาดีมีสุข จริงไหมตาดีมีสุข
1: แน่นอน
0: พอมาคิดก็จริงไหม
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับโอ้ชีวิตเราต้องใช้ตาตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลย
0: ครับ
1: นะตาดีเนี่ยมีสุขแน่นอนแต่ตาไม่ดีเนี่ยก็ลำบากหน่อย
0: หลายคนชอบจะมองข้ามไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วโรคที่เกี่ยวกับตาเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนนะ
1: จริงๆมันมีโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุเลยแต่ว่าเราจะเจอเยอะๆเนี่ยก็คือในวัยที่เริ่มอายุเยอะละเพราะโรคที่ตาที่เจอบ่อยๆเนี่ยถ้าคุ้นๆกับเรื่องต้อเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับปัจจัยหลักคืออายุ
0: ครับ
1: นะถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเจอได้ในสัดส่วนคนที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆในเด็กก็จะไม่ค่อยเจอในเด็กก็จะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันไป
0: มันเป็นไปตามวัยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมันเสื่อมหรืออย่างนี้หรือยังไง
1: โดยส่วนมาก
0: เราเจออะไรมาเยอะอย่างเงี้ยฮะ
1: โดยส่วนมากเนี่ยมันเกิดจากการกลไกที่ร่างกายเนี่ยเวลามันเริ่มเกิดความเสื่อมขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีบางโครงสร้างเนี่ยที่มันจะขุ่นมันฝ้าหรือการทำงานไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะนำไปสู่โรคต่างๆที่อาจจะทำให้ตามัวลงหรือว่าการมองเห็นไม่ดีเหมือนเดิม
0: ครับมีไหมครับคนที่ตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีปัญหาตาเลยมีไหมอ
1: ันนี้จริงๆจริงๆจะพูดก็น้อยแต่ว่าจะบอกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเหตุผลที่ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นว่าคนมีปัญหาเรื่องนี้พวกนี้เยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราอายุยืนกันมากขึ้นถ้าเป็นในยุคแต่ก่อนที่อายุสั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะอะไร
0: กับมุมมองเหรอกับมุมมองเพราะว่าเราอายุยืนมากขึ้นโอเค
1: ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปแต่ก่อนนะอายุสั้นๆนะตายไม่ทันเสื่อมเลยต้อยังไม่ทันเป็นเลยแต่อายุไปละ
0: ก็เสียชีวิตแล้ว
1: ก็อยู่ไม่ถึงจะเกิดโรคใช่ไหมฮะ เหมือนกันเรื่องมะเร็งปัจจุบันก็เยอะขึ้นถูกไหมครับ เพราะอะไรเพราะอายุเราเยอะขึ้นนะเกิดความเสื่อมในร่างกายมากขึ้นเพราะว่าอายุคนเราอายุไขเรานานขึ้นไง
0: จริงเหรอครับอาจารย์ผมนึกว่าทุกวันนี้เราตายกันเร็วขึ้นนะฮะเห็นคนเมื่อก่อนอายุยืนดูว่าจริงๆถ้าจากสถิติคือเมื่อก่อนอายุสั้นกว่านี้เหรอครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยอายุไขคนเราอะเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนในแง่อายุอะส่วนหนึ่งนะแล้วก็แต่ว่าลักษณะแอคทิวิตี้ของเราในทุกวันเนี่ยเราแอคทีฟมากขึ้น คนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะนั่งอยู่เฉยๆในบ้านเขาก็มีแอคทิวิตี้ข้างนอกบ้านหรือว่ามีเขาเรียกว่ากิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้สายตาเนี่ยเยอะขึ้นอะเนี่ยต่อให้เราอยู่บ้านก็ตามนะไงแท็บเล็ตใช่ไหมจอต่างๆแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีสุขภาพการมองเห็นเนี่ยที่ดีมากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยสมมติอายุ70 80คงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมานั่งดูจอดูอะไรละเต็มที่กับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหลองดูคนอายุ70 80เนี่ยดูจอเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีระดับการมองเห็นที่เพียงพอต่อการใช้งานด้วย
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เกี่ยวกับโรคตาก็เยอะขึ้น
1: เยอะขึ้น
0: ด้วยเทคโนโลยีด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
1: ครับ
0: โอเคครับวันนี้เรื่องราวของตาเราจะมาพูดคุยกันแบบรวมๆนะครับตาดีมีสุขนะฮะมีอะไรบ้างติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่าครับเรื่องราวเกี่ยวกับตาชวนกันพูดคุยนะครับอันแรกเนี่ยเขาขึ้นหัวข้อมาบอกว่าอย่าใช้มั่ว มีหนุ่มป่วยเป็นต้อกระจกเพราะว่าใช้ปืนนวดไฟฟ้ารอกดวงตาไอ้ปืนนวดแบบที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละที่มันเป็นเหมือนหมัดเล็กๆอ่ะตึกๆๆๆๆเนี่ยนะฮะสำนักข่าวจากประเทศจีนครับรายงานกรณีของในลั่วครับอายุ42ปีที่ป่วยเป็นโรคตาเพราะพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ช่วยนวดคลายกล้ามเนื้อหนุ่มใหญ่จากเมืองอู่ฮั่นคนนี้เป็นผู้ชื่นชอบการเข้าสถานออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจนะครับเขาก็เลยสั่งซื้อปืนนวดไฟฟ้าไร้สายก็มีเทรนเนอร์ประจำสถานออกกำลังกายเนี่ยแนะนำให้

0: โดยรองรับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อนะฮะการเมื่อยล้าต่างๆที่ดีมากๆซึ่งหลังจากที่ใช้ไปในระยะหนึ่งครับลั่วก็พอใจมากเพราะมันโอ้โหประสิทธิภาพดีนะครับลั่วเนี่ยเขาก็มีตารางงานรัดตัวครับเนื่องจากเขาเนี่ยทำงานเยอะและมักจะมีอาการเหนื่อยล้าที่ดวงตารวมถึงตาแห้งเป็นประจำเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อปืนนวดเนี่ยมันนวดร่างกายมันหายเนี่ยเอามันนวดรอบดวงตาคลายความเมื่อยตาได้ไหมเนี่ยเขาก็เลยทำแบบนี้ครับลั่วบอกแพทย์ที่เขาไปรักษาดวงตาที่โรงพยาบาลจักษุอ้ายเอ๋อนะครับแห่งมหาวิทยาลัยอู่อั้นบอกว่าเขาเนี่ยตั้งแรงนวดของอุปกรณ์ไว้ที่ระดับต่ำที่สุดแล้วก็ใช้ปืนนวดที่จุดฝังเข็มรอบดวงตาครั้งละประมาณ5นาทีในตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่ามีอาการผิดปกตินะครับแต่หลังจากที่ทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง1สัปดาห์เขาเริ่มสังเกตว่าสายตาของเขามันเริ่มพร่ามัวลั่วตกใจมากครับก็เลยรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณหมอตาวินิจฉัยแล้วบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคต้อกระจกและเลนตาเคลื่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันสายตาของลั่วก็แย่ลงเรื่อยๆทีมแพทย์ก็เลยสรุปว่าการป่วยต่างๆเกิดจากพฤติกรรมการใช้ปืนนวดไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมตกใจเหมือนกันนะไม่ใช่ตกใจอะไรเนี่ยใครมันจะเอาปืนนวดไปนวดตาแต่มันมีจริง
1: ใช่
0: เนี่ยนะครับก่อนอื่นเมื่อกี้เขากล่าวถึงต้อกระจกอะต้อกระจกคืออะไร
1: คือคำว่าต้อกระจกหมายถึงตัวเลนส์ตาคือในร่างกายเราเนี่ยกลไกการมองเห็นเนี่ยมันจะมีไอ้ส่วนที่อยู่นอกสุดของลูกตาเราเนี่ยเราเรียกกระจกตา
0: โอเคกระจกตา
1: ตรงที่ใสๆอยู่ด้านหน้าตาดำเนี่ยคือที่เวลาเราทำเลสิกอะไรทั้งหลายเราจะผ่าตัดที่ตรงกระจกตาแต่ส่วนลึกเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีเลนส์ตาอยู่เปรียบเทียบคือเหมือนเลนส์กล้องถ่ายรูปอะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเรียกเลนส์ตาเราไว้โฟกัสแสงเข้าไปที่จอประสาทตาเพื่อให้เห็นภาพได
0: ้
1: นะครับตัวเลนส์ตาตัวเนี้ยเมื่อมันมีการขุ่นนะเราเรียกต้อกระจกคือมีความเสื่อมนั่นเองไม่ว่าจะ
0: ตัวเลนส์ใช่ไหมตัวเลนส์
1: ใช่ตัวเลนส์เนี่ยที่มันขุ่นเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นต้อกระจก
0: ค
1: ือถ้าตามภาษาไทยเลยคำว่าต้อกระจกก็คือเลนส์มันขุ่น
0: อ้าวดูก่อนนะไม่ใช่กระจกตาขุ่น
1: มันอาจจะดูย้อนแย้งกันนิดนึงแต่ว่าคำว่าต้อกระจกแปลว่าเลนส์ในตาเนี่ยขุ่นคือเลนส์ที่อยู่ด้านในลูกตานะไม่ใช่กระจกตาด้านหน้า
0: อ้าวโอเคลองเรียงกันตามภาพนี้ใช่ไหม
1: ตรงที่อยู่ด้านนอกสุดนะใสๆ
0: นอกส
1: ุ
0: ดนอกสุดคือ
1: กระจกตา
0: เดี๋ยวอันไหนคือนอก
1: ด้านนอกคือส่วนใช่ตรงที่อยู่ด้านหน้าของสีน้ำเงินอีกคือจะใสแจ๋วเลย
0: คือกระจก
1: ใช่
0: แต่เข้าไปด้านในต่อจากกระจกไปแล้วเนี่ยจะเจอเลนตา
1: ถูกต้องครับ
0: ตาคือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นชัดไม่ชัดอยู่ที่เลนตา
1: จริงๆมันต้องทั้งหมดดี
0: ทั้งหมดเลย
1: แต่เลนตาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถ้ามันฝ้าเราเรียกต้อกระจก
0: โอเคเพราะฉะนั้นต้อกระจกเกิดจากการที่เลนตาอ้าวโอเคภาพไม่ชัด
1: ด้านที่นูนที่สุดนะอยู่ด้านขวามือนั่นเรียกกระจกตา
0: ครับ
1: นะครับเลนตาเนี่ยจะอยู่ด้านในลูกตาในรูปเนี่ยอาจจะไม่เห็นเพราะว่าไอ้สีน้ำเงินที่เราเห็นเนี่ยที่ฝรั่งตาสีฟ้าคนไทยตาส
0: ี
1: อันนี้คือม่านตา
0: อันนี้คือม่านตาม่านกับเลนอะไรอยู่ก่อนฮะ
1: ม่านตาแล้วก็เลนตา
0: โอเค
1: ม่านตาเนี่ยถ้าใครเล่นกล้องถ่ายรูปเนี่ยจะพอเดาจะพอเข้าใจนิดนึงคือมันจะปรับรูขยายเหมือนปรับแสงสว่างแสงจ้า
0: แสงเหมือนรูรับแสง
1: ใช่ปรับขนาดรูรับแสงได้
0: เหมือนเวลาเราเจอแสงเยอะๆตาไอ้ม่านตาก็จะหดใช่ไหม
1: ใช่
0: เหมือนเวลาเขาเช็คคนตายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็จะตรวจรีเฟล็กซ์นะ
0: โอเคครับเสร็จปุ๊บแล้วเลนตาเนี่ยมันฝ้าเพราะอะไร
1: โดยปกติเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยที่เลนมันใสได้เนี่ยมันเกิดจากการเรียงตัวของตัวเส้นใยไฟเบอร
0: ์
1: คอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยที่เป็นระเบียบแล้วก็มีการจัดสัดส่วนการเรียงตัวเนี่ยที่แสงมันเข้าผ่านเป็นเส้นตรงได้เลยแล้วมีการหักเหตามความโค้งเนี่ยแต่ถ้าหากมันเริ่มมีความเสื่อมของโปรตีนที่มันอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามมันเริ่มจับตัวเป็นตกตะกอนนะครับมันก็จะเริ่มฝ้าขึ้นหรือมีเม็ดสีที่เพิ่มขึ้นตามอายุมันก็จะฝ้าขึ้นนะหรือในบางกรณีนะที่เกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกต่อดวงตาขึ้นเลนเนี่ยมันก็จะฝ้าขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: อ๋อได้เหมือนกันนะฮะ
1: ใช่หรือในบางกรณีถ้ากินยาบางชนิดยกตัวอย่างกลุ่มพวกสเตียรอยด
0: ์
1: นะกินสเตียรอยด์นานๆเนี่ยเลนก็จะฝ้าเป็นแบบชนิดจำเพาะของมันได้เหมือนกันนะครับคือจริงๆอ่ะไอ้ต้อกระจกเนี่ยมันเรียกในทุกๆเหตุของเลนฝ้าเลยขึ้นอยู่ว่าเหตุที่มาทำให้มันเกิดเนี่ยคืออะไรเช่นเป็นจากอายุนะเป็นจากอายุก็แบบนึงเป็นจากยาก็แบบนึงเป็นจากอุบัติเหตุก็แบบนึงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
1: ใช่
0: ก็คือทุกสาเหตุที่มันทำให้เลนฝ้าเนี่ยมันก็ทำไปสู่ต้อกระจก
1: ถูกต้องครับ
0: เราเช็ดเลนได้ไหม
1: เช็ด คือปัญหาเนี่ยมันต้องย้อนไปดูว่าเฮ้ยปัญหาที่มันเกิดตัวต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากเลนส์เนี่ยมันฝ้าด้านในใช่ไหมฮะต่อให้เราจะเอาออกมาเปลี่ยนเช็ดยังไงเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยคืนละเพราะว่าตัวโปรตีนโครงสร้างของโปรตีนมันเปลี่ยนไปละ
0: ครับ
1: นะดังนั้นเรารีเวิร์สไอ้โปรเซสเนี่ยไม่ได้นะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นฝ้าแล้วฝ้าเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นจากเหตุอะไรก็ตามนะฝ้าแล้วฝ้าเลย
0: แล้วคราวนี้การที่แน่นอนว่า

0: การเป็นต้อกระจกเนี่ยมันไม่ได้ตื่นมาอีกวันนึงฟาดมันเหมือนค่อยๆฟาดอะครับ
1: ใช่ส่วนมากมักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามันจะมีบางเหตุเช่นยกตัวอย่างกลุ่มที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุมันปุ่มชนสมมตินะปากกระแทกแรงๆเนี่ยมันฟาดเลยฟาดเลยแต่ถ้าเป็นจากโรคเช่นเป็นจากอายุเนาะหรือเป็นจากการกินยานะครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกเนี้ยใช้เวลานานกว่าจะเยอะจนรู้สึกได
0: ้ซึ่งถ้าเกิดในเคสที่อาจจะโดนกระแทกหรือว่าโดนอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะสังเกตได้แต่ถ้าคนที่ค่อยๆเป็นล่ะครับเขาจะมีวิธีการรู้ตัวเองได้ยังไงบางทีมันแบบด้วยความค่อยๆอาจารย์มันก็ดูไม่ออก
1: ใช่คือนี้ปกติเนี่ยจะสังเกตว่าเราเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกว่าตัวเองมัวเพราะว่าจริงๆเราก็เหมือนแบบใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันเราด้วยแหละว่าเราต้องใช้สายตามากแค่ไหนบางคนถ้าทำงานเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเยอะๆหรือว่าเป็นคนที่ต้องใช้สายตาละเอียดมากๆเนี่ยอาจจะรู้ตัวเร็วเพราะมันทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเริ่มเป็นคนที่อยู่บ้านอย่างเดียวแอคทิวิตี้ก็ชีวิตประจำวันกินกาแฟทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยรู้แล้วก็จะรู้อีกทีนึงคือต้องแย่ขนาดแบบมองไม่เห็นเลยทีนี้บางทีเนี่ยเราใช้2ตาคู่กันเน
0: า
1: ะ2ตาคู่กันบางทีมันแย่ตาเดียวไง อีกตานึงยังดี
0: อันนี้พอสังเกตได้
1: ใช่ก็ถ้าปกติเราเปิดเทียบนะ
0: ครับ
1: คือเปิด2ตาเราจะไม่ค่อยรู้ว่ามีตาใดตาหนึ่งแย
0: ่
1: เราอาจจะลองเปลี่ยนปิดตาสลับดูก็ได้ว่าเฮ้ยมันเห็นเท่ากันมั้ยนะบางทีเนี่ยมันแย่ไปแล้วตานึงนะอันนี้ผมพูดแบบจากที่เคยเจอคนไข้เลยมองข้างนึงอ่ะแทบไม่เห็นละแต่ว่าอีกตานึงอ่ะช่วยตลอด
0: ช่วยทำให้เห็น
1: ใช่จะรู้ได้ก็คือว่าเราต้องลองปิดเช็คดูนิดนึงว่ามันเท่าๆกันไหมนะครับกับอีกอันนึงนะอันนี้ดีที่สุดคือตรวจเช็คสุขภาพตาบ้างนะอย่างน้อยๆปีละครั้งก็ได้ถ้าเกิน40ปีไปนะไปเช็คสุขภาพตาสักปีละครั้งอย่างน้อยๆหรือว่าไปวัดแว่นเนี่ยเราลองดูซิว่าเราอ่านเห็นดีไห
0: ม
1: นะครับถ้าเห็นดีเนี่ยโอเคเลย
0: โอเคนั่นหมายความว่าพอฟังที่อาจารย์ชมพูดแล้วเนี่ยกรณีของหนุ่มจีนคนนี้น่าจะเกิดจากการที่กระแทกนั่นแหละใช่ไหม
1: มีโอกาสเป็นไม่ได้
0: คือมันเลยฟาดเลยอ่ะมันเลยฟาด
1: เพราะมันมีปัจจัยคือเรื่องปืนนวดนี่แหละคือถ้าใครเคยลองเล่นนะจริงๆมัน
0: แรงนะ
1: เอาสุดมันแรงมากมันแรงมากจริงๆผมยังเคยคิดอยู่เลยว่าถ้าใครมีใครเอามานวดตรงศีรษะเนี่ยมันเคลื่อนได้เลยนะเล่นเคลื่อนได
0: ้อ๋ออันนี้เอานวดที่เขาบอกคือรอบดวงตา
1: ใช่ใช่ฮะคือปกติไม่ควรอยู่แล้วเพราะนี่มันแรงมากอันนี้มีโอกาสที่กระทบกระแทกต่อดวงตาได้โดยตรงเลยแล้วมันเป็นแบบกระแทกซ้ำๆนะแล้วก็จะมีประโยคนึงในข่าวที่เขาบอกว่าหมอบอกว่ามีเรื่องเลนเคลื่อนด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ย
0: เลนเคลื่อนหรือว่ากระจกเคลื่อน
1: มันมีเลนเคลื่อนด้วยแต่ตัวต้อกระจกเนี่ยเคลื่อนด้วยนะครับคือนอกจากการเกิดต้อกระจกแล้วเนี่ยมันยังมีเลนเคลื่อนอีกนะทีนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคือปกติเนี่ยเลนมันอยู่ในลูกตาเราเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะขึงด้วยเส้นเอ็นเนาะคือนึกภาพเหมือนแทมโปลีนใครเล่น
0: แทมโปลีนที่กระโดดดึงๆนะ
1: ใช่มันก็จะมีเชือกขึงรอบเลย360องศาทุกทิศเนี่ยมันจะถูกดึงด้วยแรงเท่าๆกันพอมันดึงด้วยแรงเท่าๆกันมันอยู่ตรงกลางเลนส์ตาก็เหมือนกันมันอยู่ตรงกลางลูกตาเราได้เพราะมีเส้นเอ็น360องศาเลยยืดมันอยู่ทีนี้เวลามันเกิดการกระแทกแรงๆเส้นเอ็นมันก็ขาดออกพอขาดเนี่ยมันก็เหมือนโดนกระชากอยู่ตลอดนะมันขาดเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายพอเส้นเอ็นที่มันถูกทำให้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่สามารถทำให้เลนอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะเลื่อนหลุดออกไปถ้าในเคสเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเหตุตอนที่เขาเริ่มมัวนี่แหละคือเลนมันเคลื่อนหลุดไปละมันเลยเหมือนคนไม่ใส่แว่นอะเลนมันหลุดหายไปเหมือนแว่นตาเราเลนหลุดหายไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เขารู้ตัวว่ามันมัว
0: โอเคก็คือที่มันมัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝ้าแต่เลนมันเคลื่อน
1: ใช่
0: ผิดไป
1: ใช
0: ่โอเคครับคราวนี้ถ้าถามถึงการรักษาต้อกระจก
1: ครับ
0: ในปัจจุบันเนี่ยทำยังไงครับ
1: ทีนี้ก็เหตุคือเลนส์ขุ่นใช่ไหมนะเราทำยังไงก็ได้ให้เลนส์เนี่ยมันใสเหมือนเดิมท
0: ี
1: อย่างที่คุณแคนถามเราว่ามันทำให้ใสโดยเอาออกมาเช็ดได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทีนี้หลักการเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาตัวที่มันฝ้าออกเอาส่วนที่เป็นโรคออกแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปทดแทน
0: เลนส์เทียมเลยฮะ
1: ใช่คำว่าเลนส์เทียมเนี่ยก็คือเลนส์ที่เหมือนเลนส์แว่นเราเนี่ยแหละเลนส์แว่นหรือคล้ายคอนแทคเลนส์เนี่ยที่มันมีค่าสายตาอยู่ที่เหมาะสมกับตาคนคนนั้นเราเอาเข้าไปใส่ในลูกตาเลยเพื่อให้มันแทนตัวเลนส์ธรรมชาติที่มันฝ้าไปแล้วนะตัวเลนส์เนี้ยก็จะเข้าไปทำหน้าที่หักเหแสงให้เกิดความคมชัดมากขึ้น
0: ซึ่งเลนส์เทียมเนี่ยมันทำจากอะไรครับมันสามารถเข้าไปแทนเลนส์จริงๆของเราได้เลยครับอยู่ได้เลยครับ
1: ใช่อยู่ได้เลยจริงๆนั้นแต่ก่อนนะยุคโบราณเลยนะก็ยังไม่มีการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมตัวนี้ขึ้นมานะคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็ทำได้แค่เอาเลนส์ออก
0: แล้วก
1: ็เลนส์ออกก็จะตามัวๆแล้วก็ต้องใส่แว่นใส่แว่นเนี่ยแต่ว่าแว่นคนที่เป็นสำหรับคนหลังผ่าต้อกระจกในยุคโบราณเนี่ยเป็นแว่นที่ใส่ยากมากเลยเพราะว่าค่าสายตามันจะยาวมากเป็นหลักเกินพันอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะใส่ยากมากแต่ว่า ตั้งแต่ยุคหลังๆมาแล้วก็มีการผลิตตัวเลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยที่มันสามารถใส่เข้าไปอยู่ในลูกตาเราเนี่ยโดยที่ไม่เกิดการอักเสบได
0: ้
1: เพราะว่าเวลาเราจะเอาเข้าไปฝังในร่างกายเนี่ยมันต้องไม่เกิดการอักเสบเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เกิดการต่อต้าน
1: ใช่มันดังนั้นเนี่ยตัวเลนส์ชนิดเนี่ยที่ผลิตกันมาเนี่ยมันจะไม่เกิดการอักเสบและไม่เกิดการต่อต้านจากร่างกายเรานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นตระกูลที่ทำจากอะคริลิกนี่แหละนะครับเข้าไปใส่อยู่ในตัวลูกตาเราเพื่อให้มันหักช่วยหักเหแสงได้
0: ซึ่งใช้ได้นานไหมครับ
1: โดยทั่วๆไปเราก็จะคาดว่ามันอยู่ได้ตลอดชีวิตอยู่ละมันไม่ผุดนะครับ
0: คราวนี้การใช้เลนส์ตาเทียมเนี่ยทุกวันนี้ถือว่ามันก็แก้ปัญหาเรื่องต้อกระจกได้เลย
1: ครับคือ
0: การผ่าตัดยากไหมครับ
1: การผ่าตัด
0: เขาบอกว่าผ่าตัดอย่างเงี้ย
1: กลัวใช่คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้อกระจกที่เป็นเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมดีกว่านะครับแล้วก็แต่ละเคสเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปถ้าพูดถึงเคสส่วนใหญ่เลยละกันเช่นเป็นต้อกระจกจากอายุไม่ได้มีโรคตาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับการผ่าตัดนับว่าไม่ได้ยากนะการผ่าตัดไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้การผ่าตัดเนี่ยทำแผลเล็กแล้วก็ใช้ตัวคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปสลายให้เปรียบเทียบก็เหมือนการสลายนิ้วประมาณนี้แหละก็คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปยิงสลายทำให้ตัวต้อที่มันแข็งๆเนี่ยแตกออกแล้วก็ดูดออกนะครับดังนั้นมันจะทำผ่านแผลเล็กได้นะ
0: คือผมเข้าใจถูกไหมเลนที่มันมัวเนี่ยเอาอัลตราซาวด์ยิง
1: ใช่
0: เลนจะสลาย
1: ใช่
0: แล้วก็ดูดออก
1: ใช่มันก็จะเหลือเฉพาะโครงสร้างในตาที่ไว้รองรับเลนแก้วตา
0: แล้วก็เอาเลนใหม่ใส่เข้าไป
1: ใช่ simple เลย
0: simple เลย
1: ใช่
0: แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดก่อนที่เขาผ่าตัดเนี่ยอาจจะสายตาสั้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผ่าตัดต้อกระจกสายตาดีเลยป่ะ
1: ทีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ว่าเราเลือกเลนส์แบบไหนทีมก็จะเหมือนเวลาเราใส่เลนตาเทียมไปใหม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะได้ค่าสายตาแบบไหนเข้ามาทดแทนนะครับเช่นสมมติตั้งต้นเนี่ยสั้น500สั้น 1,000 เราอยากจะใส่เลนให้มันไม่สั้นเลย
0: ก็ได้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ทำได้ครับก็เลือกเบอร์เลนส์ที่มันหักเหแสงได้ตรงกับลูกตาเขาจากสั้น500ก็จะเหลือไม่สั้นเลยก็ได้
0: นั่นหมายความว่าบางทีการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยคนที่ใส่แว่นมาตลอดชีวิตอาจจะต้องไม่ต้องใส่แว่นเลยก็ได้
1: ใช่
0: เหมือนการทำเลสก็ขึ้นไปเลย
1: ถูกต้องก็คือขึ้นอยู่กับเลือกเลนส์แบบไหนเข้ามาใส่ในตาทีนี้เวลาเราเลือกเลนส์บางชนิดไปเนี่ยสายตามันแก้ที่ระยะไกลไม่สั้นก็จริงแต่ว่ามันก็จะยังเหลือเรื่องมองใกล
0: ้
1: นะดังนั้นก็มันก็จะมีออปชันเลนส์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเลนส์ที่มองได้หลายระยะเป็นต้นนะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นต้อกระจกที่หลายคนกังวลมากๆจริงๆก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเจอกันในตอนที่อายุมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: หรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างที่ฟังคุณหมอแล้วก็คือโอเคมันทำได้แหละเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดน
1: ั้นใช่รักษาได้ต้อกระจกเป็นโรคที่รักษาได
0: ้ตายครับปัจจุบันเนี่ยผมจะเห็นอาหารเสริมเยอะมากเลยบอกว่าอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมันมีจริงไหมครับ
1: โดยจริงๆ
0: หลักการแพทย
1: ์มันยังไม่ได้มีตัวไหนที่พิสูจน์ว่ามันทำให้ไม่เกิดต้อกระจกขึ้นได้เพราะว่าปัจจัยหลักๆที่เราเลี่ยงไม่ได้เนาะมนุษย์ทุกคนเนี่ยอายุเยอะขึ้นอยู่แล
0: ้
1: วยังไงก็ตามเนี่ยความเสื่อมหรือโปรเซสต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดไปตามอายุบางคนเป็นเร็วบางคนเป็นช้านะทีถ้าให้ผมคิดนะถ้ามันมีอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามสักอย่างนึงที่ทำให้เราเป็นช้าลงเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วถึงจุดนึงนะเราก็อาจจะต้องลอกต้ออยู่ดีใช่ไหมถ้าเราอายุยืนอายุกันเราชีวิตคนเราก็ผ่าต้อเนี่ยครั้งนึงต่อข้างเนาะข้างขวาข้างนึงข้างซ้ายครั้งนึงเลนเทียมมันก็อยู่กับเราไปจบชั่วอายุเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เพิ่มประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่ในการที่เราจะไปยุ่งทำให้ต้องกินอะไรที่ก็ไม่รู้นะ
0: ซึ่งการกินอะไรมั่วๆเนี่ยบางทีอาจจะมีผลกับตับกับไตอีกก็ได้
1: ใช่ฮะ
0: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็น
1: ใช
0: ่ไหมครับ
1: แล้วในปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวไหนที่ใช้คำว่ามีผลงานการรับรองแล้วกันว่ามันทำให้ไม่เกิดต่ออ
0: าจารย์พูดแบบนี้หมายความว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดต้อกันในวัยหนึ่งเป็นไปได้เหมือนกัน
1: โดยส่วนมากก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะเดี๋ยวนี้เราอายุยืนขึ้นกันอยู่แล้ว
0: ครับนี่อาจารย์ผมเนี่ยทำรีเล็กซ์โปรมาละ
1: ครับ
0: อันเนี้ยการทำรีเล็กซ์โปรของผมมันได้เลนใหม่ไหมหรือว่าเลนเดิม
1: ทีนี้การทำในตัวการผ่าตัดแก้ไขสายตานะตระกูลพวกเลสิกรีเล็กซ์อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดที่บริเวณกระจกตาคือส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดของ
0: ไม่เกี่ยวกับเลน
1: ใช่ไม่เกี่ยวกับเลน
0: เพราะฉะนั้นเลนผมก็เข้าได้เหมือนเดิม
1: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ย ตัวเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังต้องรักษาต้อกระจกอยู
0: ่โอเคได้ครับอันนี้คือเรื่องของต้อกระจกนะครับไปกันต่อไปต้อหิน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรในคนไทยอายุมากกว่า50ปีนะครับจะพบต้อหินได้ถึง 5% ทางคุณหมอไพโรจน์สุรัตนวณิชนะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยบอกว่า การดูแลสุขภาพดวงตาและการตรวจการมองเห็นด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญนะครับซึ่งหากพบความผิด

ปกติและเข้าสู่ระบบการบริการสาธารณสุขทางจักษุและก็ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกสามารถรักษาและก็ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ทางคุณหมออาคมชัยวีระวัฒนะครับผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่วัดไร่ขิงนะครับก็บอกนะครับว่าต้อหินเนี่ยเป็นโรคความเสื่อมของประสาทตาที่แทบไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น

0: ก็อย่างเช่นอาหารเสริมแล้วก็การนวดตาเนี่ยเป็นการแอบอ้างหรือโฆษณาเราเนี่ยเกินจริงทั้งนั้นนะครับต้อหินกันหน่อยต้อหินคืออะไรครับ
1: คำว่าต้อหินเนี่ยจริงๆมันมีที่มาจากสมัยก่อนเนี่ยมันก็คำว่าต้อหินคือคำลูกตาแล้วแข็งเป็นหินคือที่มาม
0: ันเป็นรูปธรรมอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่คือมันการตั้งชื่อภาษาไทยมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษหรือแต่ก่อนนะคือ
0: ภาษาอังกฤษคืออะไรเนี่ย
1: กลอโคมา
0: ใช่ไห
1: มมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าหินเลย
0: มันเหมือนชื่อเฉพาะ
1: แต่ว่าคำว่าต้อหินเนี่ยคือคำลูกตาแล้วแข็งเป็นหินเพราะอะไรเพราะความดันตามันสูงมากความดันตามันสูง
0: คือถ้าเกิดตอนนี้เราจิ้มตาเนี่ยมันก็ไม่แข็งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าคนที่เป็นต้อหินเนี่ยความดันตาจะสูงเวลาคำแล้วจะแข็งมากเลย
0: โอเค
1: นี่มันอันนี้คือโดยภาษาไทยเราที่มามันเรียกอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราคำแล้วมันแข็ง
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าต้อหินเนี่ยไม่ได้เป็นต้องความดันตาสูงขนาดนั้นทุกคนไปนะครับถ้าสูงขนาดนั้นเนี่ยลำบากแหละนะครับเรื่องของต้อหินเนี่ยคือโรคของเส้นประสาทตาตามที่ในข่าวบอกเลยนะครับคือเส้นประสาทตาคืออะไรคือส่วนที่เชื่อมลูกตาเอาสัญญาณจากลูกตาที่เราเห็นเนี่ยไปสู่สมองนะนำสัญญาณไปทีนี้ถ้าเส้นประสาทมันเสื่อมล่ะสัญญาณก็ไปไม่ครบ
0: เ
1: นี่ยสัญญาณไปไม่ครบภาพก็จะเริ่มแหว่งหายไปเป็นส่วนๆนะครับนี่เหตุแห่งการที่เส้นประสาทมันจะเสื่อมจากอะไรล่ะโดยส่วนมากอันที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือความดันตาที่มันสูงนะความดันตาที่มันสูงเนี่ยนำมาซึ่งการเสื่อมลงของตัวเส้นประสาทตา
0: คร
1: ับ พอมันเสื่อมลงเนี่ยแรกๆมันจะยังไม่ค่อยรู้หรอกมันเห็นจากบางส่วนแหว่งหายไปอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เราบางส่วนมันเป็นข้างเดียวอีกข้างนึงก็ช่วยได
0: ้
1: เนาะมันโอเวอร์แลปกัน2ตาแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่รู้อาการเลยจนกว่าจะไปตรวจเช็คนั่นแหละถึงจะรู้นะครับดังนั้นเนี่ยต้อหินเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นภัยเงียบอะภัยเงียบนะทำให้เราตาบอดได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากในข่าวก็จะบอกว่ากว่าจะรู้สมมติถ้ารอจนรู้ว่ามีอาการนะมันมักจะเป็นระยะของโรคที่รักษาไม่ไหวละ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยไอ้การที่เราจะตรวจต้อหินเนี่ยมันอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปีไหม
1: โดยทั่วไปจะมีขีดที่มันคัดกรองได้อยู
0: ่คัดกรองได้อยู่
1: ใช่เพราะว่าโดยปกติเวลามาตรวจตาก็จะมีเรื่องการวัดความดันตาอยู่ละนะก็จะเช็คเบื้องต้นว่าความดันตาเป็นยังไงแล้วก็จะส่องตรวจนะตัวขั้วประสาทตาที่อยู่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างลูกตากับเส้นประสาทตาเนี่ยว่าหน้าตามันมีความเสี่ยงเป็นต้อหินมากน้อยเท่าไหร
0: ่
1: นะครับส่วนปกติคุณหมอตาก็จะเช็คอย่างเงี้ยเป็นประจำเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
0: สาเหตุหลักของต้อหินคือเรื่องนี้
1: ใช่ไ
0: หมครับหรือว่ามี
1: จริงๆต้อหินเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดแต่สิ่งที่เราพบกันบ่อยเนี่ยก็คือเป็นจากเรื่องความดันตาที่มันขึ้นเนาะซึ่งถามว่าความดันตาขึ้นจากอะไรมีหลายเหตุเหมือนกันมีหลายเหตุแต่อันที่ถ้ามันไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยก็เป็นจากอายุเนี่ยแหละนะการระบายน้ำในลูกตามันแย่ลงคือลูกตาเราเนี่ยมันมีการผลิตน้ำขึ้นมาเนาะน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาผลิตแล้วก็ต้องระบายออกแต่การระบายออกเนี่ยมันก็เหมือนท่อระบายน้ำในบ้านน่ะที่มันก็ระบายได้น้อยลงเนาะระบายได้น้อยลงเรื่อยๆมันก็เหมือนสมดุลน้ำก็ทนน่ะความดันตามันก็สูงขึ้นความดันตาสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อย
0: ๆซึ่งความดันตาความดันตาสูงเนี่ยมันเกี่ยวกับความดันปกติไหมสมมติคนที่ความดันสูงมันจะเกี่ยวกับความดันตาสูงไหม
1: ก็เป็นอันนึงที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไหมก็คือความดันเลือดกับความดันตา
0: คนละส่วนกัน
1: ไม่ได้สัมพันธ์กัน
0: โอเคแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันไม่ให้ความดันตาสูงได้ยังไงครับ
1: ถ้าหากมันไม่ได้เป็นจากปัจจัยอื่นๆนะมันจากอายุอย่างเดียวมันอาจจะเลี่ยงยากนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางอย่างที่เราทำให้ความดันตาสูงโดยเราอ่ะไปสร้างให้มันสูงขึ้นมาเช่นการใช้ยาบางชนิดยกตัวอย่างกลุ่มพวกสเตียรอยด์คือถ้าใช้โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ย
0: ครับ
1: คุณหมอที่สั่งเนี่ยเขามักจะมีการส่งตรวจตาเป็นระยะอยู่ละว่าเอ๊ะมันมีความดันสูงหรือยังความดันตาสูงหรือยังถ้ามีเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันว่าจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ต่อมากน้อยเท่าไหร่ถ้าลดได้ลดถ้าไม่จำเป็นแล้วหยุดนะครับแต่ถ้าจำเป็นนะก็จะมีการให้ยาลดความดันตาช่วยกันไปแต่บางกรณีเนี่ยบ้านเราเนี่ยหาซื้อยาหยอดที่เป็นกลุ่มพวกสเตียรอยด์อ่ะไม่ยากเลยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะหาได้ง่ายขนาดนี
0: ้มันก็เลยทำให้มันเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
1: คือยกตัวอย่างบางคนเนี่ยตาแดงซื้อยาร้านยาเนาะโดยที่บางทีก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวองค์ประกอบในนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างหยอดแล้วมันหายแดงดีครั้งหน้าแดงซื้อเอาตัวเดิมเลยหยอดอีกนะตัวซึ่งพวกเนี้ยถ้ามันมีองค์ประกอบของสเตียรอยด์เนี่ยหยอดซ้ำๆนะความดันตาขึ้นสูงมากเลยขึ้นสูงโดยที่เราไม่มีอาการเลยรู้ตัวอีกทีคือเสียไปหมดละเส้นประสาทไม่เหลือละ
0: จริงๆนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้คุณได้ดูรายการของเราเนี่ยเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันรักษาเฮ้ยวันนี้มันหายจังเลยหยอดแล้วมันหายเลยเนี่ย
1: ใช่
0: มันอาจจะมีสเตียรอย
1: ด์ถูกต้อง
0: ซึ่งสเตียรอยด์มันก็ส่งผลทำให้ในอนาคตความดันอาจจะสูงขึ้นแล้วอาจนำไปสู่การมองไม่เห็น
1: ใช่
0: อาการต้อหินอธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยมันเป็นยังไงบ้าง
1: โดยทั่วไปกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะไม่มีอาการแต่ถ้าเป็นในระยะที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะรับรู้ได้คือตามัว มันมัวได้หลายแบบมัวเนี่ยคือภาพมันมองเห็นแคบลงก็ได้หรือมัวจากตรงกลางมัวเลยก็ยังได้มีเงาดำๆอยู่ตรงกลาง

0: ต่างก็ได้นะครับ
1: ได้หลายแบบเลย
0: ใช่กับอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นตาเป็นต้อหินแบบเฉียบพลันเนี่ยมันจะปวดมันจะปวดตาแดงตาพร่าเลย
1: ครับ
0: อันนั้นอาจจะเกิดจากการที่มันมีความดันสูงขึ้นเฉียบพลันซึ่งมันมักจะเกิดจากการอุดกั้นทางเดินน้ำแบบเฉียบพลัน
1: แล้วถ้าเฉียบพลันเนี่ยหายไหม
0: เฉียบพลันเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับกลไกการเกิดด้วยแต่โดยทั่วไปเนี่ยเอาความดันตาลงนะโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันจะเบาลงแต่ก็ต้องไปแก้เหตุด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะเฉียบพลันเนี่ยรักษาก็มีแนวทางการรักษาของมันแต่เฉียบพลันไม่น่ากลัวมากคือคนไข้มักจะทนไม่ได้แบบมักจะปวดปวดมาโรงพยาบาล
1: มีอาการ
0: รักษา
1: โอเค
0: แต่อันที่น่ากลัวแล้วรักษาไม่ทันเนี่ยก็คือต้อหินแบบที่ไม่มีอาการนี่แหละ
1: บ
0: แบบที่มันไม่ใช่เฉียบพลันเป็นหลักเรื้อรังเนี่ยเพราะกว่าจะรู้กว่าจะมาโรงพยาบาล มันจะช้าละมันจะช้าแล้วเพราะว่าเราก็คิดว่าเราไม่เป็นอะไรไงงั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าอายุเกิน40แล้วว่า
1: หา
0: โอกาสมาคัดกรองอย่างน้อยปีละครั้งหรือมาตรวจสักครั้งนึงถ้าคุณหมอเขาว่าโอเคเราแข็งแรงดีจะข้ามเป็น2ปีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณหมอเขาว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็มาตามนัดคุณหมอครับ
1: การรักษาต้อหินทำยังไงได้บ้างครับ
0: มีแค่ถ้าเป็นแบบชนิดที่เป็นเรื้อรังเนาะโดยหลักๆมันมีปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้คือความดันตา
1: ครับ
0: เราไปทำให้เส้นประสาทอยู่ดีๆเราเสกมนบอกว่าช่วยแข็งแรงขึ้นเถอะมันเป็นไปไม่ได้นะปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องความดันตาเราลดความดันตาลงทำให้การไหลเวียนเลือดในลูกตาเนี่ยมันดีขึ้นนะก็มีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งหยอดยานะหยอดยาเนี่ยก็จะช่วยลดทำให้ความดันตามันลงนะครับสองถ้ามันหยอดยาแล้วเอาไม่อยู่ละก็จะมีการผ่าตัดใส่ตัวระบายน้ำต่างๆก็ค่อยว่ากันไปแต่ละความจำเป็นแต่ละคน
1: ครับ
0: นะครับ
1: มันมีข้อมูลบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาไม่หาย
0: ครับถ้าเป็นในระยะที่เยอะละ
1: ทำได้แค่ชะลอ
0: ใช
1: ่ชะลอแล้วชะงักได้ไหมหมายถึงว่า
0: หยุดเลย
1: เออแค่นั้นอะสมมติมันเริ่มแล้วเริ่มมีอาการมาประมาณนึงละแต่ยังเห็นอยู่นะแต่โอเคการเห็นอาจจะไม่ได้180ละอาจจะมาเหลือประมาณเนี้ยเราชะงักมันแค่นั้นได้ไหม
0: ถามว่าได้ไหมจริงๆเราต้องกลับมาดูก่อนว่าคนปกติเราเนี่ยเส้นประสาทตามันอยู่ยงคงกระพันได้มากน้อยเท่าไหร่จริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยเส้นประสาทก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันแบบไม่มีความเสื่อมเลยนะยังไงมันจะเสื่อมลงอยู่แล้วเพียงแต่เสื่อมลงในอัตราที่เพียงพอให้เราใช้งานไปจนจบชั่วอายุเรา
1: ครับ
0: การที่คนเราเป็นต้อหินเนี่ยคือเส้นประสาทมันลดลงเร็วกว่าคนทั่วไป
1: ครับ
0: ส่วนที่มันหายไปแล้วแหว่งไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คืนมาแต่ปกติธรรมชาติเราเนี่ยสร้างสิ่งที่มันสแปร์ขึ้นมาเพียงพอชดเชยได้อยู่บ้างเนาะทีนี้เวลาเราเหมือนเรามันแย่ไปแล้วนะเรารู้แล้วว่าเป็นโรคละเราเริ่มรักษาเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ไม่ได้รีเวิร์สให้ทุกอย่างมันกลับมาปกติเราแค่ชะลอให้มันเสื่อมเนี่ยอัตราเท่ากับคนทั่วๆไป
1: โอเค
0: ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันหยุดได้ไหมมันหยุดได้ในระยะนึงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดความเสียหายต่อเนื่องเลยแต่เสียหายไม่เยอะไปกว่าคนทั่วไป
1: โอเคเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
0: ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าแบบมันน่ากลัวขนาดนี้เราไม่อยากเป็นได้ไหมเราป้องกันได้ไหม
0: ถามว่าป้องกันได้ไหมเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก่เลยอะ มันเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดต้อหินได้เพียงแต่ว่าเราไอดีนติฟายหรือวินิจฉัยได้รวดเร็วพอแล้วก็รักษาได้เร็วพอที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายในระดับที่ส่งผลต่อการมองเห็นเรา
1: โอเคเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้อหินน่ากลัวที่คิดนะก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพอดีผมเคยได้ยินชื่อต้ออีกเพิ่มเติมนะฮะต้อลม
0: ครับ
1: ต้อเหนือฮะมันไม่เกี่ยวกับต้อกระจกกับต้อหินหรอครับมันคืออะไร
0: คือต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ต้อกระจกและไม่ใช่ต้อหินเลย
1: โอเค
0: นะต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของตรงบริเวณเยื่อบุตาขาวเรานะครับต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกแหละรังสี UV ลมฝุ่นพวกเนี้ยมันจะทำให้ตัวเยื่อบุตาเราเนี่ยมันเสื่อมมากขึ้นมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเส้นเลือดสีแดงๆขึ้นมาตรงบริเวณตาขาวถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมักจะเป็นตรงบริเวณหัวตาหางตาเนาะถ้าพลิกเปลือกตาดูด้านล่างเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันถูกเปลือกตาเราบังอยู่เนาะส่วนตรงหัวตาหางตาเนี่ยมันโดนแดดโดนลมบ่อยมันก็จะโดนทำให้เกิดต้อลมต้อเนื้อได้ง่ายเวลามันเริ่มแดงเนี่ยเริ่มมีการนูนขึ้นมีการเสื่อมลงของเยื่อบุตาขาวเราก็จะเรียกต้อลมจากภาษาไทยเราก็จะบอกว่าเรียกว่าต้อลมเพราะอะไรมันโดนลมแล้วมันเป็นเยอะขึ้นมันแดงขึ้นมันเคืองขึ้นนะครับพวกเนี้ยหยอดยาจะบรรเทาได้นะลดแดงได้แต่สิ่งที่มันเริ่มเสื่อมไปแล้วมันจะไม่ได้ยุบหายไปนะครับถ้าหากยังโดนอีกโดนซ้ำๆโดนแดดซ้ำๆโดนลมซ้ำๆนะมันก็จะหนาขึ้นเป็นเนื้อสีชมพูตรงหัวตานะตรงนั้นก็จะเริ่มเรียกเป็นต้อเนื้อละบางคนถ้าเป็นเยอะก็เริ่มเข้าตาดำนะก็จะเห็นว่าเหมือนมีเนื้อสีสามเหลี่ยมอะวิ่งเข้าตาดำอันนั้นก็จะเรียกเป็นต้อเนื้อละนะครับ
1: โอเคลอกได้
0: พวกนี้ลอกได้แต่ว่า อย่างที่บอกปัจจัยภายนอกเป็นส่วนปัจจัยที่กระตุ้นมันลอกขึ้นซ้ำก็ได้
1: โอเค พราะฉะนั้นถ้าเอาระดับความอันตรายนี่ก็ยังไม่เท่าต้อหิน
0: ใช่อันนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้สามารถรักษาได้หรือว่าหยอดยาชะลอได
1: ้โอเคครับอันนี้คือเรื่องของต้อก็น่าจะกระจ่างกันไปหลายๆคนนะครับมาเรื่องต่อมาครับฝุ่น PM 2.5 เข้าตาทำเลสิกชะงักเป็นยังไงดูกันหน่อยนะครับทางแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างครับคณะทำงานและเลขานุการฝ่ายวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพตาเพื่อสังคมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกเล่าสถานการณ์ PM 2.5 ในปี68ก็บอกว่าหนักนะฮะมากกว่า2ปีก่อนหน้านี้เมื่อฝุ่นจิ๋วกระจายไปทั่วในบรรยากาศทำให้โรคตาแห้งกำเริบครับเกิดภาวะแพ้เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ขึ้นตาและพบผู้ป่วยเป็นตากุ้งยิงมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งฝุ่นจะไปเกาะที่ดวงตากระตุ้นอาการแพ้ทำให้เยื่อบุตาอักเสบแล้วก็บวมแดงในขณะที่ตรวจผิวตาคนไข้ก่อนทำเลสิกเนี่ยนะครับพบว่าเคสคนไข้ที่นัดมา6คนต่อวันเนี่ยทั้งหมดมีผิวตาถลอกครับเป็นแผลก็สันนิษฐานว่าจะเกิดจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งแต่เดิมอาการเหล่านี้จะอยู่ที่ 20-30% ก็คุณหมออธิบายนะครับว่าการขยี้ตาจนถลอกเกิดขึ้นได้เมื่อฝุ่นอนุภาคขนาดใหญ่เข้าตาแต่กรณีของ PM 2.5 เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามีฝุ่นเข้าตาหรือว่าเคืองตาจนต้องขยี้แต่มันจะถูกกรมตานะครับด้วยอนุภาคที่เล็กมากๆทำให้ผิวตาเป็นจุดเล็กแล้วก็กลายเป็นโรคตาแห้งซึ่งการตรวจด้วยเครื่องตรวจตานั้นดูภายนอกเนี่ยจะพบว่าปกติแต่ถ้าเกิดย้อมสีละเอียดเนี่ยจะพบว่าผิวตาใสจริงหรือไม่และจะเห็นจุดเล็กที่ติดผิวตาสะท้อนว่าผิวบนชั้นบนสุดของกระจกตานั้นหลุดนะครับ น่าสนใจ PM 2.5 เนี่ยหลายคนจะกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อปอดสูดหายใจเป็นกับตาเยอะเหรอ
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยส่งผลไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยเพราะว่าปกติเราใส่แมส N95 ในการปอดเราได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ตาเราไม่มีอะไรกันนะให้ลองนึกดู
1: เออคุณจริง
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอากาศนี่ออกไปก็โดนตลอดเลยใส่กันนี่ต้องใส่เป็นแว่นแบบ
1: แว่นดับน้ำอ่ะ
0: ก็ลำบากหน่อยนะ
1: ครับ
0: ก็จะเห็นว่าตาเราเอ็กโพสแบบโดนตัว PM 2.5 ไม่ได้น้อยเลยนะครับถามว่า PM 2.5 ส่งผลยังไงกับดวงตาเราเนี่ยคุณภาพของต้องเกริ่นก่อนว่าสุขภาวะของผิวตาเราเนี่ยมันจะมีชั้นน้ำตาเนี่ยที่หุ้มอยู
1: ่
0: นะครับตัวชั้นน้ำตาตัวเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นฟิล์มเนี่ยทำให้มันผิวกระจกตาเราเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดจริงๆแล้วเซลล์ผิวกระจกตาเราอ่ะมันมีการหลุดร่อนไปเหมือนผิวหนังเราอ่ะหนังกำพร้าก็จะหลุดร่อนออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็มันก็มีการแบ่งเซลล์ใหม่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับกระจกตาเราก็เหมือนกันก็มีการหลุดร่อนเซลล์ออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนทีนี้การที่มันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เพียงพอแล้วก็ทันเวลาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีสุขภาวะคือสมดุลของชั้นน้ำตาที่มันดีด้วยนะชั้นน้ำตาคนเราเนี่ยมันจะแย่ลงถ้าโดนตัวพวกฝุ่นหรือ PM 2.5 พวกเนี้ยมันจะระเหยขึ้นเร็วง่ายมากแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นที่ตัวพื้นผิวกระจกตาทำให้เซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาไม่ทันกันนะการอักเสบก็จะเกิดวงจรทำให้เกิดเป็นโรคตาแห้งตามมาเยอะขึ้นด้วยนะครับก็ไอตัว PM 2.5 เนี่ยแหละก็ทำให้โรคตาแห้งมักจะแย่ลง
1: มี
0: คอนโทรลได้ยากขึ้นใช่ฮะ
1: คือโรคตาแห้งเนี่ยผมว่าหลายคนนะก็ยังมองข้ามอยู่นะเพราะยังรู้สึกว่าก็ปกติผมก็เป็นคนนึงที่เป็นอย่างนั้นจนการที่เราต้องไปทำเลสิกหรือว่าเลสโปรเนี่ยแหละก็เข้าไปตรวจเหมือนเขาต้องตรวจสุขภาพตาก่อนนะที่จะทำ
0: ใช่ฮะ
1: ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะว่าตาแห้ง
0: ครับ
1: ตาแห้งแบบว่าเหมือนที่ตามข่าวเลยครับคือเราก็จะดูในเครื่องตรวจนะเน
0: า
1: ะแล้วก็เขาก็จะย้อมสีย้อมสีตาแล้วเพื่อที่จะส่องไฟแล้วเห็นว่าเอ้ยมันเห็นจริงๆครับมันกลายเป็นว่าเห็นจุดๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยก็ต้องหยอดน้ำตาเทียม
0: ครับ
1: ผมก็เลยสงสัยว่าตาแห้งเนี่ยมันต้องขั้นไหนมาถึงขั้นเป็นโรคตาแห้งแล้วมันอันตรายขนาดไหน
0: จริงๆมันก็มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอยู่ทีนี้เนี่ยตาแห้งเนี่ยมันเกิดจากการที่คือมันมีได้หลายรูปแบบเนาะมีหลายชนิดย่อยของตาแห้ง
1: อ
0: ันกลุ่มที่1เนี่ยคือร่างกายเราผลิตไม่ได้เนี่ยก็คือมันสร้างไม่พอนะอันนั้นแน่นอนมันขาดนะครับก็จำเป็นจะต้องเสริมหรือไปหาเหตุว่าทำไมร่างกายถึงผลิตไม่ได้เนาะกับอีกส่วนนึงเนี่ยคุณภาพที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ดีจริงๆแล้วน้ำตาของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปเกาะแค่น้ำตาหรือน้ำอย่างเดียวนะมันจะมีชั้นฟิล์มไขมันเอ่ยหรือมีชั้นเมือกเอ่ยที่ทำให้น้ำตามันอยู่ในตาได้นานเพียงพอ
1: ครับ
0: เพราะจะสังเกตเนี่ยเวลาคนเราใช้สายตาเนี่ยการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความห่างที่นานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราจ้องจอหรือดูเอกสารหรือเพ่งอะไรนานๆเน
1: ี่
0: ยการกระพริบเราเนี่ยจะห่างกันมากขึ้นเหมือนจ้องตาไม่กระพริบอะมันก็จะห่างใช่ไหมพอเราล้นนึกภาพว่าห่างกัน5 วินาทีก็ได้5 วินาทีเนี่ยน้ำตาถ้าระเหยไปแล้วแปลว่า มันไม่มีอะไร

0: โปรเทคผิวกระจกตาแล้วนะ
1: อ
0: ตอนนั้นนี่เซลล์ก็ไม่ไหวแล้วมันก็จะหลุดล่อนออกไปได
1: ้
0: นะครับเฮ้ยถ้าปกติคนที่สุขภาวะน้ำตาดีเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานเกิน5วิ
1: ครับ
0: มันก็จะเพียงพอใช่ไหมการใช้งานก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าน้ำตาเราไม่ดีน้ำตาเราอยู่แค่2วินาทีลืมตาอยู่ตลอดโอ้โหมีช่วงที่ไม่มีน้ำตาคุมผิวกระจกตาอยู่ถึง3วินาทีนั่นก็จะมีปัญหาละเซลล์ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีการหยุดลอกได้ทีนี้การรักษาเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ
1: ครับ
0: ถ้าสร้างไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าเหตุของการสร้างไม่ได้คืออะไรก็ต้องรักษากันว่าไปตามนั้น
1: ปกติเหตุของการสร้างน้ำตาไม่ได้คืออะไร
0: มันจะมีบางโรคเช่นกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันแอตแทกหรือทำลายร่างกายตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างกลุ่มโรคภูมิพ่วงอย่างเงี้ยอาจจะคุ้นชื่อหน่อยก็คือทำให้ต่อมน้ำตาอักเสบก็สร้างน้ำตาไม่ได้นะครับหรือการทานยาบางกลุ่มเช่นยาแก้แพ้อันนี้คอมมอนมากๆยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเนี่ยเป็นหวัด
1: คำว่ายาแก้แพ้ที่มันลดน้ำมูกเนี่ยคือมันทำให้แห้ง
0: ใช่
1: ทำให้น้ำแห้ง
0: คือโดยหลักการแล้วเนี่ยมันทำให้เยื่อเมือกทั้งหลายอ่ะมันแห้งลง
1: รวมถึงน้ำตาด้วยเหรอ
0: ใช่เพราะว่ามันคือเยื่อเมือกเหมือนกัน
1: ครับ
0: มันก็จะแห้งลงพอมันแห้งลงปุ๊บเนี่ยเหมือนมันก็ไม่มันก็ชะลอการสร้างมันก็จะทำให้สร้างไม่พอละ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นตาแห้งได้นะตัวยาแก้แพ้เนี่ยเจอบ่อยมาก
1: ๆครับ
0: นะครับสองพวกจริงๆมียาหลายตัวนะที่ส่งผลอันที่เจอได้เยอะๆอีกอันนึงก็คือกลุ่มพวกยาทางจิตเวชพวกยารักษาโรคซึมเศร้าต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดภาวะแห้งได้อีกอันนึงที่น่าจะพอคุ้นกันก็คือกลุ่มยารักษาสิว
1: พวกโปรเอคูเทน
0: ใช่
1: พวกโนติน
0: ใช่พวกเนี้ยแห้งเหมือนกันเลย
1: นะครับก็มีผลกับตาให้ตาแห้งด้วย
0: ถูกต้องงั้นเนี่ยปกติก็ต้องกลับไปนั่งซักประวัติก่อนว่าเอ๊ะเรามีกินยาอะไรอยู่ไหมหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมก็ต้องกลับไปย้อนดูนิดนึงนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยโดยจำเพาะเราก็ต้องมานั่งเราจะสามารถเทสได้อะว่าอัตราการสร้างเนี่ยมันพอไหมมันก็จะมีวิธีการวัดอยู่แล้วก็แยกออกไปเป็นกลุ่มที่สร้างไม่พอหรือสร้างพอนะแต่คุณภาพไม่ดีนะซึ่งในคนปัจจุบันเดี๋ยวนี้จริงๆมันเจอว่าเป็นเรื่องคุณภาพไม่ดีเนี่ยเยอะขึ้น
1: นั่นหมายความว่าคุณภาพต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นภาวะภายนอกอย่างฝุ่นอย่างไรมีผลหมด
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: การที่บางครั้งเนี่ยผมแบบว่าขับรถตอนกลางคืนก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองตาแห้งนะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเคืองๆตาแล้วก็เหมือนกับจะง่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ง่วงนะแต่เหมือนกับต้องพยายามหลับตาอย่างเง
0: ี้
1: ยถามเลยว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกว่าเราตาแห้งถ้าเราหลับตาพักไว้อะมันช่วยไหม
0: มันก็เหมือนเป็นการรีเฟรชน้ำตา
1: แล้วน้ำตามันจะมาไหม
0: มันก็คือการคุมเหมือนการกระพริบตาคนเราอะมันเหมือนการรีเฟรชน้ำตาใหม่ทีถ้าการกระพริบตาเนี่ยแล้วลืมขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นเนี่ย มันก็บอกว่าเหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นจากเรื่องตาแห้งนี่แหละผิวกระจกตาไม่ดีแต่ถามว่าเราจะบังคับตัวเองให้หลับตาได้ตลอดเวลาหรือ ฟอสเพราะปกติคนเราการกระพริบตาเป็นรีเฟล็กซ์นะเราใช้งานไปเรื่อยเราก็กระพริบตาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบอกตัวเองว่าเราควรจะต้องกระพริบตาละ
1: ครับ
0: มันไม่แมทช์กับการใช้งานไงดังนั้นวิธีแก้เนี่ยควรจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเหตุแห่งการตาแห้งคืออะไรแล้วทำให้สมดุลน้ำตาเนี่ยมันกลับมาสู่สภาวะเดิมให้ได้ดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่ามันยากมากการที่เราจะบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันขอหลับตาสัก5นาทีหรือว่าต้องหลับตาสั่งตัวเองให้หลับตาตลอดอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะใช้งานยากนิดนึง
1: คนที่เซนซิทีฟอะร้องไห้เก่ง มันจะทำให้ตาแห้งปะน้ำตามันไปหมดแล้ว
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรื่องน้ำตาคนเราอะมันมีอยู่2มุมนะน้ำตาหนึ่งอะคือเบสไลน์คนเรานึกภาพเหมือนกระแสน้ำนี่ไหมเหมือนระดับน้ำอะมันมีระดับน้ำที่เป็นเบสไลน์อยู่ว่ามีอย่างน้อยๆอะประมาณนี้เรียกเบสัลเทียคือมาตรฐานมีอยู่เท่านี้กับรีเฟล็กซ์รีเฟล็กซ์เนี่ยมันจะมาด้วยเคืองตาเป็นแผลหรือทาง
1: อ
0: ิโ
1: ม
0: ชันอลในอิโมชันอลคืออะร้องไห้เสียใจดีใจก็ทำให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้น
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะเป็นคนละกลไกกัน
1: คนละส่วนกัน
0: ใช่
1: บ
0: างคนเนี่ยจะย้อนแย้งในเนื้อหาตรงที่ว่าบางคนน่ะบอกว่าฉันน้ำตาออกเยอะมากเลยตาน้ำตาออกเยอะทำไมเป็นโรคตาแห้งได้ยังไง
1: นั่นสิ
0: เพราะว่ามันตั้งต้นจากไอ้น้ำตาเบสมันไม่พอ
1: โอเค
0: น้ำตาที่เป็นเบสไม่พอจนเกิดตาเป็นแผล
1: ครับ
0: เคืองก็ทำให้เจ็บตาเนี่ยก็กระตุ้นให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันไม่ได้สมดุลที่มันสม่ำเสมอไงมันมาเยอะเป็นช่วงๆอ่ะมันไม่ได้น้ำที่มีพอตลอด
1: ครับคือทุกวันนี้แคนก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดเวลาครับแล้วเราก็รู้สึกว่าน้ำตาเทียมแพงจังมันไม่มีน้ำตาเทียมถูกๆเลยเหรอครับ
0: ถามว่ามีไหม
1: แพงอ่ะ
0: แพงใช่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วความจำเป็นที่ต้องเลือกใช้
1: มันมี
0: รายละเอียดอยู่พอสมควรตัวชนิดน้ำตาเทียมอ่ะ
1: น้ำตาเทียมคืออะไรครับ
0: น้ำตาเทียมเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยจริงๆแล้วคือน้ำประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่เป็นเกลือแร่ต่าง
1: ๆ
0: ถ้าตัวที่เริ่มแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มมีสารที่อุ้มน้ำได้อยู่ในตาได้นานขึ
1: ้
0: นนะครับเป็นโพลิเมอร์ต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อโคน้ำให้มันอยู่บนผิวกระจกตาเราได้นานขึ้นบางชนิดก็จะเริ่มใส่แบบเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดบ้างหรือว่ามีพอพ

0: ตี้ในการกระตุ้นการฮีลลิ่งของผิวกระจกตาบ้างหรือบางกลุ่มเนี่ยถ้าเราบอกว่าปัญหาคืออะไรคือน้ำตาลระเหยเร็วเกินไปใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็สร้างหยอดผสมน้ำมันเข้าไปให้มันเป็นฟิล์มน้ำมันเพื่อชะลอการระเหยของน้ำตาพวกนั้นก็จะมีการใส่เนี่ยองค์ประกอบต่างๆเข้าไป
1: เยอะเนาะ
0: ใช่คล้ายๆเลือกครีมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ครีมตัวนี้ก็มีฟีเจอร์สมมุติฟีเจอร์นี้มากขึ้นนะครับ
1: โอเคมันมีบอกว่าถ้าเกิดการล้างตาด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดดวงตาหลังจากที่ออกมาจากพื้นที่มีฝุ่นเยอะการใส่แว่นด้วยนะครับก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ไหมการล้างตาด้วยน้ำเกลือทำได้ด้วยเหรอครับ
0: เหมือนเวลาเรามีเศษสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเนี่ยล้างตาด้วยน้ำเกลือสะอาดได้นะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ล้างเป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้นะแต่ว่าคือการล้างตาที่เหมาะสมเนี่ยมันทำได้ยากเหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนการล้างจมูกเนาะ
0: ใช่
1: โอเคเราจะคุ้นเคยบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีฝุ่นวันนี้เราควรแบบล้างจมูกทุกวันด้วยน้ำเกลือแล้วน้ำเกลือที่เขาบอกว่าล้างตาเนี่ยตัวเดียวกันไหมครับ
0: จริงๆก็คือน้ำเกลือสะอาดสเตอร์ไลน์นี่แหละน้ำเกลือตัวเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาเราล้างตาเนี่ยมันสมมติเราฉีดแรงไปล้างแรงไปหรือว่าไอ้ตัวแก้วที่เราถ้ามีเคยเห็นเนี่ยก็มีขายน้ำยาล้างตาใช่ไหมบางคนเนี่ยใส่ไม่ตรงแล้วเป็นแผลที่ตาก็มี
1: ใช่ที่มันเป็นแบบกรอบแล้วก็แบบ
0: ใช่บางคนเนี่ยใช้ไม่ถนัดนะเป็นแผลเลยนะครับดังนั้นก็ต้องย้อนมาดูว่าเราจำเป็นต้องล้างจริงๆไห
1: ม
0: คือถ้าโดยทั่วๆไปอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ล้างตาด้วยตนเองเท่าไหร่ยกเว้นว่าถ้ามีฝุ่นเข้าตาแบบชัดๆเลยนะล้างออกได้แต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นกิจวัตรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการล้างไอ้ตัวน้ำตาธรรมชาติเราออกไปด้วยนะครับเนี่ยโดยทั่วๆไปผมจะไม่แนะนำก็หยอดน้ำตาเทียมไปนะครับ
1: น้ำตาเทียมก็ล้างได้ไหม
0: มันก็ช่วยฟลัชออกไปได้อยู่แล้วคือน้ำตาธรรมชาติคนเราอ่ะมันเป็นหน้าที่ชำระสิ่งแปลกปลอมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: โอเคนี่คือเรื่องราวของการล้างตานั่นหมายความว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาฝุ่นเข้าตาหรือว่าอะไรเข้าตาแล้วพ่อแม่หรือว่าหลายคนบอกว่าไปลืมตาในน้ำ
0: อ
1: ันนั้นยิ่งหนักเลยนะเพราะเป็นน้ำปกติ
0: น้ำประปา
1: ไม่รู้ว่าน้ำประปานั้นมีอะไรบ้าง
0: ใช่ไม่ค่อยแนะนำมา
1: ไม่ค่อยแนะนำ
0: นะครับ
1: โอเคได้ครับอาจารย์ครับเอานอกเรื่องนะดูหนังไหมครับพวกแบบหนังมันชอบแบบดำหาขุมทรัพย์ในน้ำทะเลแล้วไม่ใส่แว่นด้วยไม่แสบตาใช่มันมีคนที่ทำได้จริงๆไหม
0: ทำได้ไหมคงอาจจะอดทนทำได้อะเพราะว่าโดยปกติอะน้ำเกลือมันมีความเข้มข้นสูงมาก
1: ครับ
0: ความเข้มข้นของตัวโซเดียมเนี่ยสูงมากทำให้ค่าเขาเรียกว่าค่าความเข้มข้นหรือออสโมลาริตี้ของน้ำเกลือเนี่ยสูงมากสิ่งที่มันกระทำต่อตาเรามันคือดึงน้ำออกจากตาเราดึงน้ำออกจากตาเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระจกตาเรานะมันก็จะโดนดึงน้ำออกเซลล์มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเซลล์มันก็จะเสียนะเป็นแผลเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าได้ไม่นานมากโดนไม่นานมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเนี่ยกลไกร่างกายเราอะจริงๆมันเป็นการโปรเทคตัวเองนะคือมันเจ็บมันแสบ
1: มันถึ
0: งบอกว่าไม่ควร
1: Okay.
0: นะไม่ควรไปลืมตาในน้ำทะเลขนาดนั้นเพราะว่ามันเข้มข้นเกินไปแล้วจริงๆแล้วน้ำทะเลในหลายๆที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องแค่เกลือแร่เนี่ยอย่างนึงแต่ว่าเรื่องความสะอาดก็อีกส่วนนึงนะ
1: คร
0: ับ ก็ถ้าถามว่าควรไหมจริงๆก็ไม่แนะนำอ่ะใส่แว่นกันน้ำเถอะนะครับคือบางคนอาจจะทนมากไงอ๋อ
1: ก็เลยไปได้ไม่เวลาเราดูในหนังใน MV อะไรอย่างเงี้ยจัน
0: ลืมตาได
1: ้ลืมตาได้แล้วลืมตาไม่พอมองเห็นชัดด้วยจริงๆไม่ชัดใช่ไหม
0: ก็แล้วแต่แล้วทะเลแล้วแต่ทะเลบางที
1: ่อ๋อโอเค
0: แต่โดยทั่วไปมันจะแสบเยอะเลยครับเพราะว่ามันทำให้กระตุ้นในตัวเซลล์เส้นประสาทเราให้รู้สึกเจ็บ
1: ครับมาที่เรื่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเข้าจอตากันหน่อยนะฮะคือในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 ล้านคนแน่นอนว่า 40% นะก็ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่ง 40% ไม่ทราบว่าตัวเองด้วยป่วยเป็นเบาหวานด้วยซึ่งผู้ป่วยเนี่ยเขาจะได้รับการตรวจตาปีละ1ครั้งเพื่อป้องกันภาวะเบาหวานเข้าจอตาอาจนำไปสู่จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตาบอดนะครับคือทางกรมการแพทย์ร่วมกับ Google เขาเลยพัฒนาเป็น AIDR Screening ครับเทคโนโลยีคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาด้วย AI ก็บอกว่าแม่นยำถึง 95% ตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทาง อย.นะครับซึ่งถ้าเกิดได้รับการอนุมัติเนี่ยจะขยายการใช้งานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยให้ผู้ป่วยในทราบผลได้ทันทีลดภาระของคุณหมอตาด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงตาบอดก่อนหน้านี้กรมการแพทย์ก็ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถถ่ายภาพแล้วก็อ่านผลจอประสาทตาคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาได้ทั่วประเทศปีละกว่าล้านคนนะครับทำให้เกิดคลังจอประสาทตาขนาดใหญ่นำไปสู่การพัฒนา AI หรือว่า Deep Learning จากข้อมูลภาพถ่ายกว่า 20,000 ภาพของผู้ป่วยไทยพบว่า AI เนี่ยสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตาบอดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็คือ AI เนี่ยเขาก็จะใช้ฐานข้อมูลจาก Google นี่แหละที่อย่างที่บอกว่าคือมีภาพของคนที่เหมือนกับมันถูกเบาหวานเข้าจอตาไปแล้วเอามาวิเคราะห์แต่เบาหวานเข้าจอตาคืออะไรนะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเส้นเลือดจะไม่ค่อยดีเส้นเลือดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะทำให้ที่จอตาเราเนี่ยก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงเนาะเลือดที่มันเลี้ยงก็ไม่ดีเช่นกันเส้นเลือดมันก็จะเสียโดยส่วนมากสิ่งที่เราตรวจพบแรกๆก็คือมีจุดเลือดออกที่จอประสาทตา
1: ครับ
0: นะจุดเลือดออกที่จอประสาทตาจะเป็นระยะเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มต้นนะถ้าเราดีเทคได้ตั้งแต่ระยะตรงเนี้ยมันก็พอจะคนไข้ก็จะเริ่มมีความตื่นตัวว่าเอ้ยฉันต้องคุมเบาหวานให้ดีขึ้นนะคือสุดท้ายมันต้องคุมที่เบาหวานแหละแต่ว่าถ้าไม่เคยตรวจตาเลยจะรอจนกระทั่งแบบตัวเบาหวานมันขึ้นจนแย่แล้วเนี่ยบางทีมันรีเวิร์สไม่ได้ละ
1: เบาหวานขึ้นตาทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: อย่างแรกเลยเลือดออกอันที่กลัวที่สุดนะคือเลือดออกในลูกตา
1: หมายถึงเลือดออกด้านใน
0: ใช่ที่จอประสาทตาเลยที่เรากลัวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันถึงจุดนึงที่มันเป็นเยอะมากๆแล้วอะมันไม่รีเวิร์สเพราะมันเกิดผลเสียที่เกิดขึ้นถาวรไปละเป็นระยะแรกๆมีแค่จุดเลือดออกนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุมเบาหวานอย่างเดียวก็อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้อีกทีนึงคือระยะที่มันเป็นโอ้โหมีเส้นเลือดงอกผิดปกติอะไรในตาแล้วเนี่ยหรือมีจอตาหลุดลอกแล้วเนี่ยพวกนี้กว่าจะรักษาหายนะไม่เห็นดีเท่าเดิม
1: worst case ที่สุดของเบาหวานเข้าจอตาคืออะไรครับ
0: คือบอด
1: บอดได้เลยใช่ไหม
0: บอดได้เลยนะก็คือไม่คืนมาเลยนะเพราะว่าถ้าจอตาหลุดลอกแล้วอย่างเงี้ยหรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกตินะก็อาจจะไม่คืนมาเลย
1: คือทำให้เรายิ่งมองว่าเบาหวานยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับหลายคนรู้สึกว่าโอเคเบาหวานเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายหลายส่วนมากๆเป็นจุดกำเนิดของโรคหลายๆโรค
0: ใช่
1: นี่ยังขึ้นมาที่ตาอีกเหรอ
0: ใช่เลยเพราะเส้นเลือดไงเลือดมันก็เอาเลือดที่ไม่ดีมาเลี้ยงนะมันที่ตาก็เป็นเส้นเลือดที่เล็กเหมือนกันก็มักจะเกิดขึ้นในระยะใกล้เคียงกับเรื่องไตอ่ะนะตากับไตมาใกล้ๆกันเลยถ้าโดนเบาหวานนะ
1: ผู้ป่วยมีวิธีสังเกตไหมครับว่าเออเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เบาหวานแบบผู้ป่วยคนนี้มีเบาหวานอยู่แล้วเราจะดูได้ยังไงว่ามันขึ้นตาหรือเปล่า
0: โดยทั่วไปถ้าในระยะแรกไม่รู้เลยถ้าไม่ได้มาตรวจจึงเป็นเหตุที่ว่านี่คือมาตรฐานของการที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะถ้าจะรอจนกระทั่งมีอาการเนี่ยเกรงว่ามันจะเป็นในระยะที่ช้าเกินกว่าจะรักษาอะไรละนะครับควรจะมาตรวจตามสเกดูลว่าอย่างน้อยปีละ1ครั้งต้องเช็คหรือถ้ามีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นนะอาจจะต้องตรวจมากกว่าปีละ1ครั้ง
1: ผมเคยเห็นเคสของคนที่มีไขมัน อยู่รอบตาดำ
0: ครับ
1: อันนั้นคือเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าหรือคนละอย่างกัน
0: คนละอย่างกันตัวเบาหวานเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาให้เห็นที่ตาดำได้มันจะเกิดที่จอประสาทตาก่อน
1: แ
0: ต่ว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะเห็นตรงรอบๆตาดำได้ในสีขาว
1: อันตรายไหมครับ
0: ไม่ค่อยอันตรายคือแต่มันบ่งบอกว่าเรามีไขมันสูงนะต้องคุมไหมอาจจะเป็นปัญหาที่อื่นได้แต่ว่าไขมันเนี่ยมันไม่ได้เข้าตาดำจนตาดำแบบฝ้าไปเลยไม่ขนาดนั้น
1: เพราะเห็นบางคนอาจจะลองสังเกตนะฮะบางคนอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าใครเนี่ยบางทีจะเห็นว่าตาเขาเนี่ยตาดำเนี่ยมันเหมือนกับมีตีกรอบตีขอบเป็นแบบคุณคุณ
0: คล้ายๆกรอบรูป
1: คล้ายๆกรอบรูปซึ่งอันนั้นก็คืออาจจะไม่ได้อันตราย
0: ครับ
1: แต่ไขมันร่างกายสูงแน่นอน
0: คือมีอยู่2เหตุบางทีเป็นจากอายุเฉยๆนะอีกกลุ่มนึงก็เป็นจากไขมันได
1: ้แล้วมันจะหายได้มั้ยอาจารย์มันจะหายไปได้มั้ย
0: ถ้าเป็นจากอายุมันก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าเป็นจากไขมัน
1: ก็อยู่ยังได้ด้วยหรอ
0: ดีขึ้นได้ใช่ถ้าเป็นจากอายุนะก
1: ็
0: คือมันเอจจิ้งไปละมันคือความฝ้าขึ้นของตัวกระจกตาดำแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เข้ามาจนบังการมองเห็นนะพวกนี
1: ้ครับเปลี่ยนกระจกตาได้มั้ย
0: โดยทั่วไปเราไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยเหตุผลนี้กัน
1: หมอไม่เปลี่ยนให
0: ้โดยทั่วไปมันไม่ได้กระทบการมองเห็นเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่ดีมัวกว่าเดิมถ้าแบบนี
1: ้เอาหรอ
0: เพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหา
1: โอเคครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาจะสามารถป้องกันไม่ให้เบาหวานเนี่ยเข้าจอตาได้ยังไงครับสมมติรู้ตัวแล้วว่าเป็นเบาหวานอาจจะอยู่ในระดับที่เยอะแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: ป้องกันยังไงครับ
0: อันดับที่หนึ่งเลยนะครับคุมเบาหวานให้ดีคุณหมอจะตอบแบบดูครัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยถ้าคุณคุมเบาหวานดีไม่มีผลกระทบต่อเส้นเลือดอื่นๆในร่างกายนะยังไงในที่ตามก็มันก็จะควบคุมได้เองเพราะมันมีอยู่2ปัจจัยที่เบาหวานจะขึ้นตาง่ายเป็นเยอะหรือน้อยเนี่ยก็คือระดับน้ำตาลนะระดับน้ำตาลเนี่ยถ้าไปตรวจนะพยายามลองถามค่าตัวน้ำตาลเฉลี่ย3เดือนเนี่ยหรือที่ภาษาทั่วไปเรียก A1C นะฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยโดยปกติก็พยายามจะให้มันต่ำกว่า7นะครับ2ก็คือระยะเวลาที่คุณเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่นะ2ปัจจัยเนี่ยถ้าระยะเวลามันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอายุเยอะขึ้นเป็นนานขึ้นมันก็เพิ่มความเสี่ยงแต่ถ้าเราคุมไอ้ตัวระดับน้ำตาลให้มันต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะ ก็ลดความเสี่ยงในอนาคตที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาได้
1: โอเคนี่คือเรื่องของเบาหวานขึ้นตานะครับน่าจะมีเวลาสั้นๆเราพูดคุยเกี่ยวกับสายตาสั้นหน่อยดีกว่า
0: ครับ
1: คือเด็กสมัยนี้สายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆใช่ไหมฮะมีผลกับที่เราใช้ชีวิตด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: หรือว่าจริงๆแล้วยีนเรากำลังด้อยลง
0: ก็ในผมว่ามันมีหลายปัจจัยเนาะทีนี้มันก็มีงานการศึกษาที่พยายามจะดูว่าปัจจัยอะไรที่มันทำให้คนเราหรือเด็กในปัจจุบันเนี่ยสายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆเลยนะโดยมันอาจจะ power ในการ study ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่พอจะ identify ได้มากนะแต่ว่ามันมีอันนึงที่พบก็คือว่าการที่เราใช้เวลาอยู่ indoor เยอะขึ้น
1: อ
0: ่ะอยู่ในที่ร่มเยอะขึ้นโดนแสงแดดน้อยลงนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สายตาสั้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะลิงก์กับพฤติกรรมนั่นแหละที่เราอยู่ในที่ร่มดูจอดูเอกสารต่างๆนานขึ้นนะมันก็จะนำมาซึ่งสายตาสั้นเยอะขึ้น
1: ครับ
0: นะเพราะว่าถ้าเราใช้สายตาที่ใกล้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องสายตาสั้นมากขึ้น
1: ทุกวันนี้เรามีการแก้ปัญหาบางคนโอเคใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้หรือว่าการทำเลสิกการทำรีเล็กซ์ก็ได้แล้วมันมีข้อเสียในนั้นไหมครับเพราะว่าผมเห็นคุณหมอตาหลายคนอย่างคุณหมอเนี่ยก็ไม่ทำนะก็คุณหมอตาหลายคนก็ยังแบบใส่แว่นกันไม่ทำมันมีข้อเสียอะไรบ้างในการทำผ่าตัด
0: คือเรื่องผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยผมว่ามันอาจจะแล้วต้องตั้งต้นจากแต่ละคนก่อนอาจจะมีข้อที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำแตกต่างกันไปนั่นก็เป็นปัจจัยส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้าคนที่ต้องการจะทำและต้องมาดูว่าทำได้ไหมอย่างที่ไปตรวจว่าเป็นตาแห้งยังไม่ควรทำตอนนี้เนาะก็คือมีเรื่องสุขภาวะหรือโรคทางตาอื่นๆที
1: ่
0: มันทำให้เราทำได้หรือไม่ได
1: ้ครับ
0: หรือบางคนมีข้อจำกัดที่ตัวกระจกตาเราอ่ะมันไม่ใช่กลุ่มที่ควรจะทำเลยเช่นกระจกตามันบางเนี่ยทำไม่พออย่างเง
1: ี้
0: ยอันนี้ไม่ควรจะทำเนาะ
1: โอเค
0: เนาะก็มันก็จะมีข้อจำกัดในแง่สุขภาพตาแตกต่างกันไป
1: อยู่ที่คำแนะนำของคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเออแต่จริงนะหมอตาไม่ค่อยทำเลยแฟนผมก็ใส่แว่นไม่ทำ
0: ส่วนตัวหมอจะไม่ก็พรีเฟอร์แฮปปี้แบบนี้ไม่อยากยุ่งอะไรตาตัวเอง
1: หรือเขารู้เยอะวะกำลังคิดอยู่หรือเขารู้เยอะเป็นคนผ่าเองทำเองรู้เยอะก็เลยแบบมันมีความเสี่ยงในนั้นอยู่
0: ก็อาจจะในมุม
1: ไม่ทันละผมทำมาเรียบร้อย
0: แล้วแฮปปี้ดีก็โอเค
1: โอเคได้ครับประมาณนี้เรื่องราวของตาจริงรายละเอียดเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราต้องการจะย้ำก็คือโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยอย่าไปมองข้ามมันเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญใช่ไหมจ๊ะ
0: สำคัญมากเราใช้ทุกวัน
1: เพราะว่าถ้าตาดีก็มีสุขถ้ามองไม่เห็นในเรื่องใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ฮะ
1: เนี่ยฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงมากๆนะครับมาพูดคุยในรายการของเรานะครับมีคำแนะนำไหมครับทุกคนต้องตรวจตาแบบนานเท่าไหร่ครั้ง
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้าจริงๆในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะคือวันนี้เราก็โฟกัสในโรคที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นสูงวัยแหละ
1: ครับ
0: ถ้าอายุตั้งแต่เกิน40ขึ้นมาอย่างน้อยๆไปเช็คตาสักครั้งหนึ่งนะถ้าคุณหมอเขาว่าดูแล้วมีความเสี่ยงโรคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปตามนัดหรือว่าถ้าดูดีทุกอย่างแฮปปี้เลยก็อย่างน้อยเช็คตาปีละครั้งก็ได้หรือไปวัดแว่นปีละครั้งก็ได้ถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราจะได้จัดการทัน
1: ครับโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วครับครั้งหน้านะฮะแคนจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยตรงนี้รอติดตามกับพบหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เฮ้ยเข้า
2: ไง
3: หลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
4: ยิ้ม
3: ครับ

เสร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมา
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับ
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็ง
4: ผู้เป็นเอาไว้ว่าโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม
5: ่การที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ
8: สวัสดีครับครับ
5: โอ้นั่งกัน
2: นั่งครับ
5: เป็นวงล้อมวันนี้ผมอัดนะครับผมในนามตัวก่อน
9: สวัสดีครับน้องอัดผมชื่อสันนะครับ
5: ครับพี่สัน
9: ครับผมเป็นนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
5: โอเคครับพี่สันครับ
9: เชิญครับ
1: ชื่อยุนะคะเป็นข้าราชการครูนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้เปลี่ยน
5: เรียกว่าพี่ยุ
1: พี่ยุค่ะ
5: พี่ยุครับ
3: ครับพี่ทวีครับผม
5: พี่ทวีครับ
3: ปกติก็เป็นพนักงานบัญชีครับตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนตัวครับ
10: ชื่อพี่ต่อ
5: พี่ต่อ
10: ครับผมมาจากอยุธยาครับผม
2: พี่บุญครับ
5: พี่บุญ
2: ครับจากอยุธยาเหมือนกันครับ
5: ครับจริงๆวันนี้คือผมเพิ่งเคยได้ยินจริงเพราะเรื่องแบบนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
9: ครับ
5: คือจริงๆแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วแบบว่าวันนี้คือพี่ๆเขาก็แบบส่งมาให้ดูว่าเฮ้ยมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่แบบผมรู้ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันเป็นเหมือนคำที่เราไม่เคยแบบได้ยินมาก่อนอะไรเง
9: ี้
5: ย
9: ใช่ครับผมในฐานะที่ทำงานสมาคมด้วยนะครับก็จะได้ยินผู้คนมักพูดว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะมีด้วยหรือเหมือนเป็นคำถามแล้วก็อยากจะตอบว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมีมานาน40กว่าปีแล้วอยากจะบอกนานอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกีฬาที่นิยมมากในโซนยุโรปเหมือนเป็นการวิวัฒนาการของตั้งแต่โซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้มาเจริญเติบโตในฝั่งของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียลักษณะแบบนี้ก่อนที่ผมจะร่วมเองเนี่ยผมก็ปัจจุบันก็ยังทำงานในธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักงานเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในด้านเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับ
1: พี่นะคะพี่ยุนะก็เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ย10ปีนะคะก็หมอก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นโดยฉับพลันเลยอันนี้ค่ะไปฟอกเลือดอยู่ระยะหนึ่งนะคะก็นานเหมือนกันประมาณ 4-5 ปีฟอกเลือดมาแล้วก็มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตกับน้องสาวแล้วก็เปลี่ยนได้สักประมาณสักปีฝ่าหรือ2ปีก็ได้ยินเกี่ยวกับสมาคมนะคะจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเข้ามาค่ะครั้งแรกกีฬาที่เล่นก็ไม่ใช่เปตองนะทีแรกก็เล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นวอลเลย์บอล
5: หลังจากก่อนที่จะเปลี่ยนอวัยวะครับปกติเล่นกีฬามาก่อนไหม
1: เล่นค่ะออกกำลังกายก็ตีแบตแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ได้แข่งขันนะแล้วก็วอลเลย์บอลนี่ก็คือไม่ได้เล่นหลังจากที่แบบป่วยมาอะไรมาเนาะก็ไม่ได้เล่นค่ะก็ไม่ได้เล่นเลย
3: พี่เองนะก่อนที่จะเข้ามาสมาคมกีฬาผู้เป็นอวัยวะก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าสามารถใช้เซลล์ของตัวเองปลูกถ่ายได้ก็ตอนนี้ก็ปลูกถ่ายมาตั้งแต่ปี54ปีนี้64ก็10ปีแล้วครับ
5: แล้วก่อนที่จะเจอมะเร็งเนี่ยครับพี่ทวีแบบออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้วไหมครับ
3: ก็ออกกำลังกายปกติอาทิตย์ละ3วันครั้งหนึ่งก็ประมาณ 30-40 นาทีครับประมาณนี
5: ้แต่ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬา
3: ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนครับก็ออกกำลังกายปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไปออกตามส่วนสุขภาพเนี่ย
5: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พี่ต่อ
10: ครับผมต่อเปลี่ยนตับเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว
5: ครับ
10: คือตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเนาะเล่นมาตั้งแต่เด็กก็เล่นมาเรื่อยๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เปลี่ยนตับด้วยกันเนี่ยแนะนำมาว่ามีกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะผมก็เลยเข้ามาเล่นก็กีฬาเปตองเขาเล่นเลย
5: แต่อย่างพี่ต่อเล่นกีฬาเปตองเป็นหลักอันเดียวเลย
10: ครับผมกีฬาหลัก
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับเป็นไตเหมือนกันทางคุยก็เปลี่ยนมาประมาณ6ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ทำงานทำงานค่อนข้างหนักหลังจากเรียนจบมาก็เป็นนักกีฬาเดิมมาเป็นตอนเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวจังหวัดเป็นตัวแทน คือระดับหนึ่งพวกวอลเลย์บอลพวกฟุตบอลอะไรพวกนี
5: ้
2: เตะปากตะกร้ออะไรเงี้ยเป็นคนชอบก็มีหลายๆคนชวนเข้ามาเรามีทานสแพนคือทานสแพนกีฬาพวกนี
5: ้
2: ที่ทำให้ร่างกายเราพักฟื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้เราหลายๆอย่างให้เราได้แสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาเงี้ยซึ่งเราเดิมเราชอบอยู่แล้วถูกไหมคร
5: ับพอเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานเวลาเราก็จะหายไปเราก็จะ
2: ก็ไปเมคมันนี่คือมันช่วงอายุที่เราจะต้อง
5: เป็นช่วงเวลาด้วย
10: ใช่ครับ
2: แล้วเราบริหารเวลาไม่ดีเองเราบอกง่ายๆเราเห็นเงินแล้วเราอยากจะได้มันอยากจะมีนี่แล้วนี่จนลืมกีฬา
5: การที่ได้คุยกับเขาการที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะแล้วมันเหมือนเขาบอกว่าการที่เขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งนึงแล้วยิ่งการที่ได้มาเล่นกีฬาได้มาเป็นนักกีฬาผมยังรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาได้เจอสิ่งที่มันแบบเหมือนทำให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นหรือทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งนึงหรือว่าทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องพยายามใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้ดีขึ้นรวมไปถึงว่าวันนี้การที่ได้มาลองเล่นเปตองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกมากๆสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลย

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยากเรียนเปตองครับ
0: อยากเรียนเปตองเหรอ
1: ใช่ครับ
2: อยากมาลองเล่นอยากเรียนเปตอง
1: อยากมาลองเล่น
0: เปตองเล่นยากนะ
1: ยากใช่ไหม
0: สู้เหรอ
1: เคยเล่นตอนสมัยประถมครับ
0: เหรอ
1: ใช่แต่ว่านานมากเลยครับ
0: ดูหน้าดูตาดูมือแล้วไปได้
1: เล่นกีฬาอื่นมาก่อนอ
0: ย่างเงี้ยต้อง73
1: 73คืออะไร
0: 73คือไดมิเตอร์ลูกเปตองนี่มันจะมีไดมิเตอร์ตั้งแต่เล็กสุดถึงใหญ่สุด
1: อ๋ออันนี้อ๋อมันจะมีลูกเล็กอันนี้คือลูกเปตอง
0: ลูกเปตองนี่ลูกเล็กที่สุดเลยเนี่ยลูกเล็กที่สุดในโลก
1: ถ้าตามหลักแล้วแบบการแข่งก็คือจะมีทั้งแบบลูกเล็กกับลูกใหญ่ใช่ไหมคร
0: ับมันจะมีตั้งแต่ลูกเล็กแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเอา
1: อ๋อคือเลือกได
0: ้มือนี่เราจะใช้ไดมิเตอร์ขนาดไหนมือบางทีมือมันไม่เท่ากันไงมือยาวมือสั้นถ้าสั้นก็เล่นลูกเล็กถ้ายาวก็เล่นลูกใหญ
1: ่ครับ
0: น้ำหนักส่วนน้ำหนักนั้นมีตั้งแต่650ถึง800อันนี้800
1: อันนี้650
0: อันนี้650เนี่ยนะเล็กสุดก็คือ 7.05 จนถึง800
1: ครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับ
0: ง่ายเลย
1: เริ่มต้นจากอะไรดีครับ
0: เริ่มต้นสูงก็คือต้องเกาะลูกก่อนต้องรู้กติกากติกาก็คือต้องโยนลูกให้ไกลแก่นลูกจะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่คือมันมีระยะมาตรฐานคือ6เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10เมตรเนี่ย
1: ระยะโยนใช่ไหม
0: ระยะโยนจับมันมีทั้งหมด5วิธี
1: จับมี5วิธี
0: มันมี5วิธีการจับลูกนั้นมี5วิธีหนึ่งจับลูกแบบเห็นไหมจับแบบเล่นไม่เป็นอ่ะเขาจับเป็นปั๊บนิ้วก็เริ่มชิดขึ้นมาแบบที่2ก็คือนิ้วทั้ง4ตรงกับนิ้วหัวแม่โป้ง
1: อ
0: ันตัวนี้ใช้หัวแม่โป้งดัน
1: ครับ
0: แบบฝึกแล้วแต
1: ่แล้วแต่เรา
0: แต่มาตรฐานที่สุดเลยก็คือ5นิ้วชิด
1: 5นิ้วชิด
0: ติดจิกกัน
1: ครับ
0: เห็นไหมแล้วเวลาปอดเปิดก็เปิดที่มือเปิดมือก็ต้องฝึกไปเรื่อยฝึกเกาะไปเรื่อยฝึกตีตั้งแต่ระยะไกลๆอะไรต่างๆจนไกลไกลไกลไปต้องไม่มีเทคนิคอะไรมากเกิดจากความทำนาน
1: ฝึกไปเรื่อย
0: ฝึกไปเรื่อยมันเกิด
1: อ๋อ
0: โยนอย่างนี้นี่เองอ๋อมันง่ายอ่ะมีเทคนิคแค่ปั่นเท่านั้นเองปั่นลูกสมมติถ้าเราจะโยนมือ
1: ครับ
0: โยนมือขวาจะให้ลูกไปทางขวาแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยลูกมันจะไปทางนี้นี่มันอยู่ที่วิธีการโยนเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลย
1: อย่างแรกเลยอย่างลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ผมควรใช้ลูก
0: แล้วก็ต้องวัด
1: ต้องลองวัดดูใช่ไหม
0: ต้องลองวัดดูวัดดูให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องใช้71อันนี้73ได้ครึ่งหนึ่งพูดง่าย
1: คร
0: ึ่งหนึ่งของลูกจาก
1: ท
0: ่าน
1: ี้อันนี้ก็จะไม่ถึง
0: ถ้ามันเล็กไปอย่างนี้แสดงว่าเล็กไปเวลาโยนแล้วมันจะติดมื
1: ออ
0: ะอย่างนี้ก็ใหญ่ไปเวลาโยนยังไม่ทันจะโยนมันก็หลุดจากมือเนี่ยอะอย่างนี้เล็กอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เนี่ยประมาณ71นะ
1: 71
0: อันนี้เล็กไปนิดนึง
1: แต่ได
0: ้
1: ครับ
0: แต่ก็พอได
1: ้พอไหวอยู
0: ่พอไหวอยู
1: ่เวลาจับเราให้มันอยู่
0: กลางฝ่ามือ
1: แล้วก็กำ
0: ไม่ต้องกำแน่น
1: หลวม
0: แล้วก็ฝ่ามือโยนอย่าหงายมือโยนไม่ต้องเก่งนี่เก่งจนเส้นขึ้นหมดเลยนี่มั้ยจําไม่เก่งมั้ยเวลาเปิดก็เปิดง่ายๆเห็นไหมเปิดง่ายๆเห็นมั้ยเนี่ยเปิดออกไปแค่นี้เองการเล่นเปตองนั้นมันมีนั่งโยนกับยืนโยน
1: ครับ
0: นั่งโยนก็ต้องนั่ง
1: หมายถึงว่าเป็นแล้วแต่เราเลือก
0: แล้วแต่เราเลือก
1: อ๋อโอเค
0: นั่งต้องนั่งโยนนั่งโยนปั๊บหัวเข่าต้องให้ตรงกับลูกแก่นที่จะไปแต่ต้องอยู่ภายในวงกลมสบายยังสบายแล้วก็นี่วางมาพอจะโยนปั๊บแล้วขึ้นมาแล้วก็เปิดมือขึ้นไปเห็นไหมนี่ดีกว่าผมอีกไหมประมาณนั้นวางสบายใจแล้วก็ขึ้นเห็นไหมนี่ผมก็จะเอาชนะก็ค่อยๆเดินกับมันก็ชนะเห็นไหม
1: แล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆ
0: ก็แข่งกันไปเรื่อยๆให้ใกล้กันกว่าใกล้กันกว่าเราก็จะตี
1: ให้เขาออกไปไกลๆ
0: ให้เขาเป็นไกลให้ไกลกับลูกเราฝึกครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่เป็นหรอกแต่เขาเกิดจากความชำนาญ
1: เพอใช้ฝึกซ้อมบ่อยๆ
0: เขาก็กลับไปฝึกที่บ้านอย่างที่ว่าที่บ้านตรงไหนก็ได
1: ้อ
0: ย่างน้องเนี่ยกลับไปถึงปั๊บเนี่ยไปฝึกที่บ้านอาจจะติดทีมชาติก็ได้เนี่ยทีมชาติชุดสี่เก
1: มอยู่ที่การฝึกซ้อม
0: อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้
0: ซ้อมมากได้มากซ้อมน้อยได้น้อยไม่ซ้อมไม่ได
1: ้งั้นเดี๋ยวโค้ชเนกให้ผมลอง
0: ลองน้อยได้
1: เลยใช่ไหมครับ
0: การเล่นไปตองนั้นต้องมีเสียงหัวก้อย
1: โอเคครับ
0: ต้องเสียงหัวก้อยปกติ
1: ใครลองเล่นเลยใช่ไหมครับ
0: ใครจะรับเป็นฝ่ายขึ้นเป่าตอนนี้ว่ากติกาใหม่ถ้าวางวงเมื่อไหร่ปั๊บจะต้องขีดถ้าไม่ขีดโดนเหลืองเลยนี่คือกติกาใหม
1: ่ขีดอะไรอ่ะ
0: ขีดวง
3: ครับ
0: สัญลักษณ
1: ์
0: เรียกมา
3: เดี๋ยวเผื่อมันเลื่อน
0: ไปก็ได้กลับที่เดิม
1: โอเคครับ แต่เวลาเล่นเราต้องถือลูกไปด้วย
0: ถือแล้วแต่ถือสองลูกก็ได้ลูกเดียวก็ได้สามลูกก็ได้
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าเราห้ามวางไว้ที่พื้น
2: วางได้
3: วางได้
1: วางได้
0: แต่เข้าข้างในแล้วห้ามโยนทิ้งนะ
4: แต่ห้ามเดี๋ยวสมมติถ้าเข้าไปในวงแล้วเนี่ยแล้วคุณมาโยนอย่างเงี้ยถือว่าเล่นลูกแล้ว
0: ลูกนี่เสีย
1: อ๋อโอเค
4: แต่ถ้าคุณจะ
3: วางในวงไม่ได
1: ้ต้องวางก่อนเข้าไปในวง
3: เข้าไป
0: ครับผมได
4: ้อันนี้ลูกเลยละ
0: นิดนึง
4: เพราะผมรู้แค่สองมือก็รู้ลูกเลยใช่ไหมถ้าระยะใกล้เรายืนปั๊บเนี่ยพอเราตกปั๊บมันก็จะไปไกลเพราะงั้นเราก็ต้องนั่งเราดึงตะกูลนิดนึง
3: แต่เราจะเล่น
4: เด
3: ี๋
4: ยวให้ใกล้
3: จับแ
4: ค่
3: น
4: ั้
3: น
4: แต่ตอนนี้
3: มันใกล้
4: เราสามารถจะใกล้ไหมไม่ใกล้เพราะมือตี
3: ตีนุ่ง
4: มือตีออกไปตีออกไปไม่ตายอีกไม่ตายก็ต้องไปอีกจนกว่าใครจะหมด
1: ไม่ตายแปลว่าอะไร
4: ไม่ตายไม่ถึงลูกไม่เปลี่ยนลูกไปของคุณยังไม่ชนะผม
1: อ๋อโอเคผม
4: ยังใกล้แกนกว่า
1: โอเคครับ
4: เห็นไหมก็ต้องขึ้นให้ชนะให้ได้เนี่ยไปตองมันสนุกไอ้ตอนเนี้ยเลยอีก
0: เยี่ยม
4: คือว่ามันอยู่ที่เส้นไม่ได้ก็ต้องไปอีกเหลือสองลูกแต่ผมเหลือห้า
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
4: แล้วเท่ากันเนี่ย
1: แล้วสมมติว่าถ้าผมแพ้แล้วผมก็เสียแต้มนึงเนี่ย
4: ใครถึง13ก่อนก็ชนะแล้วก็เอามาครอบที่นี่พอครอบเสร็จก็ต้องเช็คมาร์คแล้วถึงจะโยนแกนเนี่ยเล่นสลับไปสลับมา
1: อ๋อคือเริ่มจากจุดที่เป็น
3: แกนใช
1: ่
3: คร
1: ับต่อไปเรื่อย
0: ๆขยับถ้าตรงนี้ถ้ามัน
3: พื้นที่ไม่พอ
1: แล้วก็เป็นคนโยน
4: ขึ้นไปขึ้นแกนไป 1-0 ละอันนี้
0: เราเป็นฝ่ายชนะเราก็ม
1: าชนะเราจะเป็นคนโยนก็จะใกล้จะไกลใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
4: จะใกล้จะไกลแล้วแต่นี่โยนแกน
1: เดี๋ยวจะได้จับคู่กับน้องคิวที่เป็นทีมชาติชุด4เกมนะครับแค่ปกติเขา13แต้มแต่เราจะเล่นแค่5แต้มพอ
4: เอาแค่5แต้มพอแล้วก็หยิบเป้าโยนลงไปให้เกิน6เมตรอู้อย่างนี้มันก็10เมตรมันก็เกินนะดิเห็นไหมลูกเป้ามันเป่า
0: อู้

0: สวยอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะสว
1: ทีนี้ผมอยากถามต่อจากตะกี้จริงๆคือพี่ๆทุกคนหลังจากที่เหมือนเปลี่ยนอวัยวะมาแล้วเนี่ยบางคนก็ได้ลองเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนนี้พอทุกคนได้มาเล่นเปตองเป็นเมนใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี
3: ้เคยดู YouTube การแข่งขันของชิงแชมป์โลกที่นักกีฬาทีมชาติไทยเราไปแข่งกับฝรั่งเศสก็เลยรู้สึกว่ากีฬาเนี่ยก็ส่งลูกไปเหมือนก็เอาไปจับเอาลูกไปจับวางทำไมมันแม่นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสนใจว่าอยากศึกษา
1: ครับ
4: ไปตองที่ผมชอบคือใช้พื้นที่น้อยเล่นตรงไหนก็ได้คือมีพื้นที่พอให้เราเล่นเราก็เล่นได้เลยแล้วก็คนเดียวเราก็เล่นได้เราไม่ต้องมีคู่ซ้อมหรืออะไรเราซ้อมเราคนเดียวได้
5: ที่เป็นครูจะมีกีฬาครูกีฬาครูแล้วทีเนี้ยไม่มีคนเล่นที่โรงเร
1: ีย
5: นเขาก็จับพี่เล่นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเนี้ยมันต้องโยนยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าให้โยนไปเถอะให้ใกล้แก่นทีแรกที่จับพี่โยนอย่างนี้เลยมันไปติดแก่นเลยคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องโยนอย่างนี้วันนั้นชนะมันเลยมีความรู้สึกเอ้าเราก็เล่นได้นี่นะเราก็แบบมันฝึกได้อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้เล่นนะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้จับพอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมาแข่งที่ระยองเน
6: า
5: ะครั้งแรก
6: ใช่เราจัดแข่งขันที่ระยอง
5: ไปหยิบลูกของเด็กอะที่เล่นที่โรงเรียนอะหยิบมาใส่ถังมาเลยแล้วก็เลือกไป3ลูกแล้วก็ไปเล่นก็มาแข่งแล้วก็ได้

0: รางวัลที่1มือใหม
1: ่
0: นะครับ
1: กีฬาเปตองมีเสน่ห์ของมันคือไม่ใช่มุ่งแต่ชนะคือเราต้องคิดเกมด้วยในระหว่างที่เล่นว่าเกมกีฬาในนั้นน่ะที่เรากับคู่แข่งเรามีลูกกับเท่ากันแต่ถ้าเราเสียเปรียบล่ะเราจะต้องทํายังไงเพราะนั้นเสน่ห์ของมันคือการแก้เกม
2: เช่นว่าจริงๆสมมติลูกเขาใกล้แก่นกว่าเราจะไปทําให้เขาลูกเขาออกไปจากตรงนี้ใช่มั้ยครับ
1: เราอาจจะมีทักษะแต่โค้ชก็มาพัฒนาทักษะเราให้มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแก้เกมเนี่ยคือเสน่ห์ของกีฬาเปตอง
2: ครั้งแรกที่เล่นเปตองผมจำได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่อยู่ประถมแล้วตอนนั้นเราก็เล่นแบบขำๆแทบจะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้พอได้มาเจอพี่ๆนักกีฬาเปลี่ยนอวัยวะทุกคนนะครับแล้วก็ได้แบบเจอโค้ชอเนกที่มาเป็นคนสอนเนี่ยวันนี้ก็ที่มากรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราแบบใช้แรงหรือว่าใช้แบบความใจร้อนอย่างเดียวทุกอย่างมันคือการแบบค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆแก้เกมมีสติใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทําให้แบบให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเล่นเกมพวกพัซเซิลอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าคุณหันพันแล่นแบบโหทุกอย่างไปเร็วมันจะต้องมีความแบบค่อยๆคิดค่อยๆทําดูความเป็นไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาซึ่งวันนี้รู้สึกว่าอันเนี้ยคือเสน่ห์ของแบบเปตองแล้วก็วันนี้ก็ได้แข่งกับพี่ๆเค้าด้วยมาครับ
1: 11แต้มแล้วเราเลือกหัวก้อยนะ
2: โอเคครับ
1: ถ้าออกอะไรก็ได้ขึ้นก่อน
2: เอาหัวครับ
1: ก้อยนะพี่ขึ้นก่อนนะ
2: โอเคได้ครับ

ตะกี้พี่เขาตีไปโดนแก่นแล้วออกนอกสนามมันแปลว่าฟาวซึ่งแปลว่าจะไม่มีใครได้แต้มต้องเริ่มใหม่อุตส่าห์ตะกี้อุตส่าห์ได้ใกล้แล้ว

0: Hi.
1: อันนี้เราตาม3นะครับ

0: ที่ได้เปรียบละ
1: หนึ่งแต้มค่ะ
2: ผมได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้ม

0: เป็นการเล่นครั้งแรกก็แพ้แหละแต่ว่าโดยรวมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นต่อแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกําลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกําลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วย
1: วันนี้สนุกมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับเปตองมันสนุกอยู่แล้วนะ
0: พี่ๆเขาเก่งมากเลยจริง
2: ๆก็ฝึกก็มากันหลายปีมาใหม่ก็ฝึกได้ประมาณ
0: ก็บางคนก็เริ่มจากเล่น
2: ไม่เป็นเลย
0: ใช่ไหม
2: ไม่เป็นเลยไม่อย่างน้องเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นเลยพอมาฝึกได้ประมาณสักหลายไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
2: ก็น้องทําได้แล้ว
0: แล้วอย่างแบบโค้ชเนกคือฝึกทั้งแบบว่าทีมชาติไทยใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
0: การได้มาเป็นแบบโค้ชของคนที่เป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมันได้พลังอะไรไหมครับหมายถึงว่าการที่เราได้มาฝึกคน

0: ได้มากเลยเพราะว่าผู้เป็นอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเหมือนชีวิตเขาเนี่ยเส้นไปแล้วแต่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะขึ้นมาเปลี่ยนอวัยวะใหม่เหมือนกับเขามีชีวิตใหม
1: ่ครับ
0: จะมีชีวิตไปได้อีกกี่ปีนั้นเราไม่รู้

0: กายเนี่ยมาเล่นกีฬา
1: ครับ
0: เพราะบางคนยังเข้าใจว่าเล่นกีฬาแล้วทำให้ทรุดไปอีกไม่จริงดูตัวอย่างพวกนี้เลยนะฮะเล่นแล้วเขาแข็งแรง
2: เราป่วยทางกายหรือเราจะป่วยทางใจก็แล้วแต่เราพยายามกระตุ้นให้โอ้มองว่าโอกาสข้างหน้าเรายังมีเราจำเป็นที่จะต้องมีความหวังและดำเนินชีวิตให้ได้ในสังคมถ้าเราเคยได้ยินกันว่าถ้ามีใครในบ้านสักคนหนึ่งป่วยเนาะคนรอบข้างเราอีกหลายคนหลายชีวิตเนี่ยก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำกิจกรรมนะใช้ชีวิตอย่างปกติและอย่างคุ้มค่าผมมองว่าอันเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยทั้งตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยสังคมมันสามารถช่วยสนับสนุนเขาเหมือนสนับสนุนเพื่อนบ้านเหมือนเพื่อนเราเองนะครับในการที่ขยายกลุ่มเนี้ยกีฬาประเภทนี้เองแล้วก็เรื่องของความสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
0: ผู้เปลี่ยนนี่เขามีหลายประเภทมีทั้งเปตองโบลิ่งลอนโบแบดมินตันปาเป้านี่จะมาแรงแล้วแต่แต่เปตองก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของผู้เปลี่ยนอยู่อวัยวะอยู่เป็นไปชิงแชมป์โลกทีนึงแล้วก็ได้มา8เหรียญ9เหรียญ6เหรียญและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของสำหรับผู้เปลี่ยนอวัยวะตอนนี้อิหร่านกำลังมาแรงฝรั่งเศสยั่วฝรั่งเศสตอนนี้ปีนี้เห็นว่าฟิตมากต้องตำรับไปตองกับแพ้ไทยรวด
1: เยี่ยมเลยครับ
0: แล้วก็เขาสนใจด้วยอ่ะเขาสนใจเนี่ยเขาสนใจมาก
1: สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้แบบพี่ๆทุกคนแบบฝากอะไรสั้นๆถึงคนที่เขาแบบอาจจะเพิ่งเปลี่ยนอวัยวะมาหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์ที่แบบเราเคยเจอมาแล้วแบบเฮ้ยอยากจะให้กำลังใจเขาหรืออยากจะเชิญชวนอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยครับ
3: คือบางทีเราท้อถอยหรือเราท้อแท้บางอย่างแต่โอกาสที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่อยากจะสู้ชีวิตแต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันหรือสู้ชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโอกาสมันมีแน่ๆทุกคน
4: อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าโอกาสมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นทุกวันน่ะมันจะมีอุปสรรคขอให้มีความหวังในทุกๆวันแค่นั้นเอง
5: ทุกท่านที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเรามีโค้ชทีมชาติคอยสนับสนุนคอยฝึกสอนให้โอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะครับ เรียนเชิญ ทุกท่านครับผม
2: แรกคือเราเรียนรู้นะครับมีกำลังใจนะครับต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือความหวังเราต้องมีความหวังนะครับและอีกประการหนึ่งคือเราอย่าอยู่เฉยลงมือทำจนไปถึงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเชื่อโดยอย่างสนิทใจว่าโอกาสดีๆยังมีรอสำหรับทุกๆคนอยู
4: ่
2: นะครับแล้วก็ฝากสมาคมด้วยสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจหรือสนใจในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเราพร้อมที่จะแชร์โอกาสต่างๆให้กับทุกท่าน
1: เอาจริงดีใจมากเลยที่ได้มาคุยแล้วก็ได้ฟังแบบเรื่องราวของทุกคนเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ฟังที่เป็นคนที่จะต้องแต่ว่าเนี่ยจะได้กำลังใจแต่ผมว่าคนทั่วๆไปที่ดูอยู่เนี่ยก็คงได้กำลังใจหรือเห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันคงลิฟต์อัพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาได้เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้แบบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาแชร
4: ์
1: ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วยวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้มาที่นี่ได้มาเจอกับพี่ๆนักกีฬาผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะรวมไปถึงว่าได้มาลองเล่นเปตองก็เป็นอีกวันนึงที่แฮปปี้แล้วก็ได้พลังกลับไปเยอะมากๆครับ

ก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรอง

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พูดถึงเรื่องของสมาธิค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถูกปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าสมาธิเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ดีในหลายๆด้านนะคะช่วยเสริมสร้างสติแล้วก็ปัญญาค่ะแต่ในวันนี้ค่ะสมาธิที่เราพูดถึงเนี่ยถูกเรียกว่าสมาธิบำบัดค่ะเพราะสามารถที่จะป้องกันและก็บำบัดโรคได้ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นค่ะคือสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเชื่อว่าฟังแค่นี้เนี่ยต้องน่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะเป็นเวลา20กว่าปีค่ะที่รองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทระดุษฎีเตรียมชัยศรีอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับสมาธิบำบัดโดยใช้ความรู้ที่เธอเรียนมาโดยจบปริญญาเอกด้านประสาทวิทยามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิผ่านการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นนวัตกรรมทางด้านสมาธิและตั้งชื่อตามนามของเธอว่าสมาธิบำบัด SKT สวัสดีค่ะอาจารย์สมพรค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะวันนี้มาเจอกับอาจารย์แล้วต้องขอถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าสมาธิบำบัดค่ะอาจารย์แตกต่างกับสมาธิทั่วๆไปยังไงคะ
1: แตกต่างตรงที่สมาธิบำบัดนี่นะคะสามารถอธิบายกลไกในทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาที่จะทำให้เกิดสภาพของการบำบัดเนี้ยนะคะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้สารเคมีอะไรซึ่งสมาธิโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าได้สารเคมีชนิดไหนระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะมีผลในเรื่องของการบำบัดและเยียวยาค่ะ
0: ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์อยากทราบว่าสมาธิบำบัดเนี่ยสามารถที่จะบำบัดเยียวยาอาการอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์ถ้าจะพูดถึงอาการเนี่ยในร่างกายเรามีหลายระบบนะคะ
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผิวหนังเด็กวัยรุ่นนะคะที่เป็นซิลถ้ายาทำอะไรเราไม่หายเลยนะคะพอมาฝึกเฉพาะตัวสมาธิบำบัดตัว SKT เลข1เท่านั้นเองนะคะสิวยุบหายไปเลยนะคะอันนี้ชัดเจน
0: สนใจขึ้นมาเลยค่ะตอนนี
1: ้ตอนนี้พอถึงในระบบของกล้ามเนื้อพวกที่เป็นเขาเรียกว่าทำงานที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็สามารถที่จะ
0: ใช้คนเป็นกันเยอะจริงๆ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่ปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดข้อมือนะคะพอเรามาใช้สมาธิบำบัดตั้งแต่เทคนิคที่2จนกระทั่งถึงเทคนิคที่5เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยลดอาการนะคะแล้วก็บำบัดอาการเจ็บปวดได้เพราะว่าในร่างกายเรามีเนี่ยมีที่ผลิตยาแก้ปวดซึ่งถ้าเผื่อทำสมาธิบำบัดได้เนี่ยความแรงของยาแก้ปวดที่ได้จากสมาธิบำบัดที่ผ่านระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยแรงกว่ายาแก้ปวดข้างนอกเนี่ย4เท่าแล้วนอกจากนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีการอักเสบนะคะก็คือเกิดจากแพ้ภูมิต้านทานตัวเองบ้างเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวเองเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้นะสมาธิบำบัดเนี่ยก็จะไปช่วยปรับการสร้างภูมิต้านทาน
0: โอ้โหฟังมาแล้วมีข้อดีในหลายเรื่องมากๆเลยนะคะอาจารย์สามารถบำบัดเยียวยาได้หลายๆอาการเลยนะคะแล้วสมาธิบำบัดนี่คือมีกี่ท่าคะอาจารย
1: ์แต่ก่อนนี้มีทั้งหมด7เทคนิคหรือ7ท่าที่จากงานวิจัยนะคะพอได้ผลการวิจัยมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ท่าก็เป็นทั้งหมด9ท่าซึ่งง่
0: าย
1: ปลอดภัยทำที่ไหนก็ได้ใครทำก็ได้ศาสนาไหนทำก็ได้คนป่วยคนไม่ป่วยทำได้หมดเพราะนั้นทุกเทคนิคง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: แปลว่าข้าตูก็ทำได้นะคะแล้วท่านผู้ชมก็ต้องทำได้เหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมาธิบำบัดกันดีกว่าค่ะ

0: คค่ะอาจารย์ค่ะเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสมาธิบำบัดกันได้ไหมคะ
1: ค่ะได้ค่ะซึ่งในตัวสมาธิบำบัดนี่เราจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่ป้องกันเนี่ยก็จะใช้เป็นเทคนิคที่1ที่2ระดับที่ใช้เยียวยานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่3 4 5ก็เทคนิคที่6 7 8 9ก็ไว้สำหรับคนที่เป็นคนไข้หนักๆ
0: โอเคค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเทคนิคที่1กันเลย
1: ค่ะ
0: งั้นก็เริ่ม
1: ค่ะได้ค่ะนะคะวิธีการฝึกนะคะก็ง่ายนิดเดียวถ้าเราอยากวางมือสบายเราก็อาจจะวางอย่างนี้นะคะเพราะว่าทำไมถึงวางอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีตัวรับสัญญาณบางอันอยู่ที่ปลายนิ้วแล้วก็ทดสอบว่าเราหายใจเบายาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อาจจะกำบ้านหลวมๆนะคะเอานิ้วเนี่ยนะคะนิ้วชี้จ่อไว้ที่ตรงปากใกล้ๆนิดหนึ่งไม่ต้องถึงกับชิดปากนะคะแล้วก็เป่าลมเบาแล้วก็ยาวจนกระทั่งเราทนไม่ได้นะคะแล้วให้ปล่อยให้หายใจเข้าทางจมูกเองกั้นลมหายใจประมาณเป็นวินาที1ถึง3วินาทีก็คืออาจจะนับ1 2 3 4 5ในใจเสร็จแล้วก็ตั้งใจเป่าลมเบาๆออกนะคะอย่างต่ำที่สุด20รอบการหายใจหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเป็น1รอบแล้วก็มากที่สุดก็คือ40รอบการหายใจนี่คือเทคนิคที่1ถ้าฝึกคนที่ลืมตาจะได้สารเคมีไม่ถึงในระดับที่จะเยียวยาบางอย่าง
0: ต้องหลับตาด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าหลับตาแล้วก็แสงน้อยเนี่ยจะได้สารอีกบางตัวเพราะว่ามันหลั่งไม่เท่ากันนะคะลองหลับตานะคะเป่าลมนะคะค่อยๆเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวจนทนไม่ได้แล้วหายใจเข้าทางจมูกค่ะกั้นลมหายใจไว้หน่อยนึงเป่าลมออกทางปากยาวหายใจเข้าค่ะทางจมูกให้หายใจเข้าเองกั้นไว้นิดนึงเป็นวินาทีเท่านั้นเองเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวๆจนทนไม่ได้นะคะซึ่งในระยะเวลาของการฝึกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนะคะประมาณ12นาทีถึง15นาทีนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดหนึ่งรอบแล้วในเทคนิคที่1เนี่ยหลายคนถามว่าทำตลอดทั้งวันได้ไหมมันเกินพอเหมาะจากงานวิจัยเคยทำเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะคะถ้าเป็นผลดีก็คือเช้ารอบหนึ่งกลางวันรอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนรอบหนึ่ง
0: ก็คือเทคนิคที่1ควรจะทำรอบหนึ่งก็คือ20ถึง40ครั้งนะคะทำอย่างน้อยก็คือสักประมาณ4รอบต่อวันก็คือเป็นจำนวนที่พอดี
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเทคนิคที่1นี่คือช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของการทำให้ของเสียซึ่งเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายออกไปแล้วก็ลดอาการที่จะต้องเป็นเรื่องของการแพ้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติดีขึ้นน้ำตาลก็ลดลงความดันก็ลดลงได้เช่นเดียวกันนะคะแต่บอกว่าถามว่าประสิทธิภาพของเทคนิคที่1นะเยียวยาได้สมบูรณ์แบบไหมไม่สมบูรณ์แบบนะคะก็ช่วยลดอาการดังนั้นก็ใช้สำหรับเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพค่ะ

0: คที่2ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ในเทคนิคที่2เนื่องจากมันเป็นเรื่องการป้องกันกับการส่งเสริมอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนอนก็ฝึกได้นั่งก็ฝึกได้ยืนก็ฝึกได้นะคะถ้าเป็นท่ายืนนะคะเราก็ยืนแยกเท้าห่างแล้วกับช่วงไหล่นะคะข้าตูอย่างนี้นะคะแล้วก็ชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะก็ถ้าสมมติใครที่บอกว่าหลายคนจะฝึกยังไงถ้าเป็นมือเดียวใช่ไหมก็ยกมันทั้งมือเดียวนี่แหละค่อยๆชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะแล้วเอาฝ่ามือสองข้างเนี่ยมาประกบกันนะคะตรงนี้เพื่อที่จะยืดตัวนะคะประสาทไขสันหลังขึ้นแล้วก็เส้นเลือดบางตัวขึ้นไปนะคะก็ฝึกผสมนะคะในที่นี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันนะคะต้นแขนแนบนะคะแนบหูแต่ไม่เกร็งมากยืดไปแล้วก็ฝึกเทคนิคนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ผสมการออกกำลังกายด้วยนะคะ
0: อันนี้เราคือทำแค่ท่านี้เลยมีการหายใจ
1: ค่ะแล้วเทคนิคนี้จะมี2ขั้นตอนก็คืออยู่ในท่านี้ทั้งหมด 30-40 รอบการหายใจก็คือหลับตานะคะก็เป่าลมออกทางปากยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกกั้นลมหายใจไว้นิดนึงนะคะเป่าลมออกทางปากยาวๆถ้าเผื่อว่าบางท่านฝึกไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีกรดบางอย่างเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อถ้าปวดต้นแขนช่วงฝึกไปเนี่ยเราก็อาจจะลดระดับนะคะนะคะเข้าตูลดระดับเอามือลงมาวางไว้ที่ศีรษะหน่อยนึงแล้วก็ค่อยยืดขึ้นไปใหม่กว่าที่จะฝึกครบนะคะ30ก็จะประมาณสักครั้ง2ครั้งนะคะหลังจากเราฝึกหายใจครบ30ถึง40รอบเราก็จะลดระดับมือลงนะคะถ้าเรายืนเราก็ลดลงด้านข้างหายใจธรรมดาเมื่อกี้หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกใช่ไหมคะตอนนี้หายใจธรรมดา1ครั้งก็จะลดออกนะคะลดระดับมือลง1นะคะหายใจธรรมดาก็ลด2 3ไปเรื่อยๆ4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะมือเราเนี่ยนะคะคลี่ลงแค่ข้อศอกตรงนะคะมือไม่เกร็งปล่อยสบายๆนะคะหงายฝ่ามือค่อยๆลดลงนะคะจนกระทั่งลงมาถึงต้นขาเนี่ยประมาณ30รอบหายใจธรรมดาหายใจปกติหายใจเข้าออกทางจมูกธรรมดานะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของที่2ของการฝึกเทคนิคที่2ในท่ายืนแต่ถ้าเผื่อว่าเราฝึกในท่านอนถ้าเราอยู่ในท่านี้นะคะถ้าอยู่ในท่านอนเราแยกมือออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเวลาลดมือเราลดลงด้านหน้านะคะค่อยๆลด30นะคะรอบการหายใจธรรมดาเหมือนกันค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งมือเราเนี่ยค่ะลงมาอยู่ในระดับวางไว้ที่ข้างๆลำตัวในช่วงนอนหงายนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2ค่ะ
0: เทคนิคที่2นี่คือเราช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เป็นเรื่องการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมแต่ว่าดีกว่าเทคนิคที่1นิดนึงก็คือเทคนิคที่2เนื่องจากมันจะมีการเผาผลาญน้ำตาลด้วยแล้วก็ไขมันด้วยนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันนะคะลดอาการปวดนะคะแล้วก็รวมทั้งของเทคนิคที่1แล้วมาเพิ่มข้อดีของเทคนิคที่2เข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ฝึกเทคนิคที่2ก็จะได้รับผลดีของการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมมากกว่าเทคนิคที่1ค่ะ
0: รู้สึกว่ามันเหมือนมีการผสมผสานของศาสตร์อื่นๆด้วยค่ะคล้ายๆโยคะด้วยคล้ายๆกายภาพบําบัดด้วยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะในตัวที่เป็นโยคะเนี่ยเนื่องจากโยคะเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ออกซิเจน

น้อยคือที่เราเรียกว่า anaerobic exercise เพราะฉะนั้นเป็นการยืดเหยียดเป็นสมาธิบำบัดในเทคนิคที่2อ่ะมีการเขาเรียกว่าร่างกายทำงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ออกซิเจนต่ำเนี่ยอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องการหายใจอันที่2การออกกำลังกายแบบยืดเหยียดอันที่3การออกกำลังกายแบบใช้แรงตั้ง

0: จารย์ก็ผ่านไปแล้ว2เทคนิคนะคะอาจารย์เทคนิคที่3ล่ะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอะคะ
1: ค่ะก็คือมันเป็นเริ่มเป็นเทคนิคของการเยียวยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนั้นเดี๋ยวข้อตูมาลองฝึกนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไงก็ขอให้ยืดนะคะนั่งในเก้าอี้นะคะเตี้ยๆก็ได้หรือนั่งกับพื้นที่เตียงก็ได้นะคะแล้วก็แยกเท้านะให้ห่างนิดนึงเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ตึงมากนะคะอันนี้มี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องมีการออกกำลังกายที่เป็นทั้งยืดเหยียดนะคะมีจังหวะด้วยแล้วก็มีการแรงต้านด้วยคราวนี้เป็นการออกกำลังกาย4แบบเมื่อกี้ในเทคนิคที่2นี่เป็นแค่3แบบเพราะนั้นประสิทธิผลก็ดีด้วยนะคะตัวรับสัญญาณกลที่มันอยู่ที่ผิวอยู่ที่ข้อเนี่ยมันทำงานได้หมดพอมันทำงานได้หมดเนี่ยก็เกิดภาวะของการเยียวยาคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบใช้เป็นระบบนะคะทางเดินอาหารเนี่ยก็ช่วยได้หรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องลิสิดวงนะคะแล้วก็คนมีปัญหาเรื่องท้องผูกคนมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนอันนี้สำหรับระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังปวดเข่านะคะภูมิแพ้ตัวเองตัวนี้ก็ช่วยลดอาการแล้วก็ปรับสมดุลให้ด้วยเพราะฉะนั้นในเทคนิคที่3เนี่ยจะดีกว่าเทคนิคที่1ที่2แต่ก็ต้องฝึกให้ครบนะคะเราฝึกไปพร้อมกับเหมือนกับตัว SKT 1ก็คือผ่อนลมหายใจออกเวลาเราผ่อนลมหายใจออกเนี่ยเราจะเอนตัวไปข้างหลังเอนพอสบายเอาแค่พุงตึงแต่ว่าเราต้องหลับตาด้วยลองผ่อนลมหายใจออกไปข้างนึงก่อนนะคะเอนไปข้างหลังค่ะเอนไปข้างหลังนะเอาแค่สบายเรานะคะแค่พุงตึงอันนี้แขนก็ตึงก็ศอกก็ตึงแล้วค่อยๆลูบนะค่อยลูบไม่กดนะตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนกระทั่งถึงหน้าแข้งทั้งที่หลับตานี่แหละนะคะลงไปจนถึงแค่ข้อเท้านะไม่ต้องไปถึงปลายเท้าเพราะถ้าเราฝึกการออกกำลังกายแบบอื่นเนี่ยจะไปถึงปลายเท้าแต่เราเอาแค่ข้อเท้านะคะก้มศีรษะลงพอสบายๆช่วงนี้คือหายใจเข้าทางจมูกนะคะเราจะเอนไปข้างหลังนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดไปข้างหลังอีกก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆลูบตั้งแต่ข้อเท้านะคะตรงหน้าแข้งตรงหัวเข่าถ้าเราเอนไปเนี่ยมือเราก็จะเลยเข่าขึ้นมานิดนึงข้อศอกก็ยังตรงมือก็ไม่ต้องเกรงนะคะอันนี้ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้านะคะแล้วก็ค่อยโน้มตัวลงมาข้างหน้าค่อยๆลูบลงมารอบที่2นะก้มลงนิดนึงแล้วก็หยุดหายใจแป๊บหนึ่งเป็นวินาทีผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นกลับไปข้างหลังเงยหน้าพอสบายเอาแค่สบายเราเอาแค่พุงตึงๆนะคะลืมตาได้แล้วก็นั่งตามสบายนะคะ
0: เทคนิค3นี่คือเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้ว
1: เริ่มเยียวยาแล้วค่ะ
0: รู้สึกเหมือนตัวเองก็ได้รับการบำบัดเยียวยาไปด้วยเลย
1: ค่ะ
0: มันช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะหายใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหายใจออกเนี่ยค่อยๆออกเนี่ยลมหายใจจะยาวอยู่แต่เวลาหายใจเข้ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนหายใจสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหายใจเข้าได้ลึกขึ้น
1: ค่ะ
0: หายใจได้สะดวกแล้วก็เวลาเหมือนกับเวลาก้มตัวลงมาข้างหน้าใช่ไหมแล้วเวลาได้ผ่อนลมหายใจแล้วคลายออกรู้สึกสบายมาก
1: ถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็แนะนำให้ฝึกไม่เหมือนเทคนิคที่1นะคะที่ฝึกได้4รอบถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็ให้ฝึกแค่อาจจะเป็นเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นห่างกัน 6-8 ชั่วโมงเพราะว่าใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเทคนิคที่3เนี่ยใช้น้ำตาลในกระแสเลือดเยอะแล้วก็มีการสลายไขมันด้วยดังนั้นเนี่ย
0: ก็รู้สึกเหนื่อยจริง
1: ๆนะคะ ก็แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครจะมาฝึกเทคนิคจะเป็น2หรือเป็น3ก็เหมือนกันให้รับประทานอาหารก่อนเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีสภาวะของการ
0: น้
1: ำตาลค่อนข้างต่ำแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นอันตรายแต่ว่าก็เป็นการป้องกันไว้ดีกว่า

0: 4ล่ะคะอาจารย
1: ์3นี่จะเริ่มแตะในเรื่องการทำงานของสารพันธุกรรมแต่พอถึงเทคนิคที่4เนี่ยคนที่มีปัญหาอย่างเช่นพวกที่เป็นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เล็กเนี่ยจะต้องฉีดยาใช่ฉีดยาอยู่ตลอดแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคพันธุกรรมตั้งแต่แรกเกิดเพราะนั้นเราก็แนะนำให้ฝึกเทคนิคที่4ซึ่งเทคนิคที่4เนี่ยจากการพัฒนางานวิจัยมันทำได้2แบบแบบที่1เนี่ยเป็นการฝึกเคลื่อนไหวอยู่ในท่ายืนนิ่ง
0: ๆต้องยืนใช่ไหมคะ
1: ยืนค่ะยืนค่ะนะคะให้ทำทั้ง2แบบในเทคนิคที่4ถ้าเผื่อคนที่สามารถเดินได้เราก็จะให้เดินให้เดินฝึกแต่ถ้าคนเดินไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆนะคะมือเราจะวางประสานไว้ที่หน้าท้องก็ได้นะคะหรืออาจจะวางไขว้หลังอย่างนี้ไว้ก็ได้นะคะไขว้หลังเสร็จแล้วเท้าที่เรายืนอยู่นิ่งๆนะคะเราเริ่มเคลื่อนไหวนะคะอาจจะยกแค่ส้นเท้าเงี้ยขึ้นแล้วก็ตูลองยกขึ้นมาดูก่อนนะคะตรงนี้เวลาเรายกขึ้นเนี่ยคือเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกเวลาที่เราปล่อยนะคะส้นเท้าบางลงเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆนะคะค่อยๆวางเท้าลงการเคลื่อนไหวกับการหายใจต้องผสมผสานกันไปให้พอเหมาะพอดีพอควรหลับตานะคะหลับตาผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวค่อยๆวางส้นเท้าลงค่ะวางลงเอาชิดกันนะคะวางราบลงกับพื้นวางราบลงกับพื้นแล้วก็นิ่งไว้หายใจตอนนี้หายใจเข้าทางจมูกนะคะลึกค่อยๆยกเปิดส้นเท้าไว้นะคะยกส้นเท้าขึ้นหายใจเข้าลึกนะคะเป่าลมออกทางปากยาววางลงวางเท้าแตะพื้นในการหายใจผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของเท้าในแต่ละข้างเนี่ยเราถือว่าเป็น1รอบการหายใจเพราะฉะนั้นการยกแล้วก็วางเท้าเนี่ยนะคะแต่ละข้างก็จะต้องฝึกไปทั้งหมด45รอบใช่ไหม
0: คะ
1: การหายใจเพราะนั้นถ้าเผื่อต้องเป็นการเดินเดี๋ยวเราเริ่มเดินดีไหมคะต
0: ู
1: เดินเดินรอบนี้ก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นท่าที่สี
1: ่เป็นท่าที่สี่เหมือนกัน
0: การเดิน
1: ถ้าเป็นการเดินเราอาจจะเอามือวางไว้ที่หน้าท้องก็ได้เอาไว้ข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เดินได้แต่ถ้าคนที่เดินไม่ได้ก็ต้องนอนยกเท้าเราเริ่มด้วยเท้าขวากันนะคะยกส้นเท้าขวาขึ้นก่อนนะคะเปิดไว้ก่อนคราวนี้ผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวก็เดินไป1ก้าวนะคะต่อส้นเท้าแล้วก็วางเท้าลงหายใจเข้าลึกเราก็ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นนะคะผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวแล้วก็วางก้าวไปข้างหน้าวางเท้าลงหายใจเข้าลึกยกส้นเท้าซ้ายขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้นนะคะเวลาที่เราฝึกเทคนิคนี้นะคะเดินรอบเก้าอี้ก็ได้พื้นที่ไม่ได้มากมายก็ได้อันนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างการฝึกในที่เป็นจะสมาธิธรรมดาซึ่งเราจะต้องเดินใช้พื้นที่เยอะมาก
0: เดินจงกรมต้องเดินยาว
1: ใช่ต้องเดินยาวแล้วการเดินจงกรมก็หายใจปกติแต่ถ้าหายใจแบบนี้คือหายใจเพื่อช่วยให้เกิดการเดียวยาเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวมันก็จะทำให้การไหลเวียนของสารเคมีต่างๆที่เรา
0: เกิดขึ้น
1: มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายซึ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4มันข้อดีค่ะ
0: ค่ะสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องสังเกตนะคะอาจารย์คือถ้าก่อนหน้านี้ค่ะเราต้องหลับตาตลอดแต่ว่าพอเราเดินก็คือจริงๆเราต้องหลับตาหรือว่าต้องลืมตายังไงอะคะ
1: เราเวลาที่เราเคลื่อนไหวในท่าเดินเนี่ยต้องลืมตานะคะเพราะว่าเดี๋ยว
0: ไม่มั่นคง
1: เราก็อาจจะเป็นอันตรายว่ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายนะคะเราลองวัดปริมาณของสารเคมีในท่านี้ที่เราฝึกนะคะระหว่างท่าตรงนี้ไม่ต่างกันมากเมื่อไม่ต่างกันมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพการเจ็บป่วยของแต่ละคน

0: ี้เป็นท่า2ท่าใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะ
1: ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้

0: กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
1: ถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
2: ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมากๆ
3: รู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเอง
4: อ๋อใช่ๆ
3: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
4: อ๋อเหรอต้องได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
3: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
4: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ่ะเลยชายอยู่ทำไม Subscribe เลย
3: Subscribe เลยค่ะ
4: กดตรงนี
3: ้ตรงไหน

0: ค่ะมาถึง SKT ท่าที่5ค่ะอาจารย์เราต้องมีการปฏิบัติยังไงคะ
1: ในเทคนิคที่5จะเป็นเทคนิคจะบอกว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยที่ไม่สบายมากๆที่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมทั้งอาการต่างๆที่มีที่ปรากฏว่าเป็นความพล่องนะคะไม่ว่าจะขาดไม่ว่าจะเกินเนี่ยถ้าเรามาฝึกเทคนิคที่5เนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องฝึกวันละหลายรอบฝึกแค่วันละรอบเดียวว
0: ันละรอบเดียวว
1: ันละรอบเดียวนะคะหรือถ้าเผื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพสัปดาห์นึงฝึกแค่2ครั้งก็พอในเทคนิคตรงนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็มีการเผาผลาญน้ำตาลเต็มรูปแบบแล้วก็มีการใช้ไขมันนะเผาผลาญในระดับไขมันเนี่ยเต็มรูปแบบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการสูญเสียพลังงานที่เรารับประทานเข้ามาเนี่ยนะคะของที่เรากินเข้ามาจะเอามาใช้เยอะ
0: โอเคค่ะท่าที่5นี่เราต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ยืนแยกเท้าห่างทักกระช่วงไหลเหมือนกับเทคนิคที่2ก็คือชูมือทั้ง2ข้างขึ้นเหนือศีรษะนะคะให้ทดสอบดูก่อนนะคะในเทคนิคที่5จะมีการเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจเนี่ยทั้งหมด60จังหวะหายใจพอลมหายใจเอายาวหายใจเข้าลึกเนี่ยนะคะเราก็จะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะแบบนี้ก่อนอันนี้ซ้อมก่อนนะคะพอลมหายใจเอายาวหายใจแล้วก็เคลื่อนไหวจังหวะที่2จังหวะที่3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะถ้าเผื่อหลายคนบอกว่าโอ้ยมือถ้าจะไม่ถึงพื้นนะคะก็แยกเท้าให้ห่างหน่อยนะคะเราก็เคลื่อนไหวสมมตินะคะสมมติท่านที่จะทำตามนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจเอายาวหายใจเข้าลึกเนี่ยลงไปเรื่อยๆได้30รอบการหายใจแล้วเราก็ฝึกหายใจผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกอยู่ในท่านี้ประมาณสัก3-5รอบแล้วเราก็ฝึกนะเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจขึ้นมาอีก30จังหวะเช่นเดียวกันนะคะพวกนี้จะค่อนข้างช่วยในเรื่องของการปวดสารพัดปวดเนี่ยนะคะที่ปวดหนักๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เอาไม่อยู่เนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่5เนี่ยค่อนข้างไวนะคะไวกว่า4ไวกว่า3ไวกว่า2แล้วก็ไวกว่า1นะคะแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกขึ้นมา1จังหวะผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกขึ้นมาอีกจังหวะนึงผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกขึ้นมาอีกจังหวะนึงบางคนเอาแขนไปก่อนแล้วศีรษะไปที่หลังนะคะก็จะไม่ได้ประโยชน์นั้นระหว่างศีรษะนะคะกับต้นแขนเนี่ยก็คือจะต้องต้นแขนจะต้องแนบหูอยู่ตลอดแล้วค่อยๆขึ้นมานะคะขึ้นมาได้30รอบนะคะมาอยู่ในท่าตรงเหมือนกับเทคนิคที่2แล้วเราก็ค่อยๆลดระดับของมือลงเหมือนกับตัว SKT 2ก็คือค่อยๆคลี่มือออกช้าๆ30รอบหายใจธรรมดานะคะซึ่งเทคนิคตรงนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนานๆพยายามเลยนะใช้เทคนิคนี้แล้วก็จะเห็นผลได้ภายใน1ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็เห็นผลเลย
1: ก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างไว

0: นั่งก็ฝึกได
1: ้
0: นะคะนอนก็ฝึกได้แต่ยืนเนี่ยฝึกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเทคนิคนี้ฝึกไปแล้วหลับนะคะเข้าตูหันศีรษะตรงนี้แล้วหันเท้าไปทางนี
1: ้นอนใช่ไหมคะ
0: นอนค่ะนอนหงายนะคะเข้าตูต้องนอนหงายอาจารย์จะเป็นคนพาฝึกในเทคนิคตรงนี้นะคะผู้ที่ทำการเยียวยานะคะก็จะบอกให้ผู้ที่รับการเยียวยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่เจ็บหนักๆ
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ไม่ตอบสนองละอย่างเช่นคนที่ไม่รู้สึกตัวนะคะเราก็จะให้เขาถ้าเผื่อเขามีญาติ
1: ค่ะ
0: ก็จะบอกว่าให้ช่วยจัดท่าทางถ้าเผื่อว่าคนไข้เขารู้ตัวเดียวก็ให้เอามือสองข้างเนี่ยวางไว้ข้างๆนะคะไม่ต้องเกรงวางไว้ข้างๆตัวนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่ป่วยหนักๆอย่างเงี้ยส่วนอื่นเขาจะไม่ค่อยรับรู้จะรับรู้ได้เฉพาะฟังเสียงเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฝึกสมาธิบำบัดตัวนี้เสียงนะคะศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายในเทคนิคนี้เราจะมีจุดที่จะต้องปฏิบัติสมาธินี่นะคะไล่ลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้านะคะในแต่ละจุดเนี่ยเริ่มศีรษะหน้าผากแก้มนะคะตาคางคอไหล่ต้นแขนมือหน้าอกหน้าท้องหลังต้นขาเข่าน่องแล้วก็เท้าแล้วก็ทั้งตัวในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมด25ครั้งซึ่งในเทคนิคนี้จะใช้เวลาในการเยียวยาประมาณ45นาที
1: เป็นเวลานานมาก
0: จากงานวิจัยเนี่ยนะคะเราใช้เทคนิคนี้กู้คนไข้กลับมาได้ 50% อย่างคนไข้ที่หนักๆเนี่ยนะคะบางทียังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็คือสามารถที่จะหายใจเองได
1: ้
0: นะคะ
1: ควรจะฝึกอาทิตย์ละครั้งหรือวันละครั้งคะอาจารย์
0: ถ้าเป็นคนที่ไข้ไม่รู้สึกตัวนะคะ3รอบเหมือนกัน

0: SKT ท่าที่7ค่ะอาจารย์เราต้องมีวิธีทำยังไงบ้างคะ
1: ช่วงแรกๆที่เราเริ่มนะคะฝึกเนี่ยเราใช้เป็นท่ายืน
0: ท่ายืนนะคะ
1: แต่ตอนนี้เพื่อให้เหมาะกับในอนาคตข้างหน้ามีผู้สูงอายุเยอะมากเทคนิคที่7เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีพลังงานน้อยนะคะแล้วก็เจ็บปวดเยอ
0: ะ
1: ก็จะใช้เป็นนั่งฝึกดีไหมคะ
0: นั่งฝึก
1: นั่งฝึกนะคะขัดสมาธิได้
0: ค่ะ
1: ในเทคนิคที่7เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เราฝึกหายใจผสมเคลื่อนไหวนะคะในท่าเขาเรียกว่าขนานกับพื้นโลกนะคะเป็นขนานพื้นโลกซึ่งในท่าอย่างเงี้ยเวลาที่เราฝึกเนี่ยในแนวขนานก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนั้นผู้ที่สูงอายุหรือมีพลังงานน้อยเนี่ยก็ให้นั่งฝึกอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝึกในลักษณะแนวตั้งการฝึกอย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องการเยียวยาในเอาไว้ว่าข้างในนะคะขั้นตอนที่1เราก็ยกก็ต้องยกมืออย่างนี้นะคะถ้าไม่ต้องเกรงเราขยับมือเข้าหากันแค่นี้นะคะก็ขยับมือออกนะคะห่างกันเท่ากับช่วงไหล่นะคะขยับมือเข้าแล้วก็ขยับมือออกนะคะการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยนะคะต้องผสมผสานไปกับการหายใจกับตัว SKT 1เริ่มหายใจทางปากยาวพร้อมขยับมือออกค่ะหายใจเข้าขยับมือเข้าเราก็จะเริ่มหลับตานะคะเป่าลมออกยาวขยับมือออกหายใจเข้าลึกขยับมือเข้าเป่าลมออกยาวขยับมือออกเราจะฝึกในขั้นตอนที่1 30รอบถึง40รอบการหายใจอยู่ในท่านี้นะคะพอขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการฝึกในแนวดิ่งเราจะค่อยๆเหมือนกันเรายกแกกันประคองมือขึ้นช้าๆนะคะให้เลยยกมือขึ้นให้เลยนะไม่ต้องเกรงนะคะแล้วค่อยๆประคองมือลงความห่างของมือสองฝ่ามือเนี้ยคือช่วงไหล
0: ่ช่วงไหล
1: ่ค่ะช่วงไหล่นะคะแล้วค่อยๆประคองขึ้น

0: เวลาประคองขึ้นคือหายใจเข้าหายใจเข้าทางจมูกค่อยๆยกลงประคองลงเนี่ยคือเป่าลมออกยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกประคองขึ้นผ่อนลมหายใจออกยาวประคองลงค่ะในเทคนิคที่7ถ้าเผื่อคนที่ป่วยแล้วเอาไปใช้ผสมกับเทคนิคที่3เช้าฝึก3นะคะเที่ยงฝึก3แล้วเย็นฝึก7ประสิทธิผลของการเยียวยานี่จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบางคนไม่ค่อยได้ทานข้าวถ้าจะไปฝึกเอาเทคนิคที่3เนี่ยซึ่งมันใช้น้ำตาลเยอะก็จะไม่เหมาะเพราะนั้นก็อาจจะฝึก3เช้าทานข้าวเที่ยงก็ฝึก3แล้วเย็นเราทานน้อยปกติเราใช่มั้ยคะจะเข้านอนแล้วก็ฝึก7ดังนั้นก็เหมาะแล้วจากผลของการวิจัยเนี่ยในเทคนิคที่7เนี่ยเส้นเลือดขยายไวมากก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจ
1: หลอดเลือดตีบ
0: ค่ะหลอดเลือดตีบทั้งในสมองทั้งในหัวใจด้วยการมีบาดแผลก็เยียวยาได้นะคะแล้วคนที่มีปัญหาการเจ็บป่วยหนักๆนะคะถ้าผ่านเทคนิคที่6มาก็ขอให้ฝึกร่วมไปกับเทคนิคที่7อันนี้เป็นผลลัพธ์ของเทคนิคที่7

0: 8ค่ะอันนี้เป็นท่า2ท่าใหม่ใช่ไหมที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะท่านี้คือสำหรับคนที่เป็นหนักมาก
1: หนักมาก
0: แต่ว่าท่านี้น่าจะต้องเป็นท่านอนไหมคะอาจารย
1: ์ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: คล้ายๆกดจุด
1: แต่ไม่ใช่
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้ตัวรับสัญญาณที่เราจะใช้ในเรื่องการเยียวยาเนี่ยก็คือภาษาทั่วๆไปการปฏิบัติสมาธิบนศีรษะของคนไข้เทคนิคที่8เนี่ยจะเป็นการผสมผสานคลื่นไฟฟ้าระหว่างผู้ที่ให้การเยียวยากับคนไข้ซึ่งบางทีมีการพล่องในเรื่องการทำงานเพราะนั้นเราก็จะใช้มือของผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะฝึกสมาธิบนศีรษะของคนที่ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยนะคะถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่สบายอยู่ในสภาวะฉุกเฉินการใช้เทคนิคที่8เนี่ยจะต้องค่อนข้างเคลื่อนไหวมือค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นคนที่เรื้อรังนะคะนอนเยียวยาเฉยๆไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคที่8เนี่ยช้าๆได้นะคะทั้งหมดนะคะในเทคนิคที่8ที่เราจะใช้เนี่ย7ขั้นตอนทั้งหมด10รอบในขั้นตอนที่1เนี่ยนะคะกำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างเนี่ยมาเรียงกันไว้เนี่ยนะคะแล้ววางไว้ที่ตรงกลางตรงหน้าผากนะคะขยับมือลากนิ้วเบาเหมือนเท่ากระดาษทิชชู่นี้นะคะลากลงมาจนกระทั่งถึงไหล่ผมหน้าผากขวาซ้ายสลับกันตั้งแต่ระหว่างคิ้วนะคะกลางหน้าผากจนกระทั่งถึงไหล่ผมเนี่ยทั้งหมด40ครั้งนะคะขั้นตอนที่2กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วโป้งนะคะมาต่อกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางนะคะเหนือคิ้วแล้วก็ลากมือ2ข้างออกเป็นเส้นตรงไปไว้ที่ไรผมข้างๆขมับเนี่ยนะคะลากทั้งหมด40ครั้งแยกออกจากกันเบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่เองค่ะนะคะขั้นตอนที่3นะคะฝ่ามือ2ข้างนะคะใช้นิ้วกลางนะคะแตะที่หางคิ้วตรงขมับนะคะลากเบาๆนะคะขึ้นมาหาตัวเราเหมือนกระชักข้อศอกเข้ามาเงี้ยนะคะทั้งหมด40ครั้งขั้นตอนที่4กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างวางไว้นะคะตรงหูไรผมนะคะข้างหูเนี่ยนะคะแล้วก็เดินนิ้วสลับเบาๆตามไรผมขึ้นมานะคะจากหูข้างขวามาข้างซ้ายทั้งหมดนะคะนับ40เหมือนกันนะคะก็สลับไปก็จะได้ประมาณ2รอบนะคะไปกลับ2รอบพอขั้นตอนที่5ก็กำปั้นหลวมๆเอานิ้วโป้งนะคะแปะวางไว้ที่ไรผมตรงกลางหน้าผากลากนะคะเหมือนขั้นตอนที่1ก็คือค่อยๆลากนิ้วลงมาถึงกลางกระหม่อมทั้งหมด40ครั้งนะคะไม่จำเป็นต้องให้โดนหนังศีรษะนะคะแค่โดน

0: เส้นผมสัญญาณก็จะวิ่งตามลงไปนะคะทั้งหมด40ครั้งนี่เป็นขั้นตอนที่5พอถึงขั้นตอนที่6 10นิ้วเลยนะคะที่มีนะคะแตะไม่เหมือนสระผมนะคะคือแค่แตะที่ผมแล้วก็สะกิดแค่เบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่นะคะทั้งหมด2มือพร้อมกัน40ครั้งเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่7นะคะช้อนนะคะเอามือช้อนผมข้างๆหูนะคะให้มือเรานี้กำผมห่างประมาณนิดนึงแล้วก็กระตุกเบามากเลย3จังหวะนะคะพร้อมกันทั้ง2มือก็คือ1 2 3ก็นับเป็น1ครั้ง1 2 3ก็เป็น2ครั้ง1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14ครบขั้นตอนที่7แล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนที่1ใหม่
1: พ่อ
0: รู้สึกยังไงบ้าง
1: สบายจังเลย
0: นี่ไม่ครบไม่ครบ
1: แต่ว่าเขารู้สึกอย่างนึงเลยค่ะว่าพอทำไปสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าประสาทการรับรู้ของเราอ่ะจะชัดขึ้น
0: มัน alert ใช่ไหม
1: ใช่มันนี่ส่วนตัวเขาตัวนะคะจะได้ยินเสียงชัดสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันชัดขึ้นรู้สึกที่ปลายเท้ารู้สึกอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกเหมือน
0: ม
1: ัน
0: วิ่งมันวิ่งลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่มันวิ่งลงไปรู้สึกว่าความรู้สึกในเซนส์ในตัวเราอ่ะจะชัดเจนขึ้น
0: คนที่นอนก็ได้ปฏิบัติสมาธิโดยผ่านการปฏิบัติของคนผู้ที่ให้การเยียวยาดังนั้นเนี่ยนะคะตัวเองอาจจะไม่รู้สึกตัวหรือตัวเองไม่สามารถที่จะฝึกได้เนื่องจากว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะก็จะใช้เทคนิคที่8สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการรับประทานยาเนื่องจากมีอาการปวดอย่างเช่นปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือพวกที่ปวดเรื้อรังเนี่ยจะตอบสนองต่อเทคนิคที่8ค่อนข้างเร็วหรือค่อนข้างไวจากงานวิจัยเนี่ยขยับขึ้นเอาไปใช้ในเรื่องการป้องกันฉุกเฉินอย่างเช่นคนที่กำลังเส้นเลือดในสมองจะแตกหรือบางเรื่องในเด็กเล็กที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเด็ก มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นออทิสติก
2: พวกการเร
0: ีย
2: นร
0: ู้อะไรเงี้ยนะคะพอเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเด็กนอนหลับได้ดีลดอาการก้าวร้าวแล้วก็การสื่อสารกับพ่อแม่รวมทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นเพราะนั้นในเรื่องเทคนิคที่8เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังทำวิจัยค่อนข้างมาก

0: ราก็เดินทางมาถึงท่าสุดท้ายแล้วค่ะท่าที่9ถ้าเรียกว่าถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
1: ตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่วิจัยผ่านมาในขั้นหนึ่งละนะคะแล้วก็กำลังเพิ่มเขาเรียกว่าประสิทธิผลว่ามันจะสามารถใช้ทดแทน8เทคนิคได้หรือเปล่าก็ปรากฏว่าในเทคนิคที่9ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมากๆนะคะเราไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นคนไม่สบายมากๆก็คงจะต้องนอนนิ่งๆนะคะลองนอนตะแคง
0: ตะแคง
1: ตะแคงไปด้านนั้นนะคะค่ะนะคะตะแคงไปด้านนอนค่ะในเทคนิคที่9เนี่ยเราจะใช้วิธีการกดนะคะข้างๆตัวรากประสาทที่มันทอดออกจากไขสันหลังรวมทั้งแกนกลางของนะคะการแบ่งครึ่งของสมองทั้ง2ซี่ตั้งแต่ศีรษะกลางกระหม่อมนะคะจนกระทั่งถึงก้นกบผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะจะใช้นิ้วทั้งหมดนะคะห่างกันประมาณ1นิ้วเนี่ยกดเข้าไปตรงที่ศีรษะนะคะในแต่ละจุดที่กดเข้าไปเนี่ยผู้ที่เยียวยาจะต้องทําสมาธิด้วยก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเราก็จะกดไป1ครั้งนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยทั้งหมดในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมดนะคะ5ครั้งก็จะเป็นการทําสมาธิให้กับคนไข้แล้วเราก็จะค่อยๆขยับนิ้วเหมือนกับเดินหนอนนะคะขึ้นมาตั้งแต่ก้นกบมาทางเอวแล้วก็ทั้งศีรษะนะคะก็ลงมาถึงคอก็กดไปอีก5รอบนะคะ5รอบก็คือผู้ที่ทำการเยียวยาก็จะต้องฝึกหายใจทำสมาธิทั้งหมด5รอบเดินนิ้วมาเรื่อยๆตามแกนกลางก็คือลากเส้นนะคะลงมาจนกระทั่งถึงก้นกบเนี่ยเดินลงมาจนกระทั่งนิ้วทั้งหมดเนี่ยมาชนแถวเอวนะคะก็จะใช้การเยียวยานะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยอย่างน้อยในแต่ละรอบนี่คือ30นาที
0: ค่ะก็เสร็จไปแล้วสำหรับเทคนิคที่9ค่ะแล้วเราต้องทำบ่อยขนาดไหนคะอาจารย
1: ์เนื่องจากว่าเป็นการกู้ชีวิต
0: ค่ะ
1: นะคะสภาวะของการเขาเรียกว่าจะเสียชีวิตหรือระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคที่9ดึงหรือกู้ชีวิตของใครกลับมาได้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย

0: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ9เทคนิคของ SKT ค่ะอาจารย์คราวนี้ข้าตูถามเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนแบบละเอียดนะคะสามารถไปติดต่อเรียนได้ที่ไหนคะ
1: เนื่องจากเป็นนโยบายชาตินะคะตอนนี้เรามีสุขภาพดีวิถีไทยทุกโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่รพสตจนกระทั่งโรงพยาบาลในระดับของมหาวิทยาลัยก็สามารถไปขอรับการฝึกเทคนิคตรงนี้ได้นะคะจากเจ้าหน้าที่สุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายชาตินะคะที่จะต้องพัฒนาแล้วก็นำนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ในระดับรากหญ้าจนถึงระดับสูงสุดในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการศึกษาค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ
1: ค่ะก็ฝากทุกท่านถ้าเผื่อท่านฝึกแล้วได้รับผลดีนะคะก็อย่าลืมเผื่อแผ่ให้ทุกคนเพราะทุกคนคือญาติกันคือพี่น้องกันไม่ว่าคนจะประชาติไหนศาสนาไหนก็ขอให้ได้นำไปสอนแล้วก็นำไปอบรมเพื่อให้เกิดความผาสุกในระดับประเทศในระดับโลกแล้วก็ในระดับของทุกวัฒนธรรมค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิบำบัดนะคะมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สมพรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะในเรื่องของสมาธิบำบัดค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไปตามหาสิ่งที่อยู่ภายนอกที่จะพยายามรักษาบำบัดตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเรานั่นคือจิตใจของเราที่จะสามารถบำบัดตัวเราเองได้ดีที่สุดนะคะและอย่าลืมว่าถ้าเราสามารถที่จะบำบัดใช้กับตัวเองได้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะอย่างที่อาจารย์สมพรว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: 슈퍼히어로 루엉바랑
1: 무기부
0: วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินน้อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียด

0: ข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาสุ่มแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
1: ้ไว้ไว้
0: ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่ฮึบหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาครับมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียม

0: จอสถานการณ์ที่แบบเราเคยเจอมาแล้วแบบเฮ้ยอยากจะให้กำลังใจเขาหรืออยากจะเชิญชวนอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยครับ
1: คือบางทีเราท้อถอยหรือเราท้อแท้บางอย่างแต่โอกาสที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างหน้าบางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่อยากจะสู้ชีวิตแต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันหรือสู้ชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโอกาสมันมีแน่ๆทุกคน
2: อย่าพึ่งท้อแท้เพราะว่าโอกาสมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นทุกวันน่ะมันจะมีอุปสรรคขอให้มีความหวังในทุกๆวันแค่นั้นเอง
3: ทุกท่านที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเรามีโค้ชทีมชาติคอยสนับสนุนคอยฝึกสอนให้โอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะครับ เรียนเชิญ ทุกท่านครับผม
4: แรกคือเราเรียนรู้นะครับมีกำลังใจนะครับต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือความหวังเราต้องมีความหวังนะครับและอีกประการหนึ่งคือเราอย่าอยู่เฉยลงมือทำจนไปถึงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเชื่อโดยอย่างสนิทใจว่าโอกาสดีๆยังมีรอสำหรับทุกๆคนอยู
2: ่
4: นะครับแล้วก็ฝากสมาคมด้วยสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจหรือสนใจในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเราพร้อมที่จะแชร์โอกาสต่างๆให้กับทุกท่าน
0: เอาจริงดีใจมากเลยที่ได้มาคุยแล้วก็ได้ฟังแบบเรื่องราวของทุกคนเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ฟังที่เป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยจะได้กำลังใจแต่ผมว่าคนทั่วๆไปที่ดูอยู่เนี่ยก็คงได้กำลังใจหรือเห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันคงลิฟต์อัพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาได้เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้แบบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาแชร
5: ์
0: ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วยวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้มาที่นี่ได้มาเจอกับพี่นักกีฬาผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะรวมไปถึงว่าได้มาลองเล่นเปตองก็เป็นอีกวันนึงที่แฮปปี้แล้วก็ได้พลังกลับไปเยอะมากๆครับ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมแท้ผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพร

ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งหนึ่งไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของสิริราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหัวใจอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักนะครับหัวใจคนเราเต้นตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นเราหยุดหายใจนั่นก็แปลว่าเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจกันตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะดูแลหัวใจเริ่มจากชมข้อมูลนี้กันก่อนครับจากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติด1ใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทำให้เราพบว่ากว่า 80% เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง 17,300,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยฟังข้อมูลไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้รวมถึงการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับวันนี้คุยกับหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรัตตรีสุโขสนสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พอคุยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันอาจจะเต้นแรงตามไม่ได้ครับกลัวอุ้ยเสียชีวิตตั้งเยอะแบบนี้เราจะเป็นไหมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นไหมคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยณวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจควรจะกลัวไหมฮะควรจะกลัวมากแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการรักษายาเนี่ยเราไปขั้นเทพแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: สบายใจได้เลยใช่ไหม
1: ขั้นเทพเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีความเสี่ยงจะเป็นแต่ว่าการรักษาการดูแลเนี่ยจะดูแลเราได
1: ้แต่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัด
0: ต่อเนื่อง
1: เคร่งครัดปรับเปลี่ยนชีวิต
0: อ๋อวันนี้ต้องลองฟันกันดูนะครับ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: เส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับท
0: ่อครับ
1: ข้างในนั้นก็จะมีโพรงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตะกรัน
0: ครับ
1: ตะกรันก็คือพลาคที่อยู่ที่ผนัง
0: ครับ
1: พลาคก็จะก่อตัวสะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: วันดีคืนดีพลาคที่บ้านเนี่ยก็จะแตก
0: ครับ
1: พอพลาคแตกปุ๊บเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
1: สิ่งที่อยู่ข้างใต้มันก็จะโผล่ขึ้นมา
0: ครับ
1: มันจะดึงเอาเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะวิ่งมารวมกันแล้วไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเป็น4ตัว8ตัว16ตัว200ตัวเป็นหมื่นๆตัว
0: มันเยอะมาก
1: มาเพื่อที่จะซ่อมแซม
0: อ
1: ุดตำแหน่งที่แตกหรือฉีก
0: ครับ
1: แต่เกล็ดเลือดไม่ได้มาแค่เฉพาะเกล็ดเลือดไปดึงเอาโปรตีนที่เป็นการแข็งตัวของเลือดมาด้วย
0: ครับ
1: เจ้าโปรตีนที่ว่าเนี่ยก็จะมารวมกันกับเกล็ดเลือดบวกกันแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดคำว่าลิ่มเลือดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคลอต
0: เป็นก้อนๆ
1: เป็นก้อนๆเป็นริ่มเลือด
0: นึกภาพเป็นยังไง
1: เคยทานเลือดหมูไหมครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละริ่มเลือดก็คือเลือดหมูแบบนั้นเลย
0: เป็น
1: ก้อนๆเลยนะอุดเส้นเลือด
0: อ
1: ุดเส้นเลือดปุ๊บก็คนไข้ก็เกิดโรคเฉียบพลันขึ้นมาแล้วนี่เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของอัตราตายที่สูง
0: แล้วถ้าเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบผลที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเกิดอะไรได้บ้าง
1: อันนี้ตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างของเส้นเลือดนะคร
0: ับ
1: อันนี้เป็นภาพโมเดลที่เราเห็นเป็นแขนงเป็นเส้นๆเนี่ยคือเส้นเลือดตัวเนื้อหัวใจเนี่ยอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: ตัวเนื้อใจอยู่ใต้เส้นเลือดตัวหัวใจนี้รูปร่างเหมือนกับโพดำ
0: ครับ
1: เหมือนกับตัวไพ่โพดำ
0: ครับ
1: มีเส้นเลือดอยู่ข้างบน

0: มีเส้นเลือดตีบเลือดก็จะเข้าไปถึงเซลล์หัวใจได้น้อยลงนะครับตัวเส้นเลือดหัวใจนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับรากของต้นไม
1: ้
0: มีรากแก้วรากแขนงแล้วก็รากฝอย
1: ก็เหมือนก็ให้น้ำ
0: เพื่อหล่อเลี้ยง
1: แต่นี่เป็นเลือดใช่ไหม
0: นี่เป็นเลือด
1: ไปเลี้ยงที่หัวใจ
0: ถ้าทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือด
1: ครับผม
0: ถ้าหัวใจขาดเลือดมีขนาดใหญ่เช่นถ้าเราตีบตันตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นส่วนต้นของเส้นเลือดอย่างนี้เราเรียกว่าส่วนต้น
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนต้นนี่ส่วนปลาย
1: ครับ
0: ถ้าตีบตันที่ส่วนต้นจะเห็นว่าขนาดของกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยขาดเลือด
1: ครับ
0: หัวใจทำงานบกพร่องหัวใจอาจจะบีบตัวแย่ลงหัวใจอาจจะบีบน้อยลงเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้คือผลกระทบหรือผลลัพธ์ของโรคหัวใจ
1: ครับผม
0: เวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยก็จะมาใน2สภาวะด้วยกันสภาวะแรกก็คือเป็นค่อยไปอาจจะเป็นตั้งแต่อายุ25 30
1: อายุน้อยๆเป็นได
0: ้เดี๋ยวนี้ถึง20ก็เป็นแล้วครับ
1: เหรอ
0: เป็นเพราะว่าการบริโภคเราเปลี่ยนไปเราเป็นโลกาภิวัตน์เราก็จะรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก
1: ครับ
0: อุดมด้วยไขมัน
1: ใช่
0: จริงๆว่าเด็กไทยตัวใหญ่อ้วนนะครับหลอดเลือดเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลอดเลือดเราจะมีตะกรันมาสะสมก็จะค่อยเป็นค่อยไปเป็นมาเรื่อยๆงั้นคนไข้กลุ่มนี้ไม่มีอาการจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่อาการตีบเนี่ยเริ่มตีบจนถึงระดับ 50% ถึง 70%
1: ครับอาการเป็นไง
0: คำว่า 50% ถึง 70% ก็หมายความว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าสมมติเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเราเนี่ยเท่ากับ4มิลลิเมตรถ้าเราตีบแคบลงเหลือเพียง2มิลลิเมตร2ส่วน4ก็คือ 5.5
1: ครับ
0: คูณได้ร้อยก็คือ 50%
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่เราตีบเกินร้อยละ50เราเริ่มผิดปกติละถ้าตีบเกิน 70% เราจะเจ็บหน้าอก
1: ครับ
0: ถ้าตีบเกิน 90% คันนี้รุนแรง
1: อ
0: ยู่เฉยๆก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการอ
1: ัน
0: นี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวตะกรันเนี่ยมันมีความไม่เสถียร
1: ครับ
0: ตะกรันที่ไม่เสถียรก็คือตะกรันที่ผนังบางข้างใต้ตะกรันเนี่ยมีทั้งไขมัน
1: ครับ
0: ตอนที่เราเป็นใหม่ๆก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถพองได
1: ้ครับ
0: ยุบได
1: ้
0: พอแตกแล้วร่างกายก็ซ่อมแซม
1: ครับ
0: พอซ่อมแซมไปนานเข้าก็จะกลายเป็นพังผืด
1: ครับ
0: จากพังผืดก็จะกลายเป็นหินปูระหว่างไขมันที่เป็นไขมันนิ่มๆกับหินปูหรือพังผืดที่แข็ง
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือตัวแยกระหว่างเฉียบพลันกับเรื้อรังคนไข้ที่เป็นหินปูนพวกนี้เป็นเรื้อรัง
1: ครับ
0: หินปูนไม่มีทางฉีกไม่มีทางแตกแต่ถ้าเราเอามือไปเคาะอะไรที่นิ่ม
1: ๆ
0: แตกได้เพราะฉะนั้นการที่ตะกรันที่เป็นไขมันเนี่ยคนไข้ก็สามารถมาด้วยอาการเฉียบพลันได
1: ้ครับ
0: คำว่าเฉียบพลันก็คือผิวของตะกรันที่บางๆเนี่ยแตกคิดถึงไข่ดาวหรือคิดถึงสิวตัวไข่แดงก็ทะลักออกมาเกล็ดเลือดวิ่งเข้ามาปะทะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเฉียบพลันแต่ถ้าเรื้อรังก็คือมันจะติดแคบไปเรื่อยๆเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเซลล์หัวใจก็หิว
1: ครับ
0: เซลล์หัวใจได้รับเลือดไม่พอการทำงานหัวใจก็บกพร่องลงงั้นคนไข้ที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยจะมาเพราะว่าเจ็บหน้าอกรุนแรง
1: ครับ
0: เจ็บเค้นผมใช้คำว่าเจ็บเค้น
1: ครับ
0: เจ็บเหมือนกับถูกบีบถูกเหยียบ
1: ครับ
0: และส่วนใหญ่แล้วจะต้องเจ็บเกิน20นาทีขึ้นไป
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหงื่อแตกร่วมด้วยแต่ที่เราภาษาโบราณเราเรียกว่าเหงื่อการแตกถ้าเจ็บหน้าอกแล้วเหงื่อการแตกหายใจไม่ออกอ
1: ัน
0: นี้เฉียบพลันแน่นอน
1: ครับ
0: ส่วนพวกเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปเช่นยกตัวอย่างออกแรงแล้วก็เจ็บหยุดพักก็หาย
1: ครับ
0: หรือไปเดินปุ๊บก็เดินได้น้อยลง
1: เหนื่อยง่าย
0: เหนื่อยง่ายขึ้นเคยเดินหรือวิ่ง400เมตรเดี๋ยวนี้เหลือ200เมตร
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเคยเดินขึ้นไปได้4ชั้นเดี๋ยวนี้2ชั้นก็ชักไม่ไหวแล้วอ
1: ัน
0: นี้คือพวกเรื้อรัง
1: แต่ฟังมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้20ต้นๆก็เป็นแล้วก็มีอาการได้แล้วใช่ไหมฮะ
0: อาจจะไม่มีอาการแต่เขาจะมีตะกรัน
1: เริ่มต้นสะสม
0: ตะกรันสะสมอยู
1: ่ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เราจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยฮะ
0: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออายุ
1: ครับ
0: พออายุเรามากขึ้นเนี่ยเรามีความเสื่อมสะสมเราเรียกว่าสะสมเสื่อมตามสภาพนะครับแต่ปัจจัยที่เร่งให้อายุเราคืออายุยังไม่ถึงแต่ว่าเป็นโรคได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราคล้ายๆกับเราเรียกปัจจัยเสี่ยง
1: ครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงตัวนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดท่องไว้เลยนะฮะมีสี่สหายถ้ามีครบสี่คนนี้เราแย่นะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนสี่คนนี้ไม่ควรครบเบาหวาน
1: ครับ
0: สูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ความดันไขมันสูงสี่อันถ้าสี่อันนี้บวกอายุมากกลายเป็นห้าโอ้โหคันนี้แย่เลยนะ
1: ครับมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เนี่ยบวกกับอายุมาก
0: ครับ
1: มีความเสี่ยงนะ
0: มีความเสี่ยงทันที
1: ครับแล้วอาการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะบอกเราได้อะไรยังไงบ้างว่าเนี่ยมาแล้วนะเริ่มเป็นนะก่อนที่จะเป็นมากๆแล้วก่อนจะต้องไปรักษาในที่สุด
0: สมมติว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่

0: อายุอยู่ในวัย30ต้นต้น30 35ยังไม่เป็นแต่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพชีวิตเราก็มาตรวจนะครับ การมาตรวจเนี่ยแพทย์ที่ตรวจก็จะดูอายุวัดความดันเจาะเลือดแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: เป็นความดันสูงไหมเจาะเลือดดูระดับไขมันเสร็จแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเข้าสูตรนะฮะเรามีสูตรเพื่อคำนวณค่าความเสี่ยงค่าความเสี่ยงเนี่ยถ้าของต่างประเทศเนี่ยเราเรียกว่าFramingham Risk Score ก็เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาของประชาชนที่ในเมืองFramingham ในสหรัฐอเมริกาเขาติดตามคนไข้เป็นหมื่นๆคนติดตามไป10ปีแล้วดูซิว่าเมื่อคำนวณค่าความเสี่ยงเนี่ยประชากรของเขาจะเป็นโรคหัวใจในอนาคตเท่าไหร
1: ่
0: สำหรับคนทั่วไปที่กำลังเป็นโรคหัวใจไม่มีอาการ เราใช้Framingham Score แล้วประเมินก่อนว่าเป็นไห
1: ม
0: ถ้าสงสัยว่าเป็นเราสามารถไปตรวจต่อได
1: ้
0: การตรวจต่อเนี่ยมีหลายอันนะครับ เช่นการตรวจเดินสายพานเพื่อดูว่าหัวใจขาดเลือดไหมการตรวจวัดหินปูนของเส้นเลือดโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ถ้าหากว่าการตีบตันนั้นเกิน 50% เขาจะเริ่มมีอาการอาการที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยคือ1ออกแรงแล้วเจ็บหน้าอกหรือออกแรงแล้วเหนื่อยงั้นคุณหมอที่ดูคนไข้ก็จะถามเสมอว่าเหนื่อยเนี่ยหายใจลำบากไห
1: ม
0: หายใจเสียงดังขึ้นไหมเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยชวนเข้าไปกำแพงเมืองจีน
1: ทำไมฮะ
0: เดินขึ้นเดินขึ้นกำแพงเมืองจีนแล้วเดินไปแล้วคุยไปด้วยเราจะรู้แล้วครับใครเป็น
1: ทำไมฮะ
0: เพราะพอเดินขึ้นไปมันจะเหนื่อยครับจะพูดติดขัดผมไปรู้สึกเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนนะอันนี้เรารู้ละ
1: ยังไม่ต้องขึ้นไปสูงใช่ไหมถ้าเกิดอาการนี้แล้วใช่ไหมอ
0: ันนี้เราเรียกว่าเหนื่อยขณะออกแรงเป็นต้นนะครับแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยให้เจ้าตัวเป็นคนบอกว
1: ่
0: าที่เขาเดินไปเนี่ยเขาเจ็บหน้าอกไหมเขามีเจ็บเค้นผมอยากใช้คำว่าเจ็บเค้นเพราะเจ็บหน้าอกมีหลายแบ
1: บ
0: คนไข้มาหาเรามันจะมีทั้งเจ็บแป๊บๆเจ็บแหลมๆเจ็บหนักๆเจ็บตื้อๆเจ็บบีบๆถ้าเป็นแบบบีบๆตื้อๆเค้นๆเนี่ยใช
1: ่
0: ถ้าแป๊บๆเจ็บเหมือนกับมีมดกัดมีเข็มแทงไม่ใช่
1: เหรอฮะถ้ามีอาการเป็นในระยะเริ่มต้นแรกๆควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงต่อดีที่จะรักษาเพื่อจะดูแลไม่เป็นต่อไปมากขึ
0: ้
1: น
0: ในเบื้องต้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูซิว่าเรามีความผิดปกติในส่วนไหนบ้างตัวอย่างเช่น1ความดันเราสูงไ
1: ห
0: มชีพจรเราเร็วไหมไขมันเราสูงหรือเปล่า
1: เ
0: ราเป็นเบาหวานหรือไม่เราต้องจัดการลดมันควบคุมมันอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายต้องมาออกกำลังกายเคยกินแบบไม่เลือก
1: ต้องเลือก
0: อาหารห้ามกินบุฟเฟ่แต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยออกกำลังกายลดน้ำหนักอย
1: ่
0: าให้อ้วนฮะเอวอย่าให้รอบเอวใหญ
1: ่
0: ในผู้ชายเราก็รอบเอวประมาณแถวๆ88เซนเราก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วอันน
1: ี
0: ้ต้องควบคุมความดันสูงก็คือเกิน140ความดันตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงน้ำตาลเกิน110ก็ถือว่าไม่ดีนะครับต้องควบคุม
1: ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้มันเกินไปที่จะมีความเสี่ยง
0: คือจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับไม่มีอาการอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมาก
1: ใช่ฮะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆในสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าในประชากรอายุเกิน80ปี
1: ครับ
0: 3ใน4เป็นโรคหัวใจ
1: 3ใน4เลยนะ
0: 3ใน4แต่ไม่มีอาการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอาการการรักษาแทบไม่มีทำได้อย่างเดียวคือการปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์
0: การคุมทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามีความเสี่ยงต้องรับทานยาป้องกันยาป้องกันที่ว่าเนี่ยยาที่เราใช้กันเยอะที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมี2ตัว
1: ค
0: ือแอสพิรินกับสเตตินแอสพิรินคือยาต้านเกล็ดเลือดทำไมต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดเพราะเรารู้ว่าวันดีคืนดีเกล็ดเลือดก็จะก่อเรื่องเกล็ดเลือดจะก่อกลุ่ม
1: เป็น
0: ก่อกลุ่มกันเป็นริ่มเลือดแล้วก็กินยาบล็อกซะอันที่2ก็คือกินสเตตินสเตตินคือยาลดไขมันคอเลสเตอรอลถ้าเราคอเลสเตอรอลสูงแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราจะคุมด้วยอาหารการควบคุมอาหารดีหรือจะกินยาดีไปคำนวณFramingham ก่อนถ้าFramingham มีความเสี่ยงสูงเรากินสเตตินถ้าเสี่ยงต่ำไม่ต้องไปคุมอาหารเอาผมถึงอยากจะเน้นว่าก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานยาเนี่ยเราต้องรู้ว่ายาเนี่ยเป็นทั้งคุณและโทษมีโทษอาหาร

0: แต่มีคุณอนันต์ต้องระวัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำนวณก่อนคำนวณเสี่ยงสูงแล้วค่อยรับทานยา
1: เห็นประโยชน์ของการคำนวณมากๆเราคำนวณได้เองไหมฮะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใส่ตัวเลขคำนวณเองหรือว่าต้องให้คุณหมอเป็นคน
0: ได้ครับ
1: คำนวณให
0: ้ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: นะฮะเราเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับแอปพลิเคชันเรียกว่า Med Equation
1: ครับ
0: Med Equation แต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนะครับเราต้องมีตัวเลขว่า
1: ก็ถามเรื่องอะไรบ้าง
0: ก็ถามเพศ
1: ครับ
0: ถามอายุเราต้องทราบขบวนทราบความดันตัวล่าง
1: ครับ
0: ทราบระดับไขมัน
1: ครับ
0: ทราบระดับน้ำตาลหรือเบาหวาน
1: ในระดับปกติ
0: เขาจะบอกระดับตัวเลขมา
1: ระดับที่เราบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็กินยาคุมควบคุมมันเอาไว้อยู่เนี่ยเราเอาระดับที่เรากินยาควบคุม
0: คือจริงๆแล้วฟาร์มิงแฮมเนี่ยถูกแนะนำไว้สำหรับการมาพบแพทย์ในครั้งแรก
1: ครับ
0: ครั้งแรกเลย
1: อ๋อ
0: คือเรียกว่าคนไข้คนนี้ต้องเวอร์จินจริง
1: ๆครับ
0: มาครั้งแรกเลยนะต้องจับด้วยฟาร์มิงแฮม
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าเสียดายว่าในเวชปฏิบัติของแพทย์ไทยเราเนี่ยแพทย์ไทยเราไม่ได้ใช้ฟาร์มิงแฮ
1: ม
0: เราใช้ความรู้สึกเห็นคนไข้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นก็รักษาเลยงั้นการที่มาใช้ฟาร์มิงแฮมในครั้งที่2หรือครั้งที่3หลังจากกินยาไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะแปรปรวนเช่นเดิมคอเลสเตอรอล250พอกินยาไปแล้วเหลือ180มาคำนวณฟาร์มิงแฮมคะแนนก็ต่ำเป็นต้น
1: ทั้งที่อาจจะมี
0: อาจจะมี
1: โอกาสเป็นอยู่
0: ใช่
1: อย
0: ู่
1: ไปได้อ๋อแบบนี้นะนี่คือการใช้ยา
0: การใช้ยา
1: การรักษาวิธีอื่น
0: เราจะเริ่มรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยอีก2วิธีนะหลังจากใช้ยาแล้วไม่ได้ผลเราก็จะมาคุมรัดเข็มขัดการรัดเข็มขัดคือให้ยาเพื่อที่จะลดการทำงานของหัวใจเช่นให้ยาต้านเบต้ายาต้านเบต้าคือการลดชีพจรลดชีพจรลงเพราะหัวใจเราบีบตัวหัวใจเราเป็นอวัยวะเดียวที่ทำงานตลอดเวลา
1: แม้ว่าจะหลับ
0: ไม่ว่าจะหลับถ้าเราหัวใจหยุดเราก็ไม่มีชีวิตห
1: ั
0: วใจบีบตัวเป็นแสนๆครั้งถ้าผมเปรียบตัวอย่างง่ายๆจะเข้าใจเลยนะครับเปิดพัดลมเบอร์3กับเบอร์1ต่างกัน
1: อ๋อแน่นอน
0: เปิดพัดลมเบอร์3มอเตอร์ร้อนกว่ากินไฟมากกว่าพัดลมเสียเร็วกว่ากับเมื่อเปิดเบอร์1
1: ครับ
0: แต่ดีสุดคือไม่เปิดพัดลมใช่มั้ยครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าหัวใจเราหยุดเต้นไม่ได้แค่นั้นเอง
1: บางคนจะถามว่าอ้าวก็หมอบอกให้ออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายหัวใจยิ่งทำงานหนักยิ่งเต้นแรงเลือดสูบฉีดอุดถี่มากมันก็จะยิ่งไปเพิ่มให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น
0: อันนั้นคือการออกแรง
1: ครับ
0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอและทำอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปสัปดาห์ละ5วันถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอยู่ดีเราไปวิ่ง30นาทีเนี่ยหัวใจเราจะขึ้นปื๊ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อันตราย
1: อันตรายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแท
1: ค
0: เสียชีวิตเลย

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้าง

างแล้วในโซนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ปะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดลำเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI คือเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิด

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะบริเวณภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: อ๋อฮะบอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: ไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
1: เฮ้ยรถเธอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ทานนี่แหละ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่เปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวรีบไปกันเถอะ

0: ฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าว
0: เสียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังพักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นไงเหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
2: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือน

0: ณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลย
6: เดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้
7: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
3: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5วัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
1: สวัสด
0: ีค่ะและขอสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาทันแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
2: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัว

0: มากไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำโรคริดสีดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
1: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับเวลาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดสีดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: Dream it talk do and don't
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: คำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดได้ง่ายจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะสารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลายๆท่านก็คงหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเดินทางต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปพบปะครอบครัวตามช่วงเทศกาลนะคะแต่ยังไงแล้วติดตามชมรามาชาแนลพร้อมกับรายการลัดคิวหมอรามาเราพบกันเป็นประจำไม่มีวันหยุดสำหรับจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอ2ท่านนะคะเราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์พิษค่ะอาจารย์พิษก็มาคุยกับเราเป็นประจำนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินทร์แววพาณิชย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์พี่และอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีพี่ตาสวัสดีอาจารย์ป๊อปค่ะ
0: มาพบกันนะคะในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะแต่ในช่วงวันหยุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรือที่อาคาร1นะคะแล้วก็ที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีจุดหลักๆสำหรับการบริจาคโลหิต2จุดค่ะนะคะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและพักกลางวัน1ชั่วโมงนะคะอีกรอบหนึ่ง 13:00 นถึง 16:30 นมาบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นนะคะทำให้การขาดแคลนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนั้นนะคะจะได้บรรเทาเบาบางลงค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ประเด็นของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ป๊อปคะอาจารย์พิษคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคหวัดปกติแล้วเนี่ยเด็กๆ เป็นหวัดผู้ใหญ่เป็นหวัดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเป็นหายเรื้อรังคล้ายๆกับว่าเป็นอยู่ตลอดเวลารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทำอย่างไรที่จะดูแลเด็กน้อยคนนี้ได้ไปติดตามเคสตัวอย่างของรายการลัดคิวหมอรามาวันนี้ก่อนค่ะ
2: ปัญหาการเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดเรื้อรังมักจะพบมากในเด็กวัยที่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลทำให้ต้องหยุดเรียนและต้องมาพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กหญิงทันจีราถิ่นเขาน้อยหรือน้องเชอร์แตมในวัย12ขวบได้บอกเล่าเหตุการณ์ของตนเองว่าเริ่มเป็นหวัดตั้งแต่อายุ4ขวบเป็นบ่อยเดือนละ 2-3 ครั้งจนต้องพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวเพราะเมื่อเริ่มมีอาการคัดจมูกน้ำมูกก็จะไหลออกมาเป็นสายในเบื้องต้นคุณหมอเจ้าของไข้แนะนำให้ล้างจมูกก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่เคยหายสนิท
3: คือมันจะรู้สึกคัดจมูกบางครั้งก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาค่ะบางครั้งก็ต้องพกผ้าเช็ดหน้าไปก็หมอให้ใช้น้ำเกลือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือพอดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นบ่อย
4: ๆต่อน้องเขามักจะมีปัญหาเป็นไข้หวัดบ่อยมากในตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็มักจะมีน้ำมูกไหลบ่อยโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวเงี้ยก็จะเป็นรุนแรงหน่อยนึงแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็หายใจเหมือนเสียงอยู่ที่จมูกครับพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มันเลยทำให้เสียบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้

0: นะครับก็เบื้องต้นไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาภูมิแพ้กับให้น้ำเกลือมาล้างจมูกก่อนก็ดีระดับหนึ่งครับก็แต่ก็ไม่หายขาด
1: แม้จะล้างจมูกและกินยาแก้แพ้แล้วอาการของน้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณสุทธิพงศ์คุณพ่อของน้องเชอร์แตมรู้สึกกังวลจึงไปพบคุณหมอเฉพาะทางจนพบว่าต่อมอะดีนอยโตซึ่งแนวทางที่จะหายขาดจากการเป็นหวัดเรื้อรังคือผ่าต่อมอะดีนอยที่โต
0: ก็ที่ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันตัดไปแล้วมันก็จะมีผลดีกับร่างกายเราถ้าไม่ตัดมันก็จะมีปัญหามีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังอย่างนี้อีกครับมีปัญหาเดี๋ยวต้องขาดเรียนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตประจำวันยุ่งยากรักษาดีกว่าให้หายขาดเลยดีกว่า
2: พอดีขึ้นค่ะคัดจมูกอย่างเดียวค่ะน้ำมูกไม่ค่อยไหลแล้วช่วงนี้ก็ไม่กินแล้วค่ะก็ปกติแล้ว
1: น้องเชอร์แตมผ่าตัดต่อมอะดีนอยตั้งแต่เรียนอยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่4ปัจจุบันผ่านมาแล้ว3ปีพบว่าน้องแข็งแรงไม่มีอาการเป็นหวัดเรื้อรังอีกและสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19ได้ตามปกติ
3: กรณีของน้องเชอร์แตมน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นหวัดเรื้อรังไม่หายขาดเนี่ยตั้งแต่4ขวบค่ะและคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต่อมอะดีนอยโตก็เลยผ่าตัดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเคสแบบนี้เราพบเจอบ่อยขนาดไหนคะอาจารย์ป๊อปคะเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังจนต้องผ่าต่อมอะดีนอยออกไปเนี่ยค่ะ
4: จริงๆเป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้เจอเยอะมากนะครับในเด็กเพียงแต่ว่าปกติแต่ละการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าหวัดเรื้อรังเนี่ยเราเอาประมาณว่าถ้าเป็นหวัดติดต่อกันนานเกิน10วันเราก็ถือว่าหวัดนี้มันค่อนข้างนานหรือเรื้อรังนะครับแล้วก็ถ้าส่วนมากแล้วเนี่ยภาวะหวัดเรื้อรังเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเนาะโดยประมาณ 70% เนี่ยสัมพันธ์กับภูมิแพ้นะครับโดยเท่าที่ดูผ่านจากวิดีโอคลิปวิดีโอเนี่ยคาดว่าน้องน่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยจากที่คุณพ่อบอกว่าพออากาศเปลี่ยนหรืออากาศเย็นลงน้องก็จะเริ่มมีหวัดเนาะแต่ว่าการที่มีหวัดเรื้อรังร่วมกับอะดีนอยโตเนี่ยเราเจอไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าภาวะอะดีนอยที่โตหรือต่อมอะดีนอยที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยจะสัมพันธ์กับเด็กที่เป็นภูมิแพ้พอเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจมูกเราก็จะมีการอักเสบบ่อยๆต่อมอะดีนอยเนี่ยคือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกนะครับซึ่งไว้ดักจับเชื้อโรคซึ่งจะโตเร็วในตอนเด็กๆในช่วง6ขวบปีแรกจะโตเร็วมากเลยถ้าเรายิ่งมีการอักเสบคือเป็นภูมิแพ้บ่อยๆหรือเป็นหวัดบ่อยๆต่อมเนี้ยมันก็จะโตขึ้นเร็วหรือจะทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของต่อมอะดีนอยแล้วก็จะทำให้ลูกหรือหลานเราเนี่ยจะมีอาการเป็นน้ำมูกไหลบ่อยๆเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกในบางทีตอนนอนก็เหมือนมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอตลอดได้ครับ
3: แสดงว่าเชิญค่ะเชิญค่ะ
5: ฟังดูเหมือนกับว่าหวัดเรื้อรังกับภูมิแพ้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงกันมากเลยไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะแยกยังไงอะคะ
4: ครับคือจริงๆหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ย 70% เนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่อาจจะทำให้มีน้ำมูกเรื้อรังได้ก็เช่นเรามีความผิดปกติทางกายภาพของโพรงจมูกอาจจะโพรงจมูกตีบแคบหรือผิดปกติไปนะครับซึ่งถามว่าเราจะแยกยังไงเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นหากเรามีจามีคันจมูกมีคันตาร่วมด้วยหรือมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็สัมพันธ์ชัดเจนกับการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเป็นทันทีหรือพอไปเล่นบริเวณที่มีฝุ่นเล่นกับสุนัขหรือแมวที่เราอาจจะแพ้ขนของมันแล้วเกิดอาการขึ้นอันนี้เราน่าจะนึกถึงในกลุ่มเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายๆกับหวัดเรื้อรังได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรณีที่เป็นหวัดเรื้อรังอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลข้างซ้ายข้างเดียวตลอดเวลาไหลเป็นสีเขียวๆตลอดอันนี้เราอาจจะต้องไปมองหาว่ารูจมูกข้างนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติทางกายภาพอะไรหรือเปล่าหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย
3: ์ค่ะในเคสของน้องเชอร์แตมเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ป๊อปตั้งแต่แรกก็คือว่า คนเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าต่อมอะดีนอยทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดมาจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอพบว่าเกิดจากต่อมอะดีนอยโตหมอก็จะผ่าออกอย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าต่อมอะดีนอยมาก่อนเลยนะอาจารย์เรารู้แต่ว่าต่อมทอมซินใช่ไหมมีการต่อมผ่าต่อมทอมซินออกเนี่ยมันต่อมเดียวกันหรือเปล่าคะต่อมทอมซินกับต่อมอะดีนอยเนี่ยค่ะ
4: ครับจริงๆผมชอบคิดว่ามันเป็นพี่น้องกันครับ
3: พี่น้องกัน
4: ค
3: ือ
4: มันไม่ใช่ต่อมเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันครับต่อมทอนซิลอยู่ในเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นต่อมทอนซิลอยู่ในคอหอยเราใช่ไหมครับ
3: ตรงนี้แหละ
4: แต่ว่าต่อมอะดีนอยเนี่ยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกคือถ้าเราเอากล้องส่องเข้าไปผ่านรูจมูกเนี่ยพอถึงหลังโพรงจมูกที่ก่อนจะลงเข้าไปในคอเนี่ยก็ต่อมเนี้ยจะเป็นจะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะฮะมันทำหน้าที่คล้ายกับต่อมทอนซิลเลยก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองใช้ดักจับเชื้อโรคนะครับมันเลยเป็นพี่น้องกันก็มันอยู่ในตำแหน่งทางเดินหายใจที่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่ต่อมเดียวกันครับ
3: อ๋อค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิษค่ะ
5: ค่ะก็ทีนี้นอกจากอะดีนอยต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วทำให้น้องเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ได้บ่อยๆหรือหวัดเรื้อรังเนี่ยยังทำให้อาจจะมีผลอย่างอื่นกับน้องด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ากรณีของผู้ป่วยในวิดีโอคลิปเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องตัดต่อมอะดีนอยออกเลยอะค่ะ
4: ครับกรณีที่มีต่อมอะดีนอยโตหรือว่ามีต่อมอะดีนอยมีการอักเสบเรื้อรังนะครับอย่างที่อาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้เลยก็คือมีน้ำมูกบ่อยน้ำมูกเรื้อรังหรือเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกนะครับซึ่งไอ้ตรงตัวต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยจริงๆพอดีมันอยู่หลังโพรงจมูกมันอาจจะไปขวางการไหลของเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากไซนัสหรือจากหูของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการของไซนัสอักเสบก็ได้เรื้อรังหรืออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบก็ได้นะครับและอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากนะปัจจุบันก็คือผู้ป่วยเด็กของเรานะครับมาด้วยอาการนอนกรนก็คือนอนกรนนอนกระสับกระส่ายหายใจเสียงดังซึ่งพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีต่อมอะดีนอยที่โตเยอะโตมากจนทำให้เวลาหลับเนี่ยมันก็ไปขวางทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากก็เกิดเสียงโกรนดังครอกเกิดขึ้นครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นตรวจพบว่าต่อมอะดีนอยโตหรืออักเสบเรื้อรังร่วมกับอาจจะมีไซนัสอักเสบหูชั้นกลางอักเสบหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องพิจารณาว่าจะจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าครับ
3: ค่ะ
5: เมื่อเขาโตขึ้นแล้วต่อมพวกนี้มันจะยุบไหมคะอาจารย
3: ์
5: ถ้าสมมติว่าเรารักษาเรื่องของภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆอย่างนี้เขาจะมีโอกาสที่ตัวต่อมเนี่ยค่ะมันจะยุบไปเองไหมคะ
4: ครับโดยปกติตามธรรมชาตินะครับต่อมเนี้ยจะโตไวในช่วงแบบ6ขวบปีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยต่อมมันก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปครับถ้ากรณีที่ต่อมเรามีอาการของต่อมอะดีนอยที่โตนะครับอย่างที่อาจารย์พิษบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีเช่นเราขจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นของเรามีการใช้ยานะครับเช่นยาพ่นจมูกสเตียรอยด์หรือยากินรักษาอาการแพ้เนี่ยมันสามารถทำให้ต่อมอะดีนอยเนี่ยไม่โตมากขึ้นหรือยุบลงได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้การรักษาด้วยยาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมครับ
3: ค่ะแสดงว่าถ้าพบว่าต่อมอะดีนอยโตเนี่ยแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารักษาตัวดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องผ่าออกใช่ไหมคะ
4: ครับก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนแล้วก็ประเมินแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าต่อมอะดีนอยโตเราอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาก่อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ครับแล้วก็นัดน้องมาประเมินอีกทีนึงว่าอาการดังกล่าวอาการหายใจลำบากอาการนอนกรนหรืออาการน้ำมูกเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบเนี่ยมันหายไปหรือดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปครับ
3: ค่ะแต่ในเคสของน้องเชอแตมที่เป็นเคสของเราในวันนี้นะ อาจารย์พิษเราก็เห็นว่าน้องบอกว่าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ได้เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบนั้นแต่ดิฉันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีต่อมอะดีนอยแล้วอ่ะเพราะอาจารย์บอกว่าต่อมอะดีนอยคือต่อมน้ำเหลืองที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมมันดักจับแล้วอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่ช่วยดักจับเชื้อโรคสิคะอีกหน่อยเชื้อโรคมันก็จะโจมตีระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายหรือเปล่าคะสงสัยค่ะอาจารย์คะ
4: โชคดีนะครับที่ทางเดินหายใจเราไม่ได้มีต่อมน้ำเหลืองคือต่อมอะดีนอยที่เดียวเรามีหลายที่มากๆครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดต่อมอะดีนอยออกเนี่ยไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจ

0: ราลดลงหนำซ้ำก็คือต่อมอะดีนอยที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคได้แล้วเพราะว่าในต่อมอะดีนอยมันเต็มไปด้วยพังผืดไปหมดบริเวณที่จะจับเชื้อโรคมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันดันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนทำให้เกิดการอักเสบบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆแทนเพราะฉะนั้นพอตัดปุ๊บโอ้โล่งเลยเด็กบางคนก็คือมาแบบไม่เคยนอนหลับสนิทมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าไปก็นอนหลับสนิทแบบมีความสุขขึ้น
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พิษงั้นถ้าดิฉันจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าเจ้าต่อมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เด็กไม่เป็นหวัดเรื้อรังมันเป็นอวัยวะมีประโยชน์กับร่างกายสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
0: จริงๆยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์คือไว้ขจัดเชื้อโรคแต่เมื่อใดก็ตามที่มันทำหน้าที่ผิดปกติไปคือมันไม่สามารถขจัดเชื้อโรคแล้วมันดันโตมากผิดปกติหรือติดเชื้อบ่อยอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปครับก็ต้องตัดออก
1: โอเคค่ะเชิญอาจารย์
2: คำถามสุดท้ายของพีทค่ะมันน่ากลัวไหมคะอาจารย์การผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์เนี่ยคือพี่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคือแค่พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในเด็กตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะกังวลอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องมาผ่าตัดอะไรที่เป็นข้างหลังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันดูเป็นการผ่าตัดที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์
0: ครับคือจริงๆคือในฐานะหมอเด็กแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเยอะพอสมควรนะครับคือปกติมันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มากใดๆนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอวิสัญญีคุณหมอดมยาสลบมีคุณหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นคุณหมอผ่าตัดซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์อยู่แล้วนะครับโดยมากเนี่ยใช้เวลาผ่าไม่นานแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ย2วันก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่มีแผลให้เราเห็นแบบจากภายนอกด้วยนะครับเพราะเขาผ่าตัดผ่านทางช่องปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะฟื้นตัวเร็วภายใน1อาทิตย์ก็แบบเหมือนเป็นปกติเลยคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ค่ะไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ได้ใช้เวลานานฟื้นตัวได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหวัดบ่อยๆน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยพาไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุนะหาสาเหตุที่ต้นเหตุดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เด็กแบบว่าเป็นอยู่นานๆ นะเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาเอาละค่ะเข้าสู่คำถามของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมฝากคำถามไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะคำถามแรกมาจากคุณอนันต์ค่ะคุณอนันต์อายุ25ปีนะคะบอกว่าต่อมทำซินโตค่ะตอนแรกมีเสมหะพอไปหาหมอก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมดแล้วปรากฏว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วครับดูเหมือนจะหายแต่พอวันนี้ต่อมทำซินมันโตอีกแล้วครับควรไปให้หมอฉีดยาต่อหรือตัดสินใจตัดต่อมทอมซินออกดีครับคุณอนันต์ถามมาค่ะ
0: เดี๋ยวผมลองตอบก่อนแล้วอาจารย์ผิดช่วยเสริมนะครับ
1: ค
0: ือถ้าในแง่มุมของหมอเด็กหรือเด็กโตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าต่อมทอมซินที่โตเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตแล้วมีการอักเสบหรือเปล่าคือถ้าเป็นต่อมทอมซินอักเสบเป็นหนองแล้วก็เป็นบ่อยเช่นปีหนึ่งเป็นแบบ 3-4 ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอมซินออกนี่เราคงต้องให้คุณหมอดูว่าต่อมทอนซิลเนี่ยมันโตแบบปกติหรือโตผิดปกติเราคงต้องประเมินดูอีกทีนึงถ้าสมมติโตแล้วหายใจปกติไม่มีการอักเสบแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มีภาวะนอนกรนอะไรบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์พิษลองเสิร์ชอะไรเงี้ยมุมผู้ใหญ่อะครับ
2: ค่ะเช่นกันนะคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือว่าเราต้องดูความถี่ของการติดเชื้อกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของต่อมทอนซิลค่ะหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นหายๆเนี่ยก็ทำให้เขาจะต้องมาหยุดงานหรือว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้ามันอักเสบเยอะมากๆเนี่ยแล้วโตมากๆเนี่ยมันก็จะมาอุดทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับต่อมอดีนอยในเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตัดออกพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนจะเพิ่งเป็น ค่ะเหมือนจะเพิ่งเป็นแล้วก็เห็นว่ามันโตแล้วไปฉีดยาแล้วมันยุบแล้วมันก็กลับเป็นอีกเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของจำนวนระยะเวลาค่ะรวมถึงจำนวนเรื่องของยาฆ่าเชื้ออักเสบต่างๆนะคะว่าทานเนี่ยครบขนาดยาหรือยังค่ะแล้วก็ อาการที่เป็นใหม่เนี่ยมันคือที่หายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นอาการที่เป็นของเดิมที่ยังไม่หายไปค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็น่าจะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือต้องดูระยะเวลาของโรคด้วยว่าเป็นมานานแล้วเรื้อรังหรือเปล่าเป็นบ่อยๆหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพอโตปุ๊บตัดเลยหมอคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคำถามของคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาอายุ30ปีบอกว่ามีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็คันจมูกตอนข้างหน้านะคันจมูกหน้าบางทีตอนเช้านี่คันแล้วก็เกาจนตาแดงไปหมดเลยค่ะกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ไม่หายควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะน้ำมูกไหลคันจมูกด้วยค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าฟังดูเนี่ยอาการคล้ายๆกับโรคภูมิแพ้นะคะก็วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีอาการคันจมูกนะคะคันตาน้ำมูกไหลปรากฏว่าอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงเช่นเราปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้พวกฝุ่นต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างถ้าเรากำจัดปัจจัยกระตุ้นออกแล้วค่ะแล้วทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมีหลายชนิดมากเราไม่ถูกกับยาตัวที่หนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่อาจารย์มักจะแนะนำเสมอค่ะก็คือการล้างจมูกนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอคลิปที่น้องบอกว่าพยายามล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันต่างๆได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะจากคุณจุเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราคุยถึงเรื่องของตอบอะดรีนอยด์โตนะคะก็เลยถามให้น้องชายค่ะน้องชายคุณจุอายุ23ปีนะคะสูง170ซมหนัก67กกเป็นคนที่ก็รูปร่างปกติไม่ได้อ้วนแต่ปัญหาคือว่านอนกรนค่ะเป็นคนนอนกรนทุกคืนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้เกี่ยวกับต่อมอะดรีนอยด์โตหรือเปล่าคะ
2: อาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยลักษณะการดูแลเนี่ยน่าจะคล้ายกับในเด็กอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีก่อนถ้ารักษาภูมิแพ้ให้ดีแล้วยังนอนกรนอยู่เยอะมีเสียงครื้นคลาดเนี่ยอันนี้ง่ายมากไปพบคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็จะตรวจดูคุณหมอจะมีอุปกรณ์ส่องเข้าไปนะคะดูด้านหลังจมูกที่เป็นกระจกกลมๆอันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเออเรามีต่อมอะดรีนอยด์โตไหมค่ะรวมไปถึงเรื่องของการนอนกรนเนี่ยอย่างที่ในรายการของเราได้พูดหลายครั้งบางคนกรนเนี่ยแต่ไม่หยุดหายใจนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ถ้ากรนแล้วมีหยุดหายใจด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการเอาต่อมที่หรือบริเวณที่มีการอุดตันเนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นหรือขยายให้กว้างขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะการนอนกรนนี่บางทีถ้ามันไม่ถึงกับจะต้องแบบจะส่งผลกระทบอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าแต่บางทีมันรำคาญคนนอนด้วยไงอาจารย
2: ์ใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันดังมากจริงๆค่ะ
1: โอเคค่ะคำถามต่อไปของคุณแอมค่ะคุณแอมถามให้ลูกชายอายุ6ขวบนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าลูกชายชอบคันจมูกในตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็ลูกชายเนี่ยเวลานอนก็หายใจเสียงดังค่ะอยากถามว่าถ้าในเด็กนะต่อมทอมซินตกอันตรายมากไหมคะและต้องรักษายังไงคะลูกชายเนี่ยอาการแบบเนี้ยที่บอกว่าคันจมูกในตอนเช้าแล้วก็นอนหายใจเสียงดังเนี่ยอาการอย่างเนี้ยใช่ต่อมทอมซินโตไหมคะลูกชายเป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
0: ครับก็จริงๆเหมือนกับน้องผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเคสของอาจารย์พีทเมื่อกี้แล้วก็คืออันดับแรกก็ ประวัติเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เลยนะครับก็คือมีคันจมูกบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยทีนี้โดยส่วนตัวอยากแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็ประเมินวินิจฉัยและรักษาเรื่องภูมิแพ้ให้ดีก่อนนะครับโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการใช้ยาเนี่ยการนอนกรนหรือนอนหายใจเสียงดังน้ำมูกเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ได้เลยครับดังนั้นก็อยากจะให้มาประเมินและรักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วระหว่างประเมินหรือคุณหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็จะดูได้ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาการดูได้ด้วยว่าโอเคถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นยังกรนมากอยู่อันนี้เราก็ค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจำเป็นที่จะต้องประเมินในเรื่องของการตัดต่อมทอนซิลในนิ้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้

0: อย่างครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการนอนกรนหายใจเสียงดังมีภูมิแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าเป็นต่อมทอมซินโตหรืออะดีนอยโตเพราะว่ามันเป็นอาการหลายโรคได้เลยได้มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พิษ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มให้เลือกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะคะยาพ่นที่จมูกนะคะหรือยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้แล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบทานยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ยาลดอาการแพ้เฉพาะที่ได้ค่ะแต่ต้องเรียนว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเวลาพูดถึงอาการคันจมูกคันตาเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นภูมิแพ้ที่ไม่รู้นะคะว่ามันคันมากจริงๆค่ะจำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เล็กๆแล้วไม่รู้แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะจำได้ว่าตัวเองแอบเอาคัตเติ้ลบัตรแยงเข้าไปในจมูกมันคันมากค่ะ
1: คันอย่าเกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการมาพบแพทย์เพื่อปรับยาลดอาการคันหรืออาการภูมิแพ้พวกเนี้ยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ตา
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณวันค่ะคุณวันถามให้คุณพ่ออายุ69ปีนะมีอาการสะอึกค่ะคุณพ่อสะอึกต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่หายสักทีเมื่อคืนเนี่ยสะอึกจนอาเจียนเลยค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมไปหาหมอก็เลยสงสัยว่าอาการสะอึกไม่หายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์พิษคะ
2: อาการสะอึกเนี่ยค่ะจริงๆโดยพื้นฐานของการสะอึกก็คือการหายใจกับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมที่ถามฝากคำถามไว้เนี่ยคือคุณพ่ออายุค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มักจะกังวลค่ะอาการสะอึกเนี่ยอาจจะเป็นอาการนึงของการมีอัมพาตอัมพฤกษ์เบื้องต้นก็ได้นะคะในผู้สูงอายุนะคะแผลสะอึกต่อเนื่องแล้วสะอึกมากสะอึกแรงมากจนกระทั่ง
1: อาเจียนเลย
2: อาการอาเจียนใช่ค่ะอาจารย์คิดว่ามาพบคุณหมอเถอะค่ะบอกกับคุณพ่อว่าสะอึก2วันไม่ปกตินะคะต้องมาพบคุณหมอค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องหาต้นเหตุซึ่งอาจจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วเนี่ยเรายังให้ยาเพื่อลดอาการสะอึกได้ด้วยค่ะก็จะได้สบายขึ้นนะคะ
1: อืมค่ะนะคะหลังจากคุณเสร็จแล้วคุณสมชายก็เลยถามให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อของคุณสมชายอายุ80ปีแล้วค่ะได้รับยาลดความดันมาตลอดช่วงนี้ความดันต่ำ80 100 50 60มีภาวะอ่อนควรจะดูแลคุณพ่ออย่างไรคะ
2: อาจารย์คิดว่าหนึ่งคงต้องดูก่อนว่าทำไมอยู่ความดันถึงลดในผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติลักษณะทางสรีรวิทยาค่ะพี่ตาก็คือเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวขึ้นเหมือนสายยางลดน้ำต้นไม้อะค่ะที่เราใช้เป็นประจำใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันนิ่มๆ มันแตกแดดมันก็จะแข็งขึ้นค่ะเส้นเลือดแดงในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันมันผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงมากกว่าที่จะต่ำทีนี้ถ้าประวัติเคยสูงมาก่อนแล้วตอนนี้ต่ำต้องมาหาสาเหตุค่ะว่าทำไมถึงต่ำยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเคยทานยานะขนาดนี้แหละขนาดยาเท่านี้แต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นค่ะมีการทำงานของไตตับเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงยาที่เคยทานอยู่ค่ะพี่ตาก็อาจจะเหมือนกับขนาดยามันมากขึ้นทั้งที่เราทานเท่าเดิ
1: ม
2: เพราะว่าปัจจัยโรคร่วมต่างๆก็อาจจะทำให้ความดันที่มีเนี่ยลดหรือลดหวบหาบได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยมามีอาการพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่พอนะคะน้ำในร่างกายลดลงอาจจะจากการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของพวกนี้มีผลกับการคงความดันในผู้สูงอายุทั้งนั้นสิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะกลัวความดันต่ำมากกว่าเพราะว่าความดันต่ำเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พ
1: อ
2: ผู้สูงวัยอาจจะเกิดอาการวูบได้
1: ค่ะ
2: เบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าให้นำยาทั้งหมดนะคะของคุณพ่อกลับมาเจอคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่เพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะโดยมากคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือต้องวัดความดันท่านอนท่านั่งถ้ายืนดูว่ามีการต่างกันไห
1: ม
2: เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของอาการขาดน้ำเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่แบบความดันของเรานะคะรวมไปถึงคุณหมออาจจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตแล้วก็

0: ปรับเรื่องของยาค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายนะควรจะให้แพทย์เนี่ยควรให้คุณพ่อรีบมาพบแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าความดันต่ำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีละใช่ไหมควรจะรีบหาสาเหตุนะคะโอเคค่ะนะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลปรึกษาให้ลูกสาวนะคะอาจารย์ป๊อปคะลูกสาวอายุ12ปีมีอาการคัดจมูกก่อนนอนค่ะคัดจมูกก่อนนอนทุกครั้งนอกจากนี้ลูกสาวยังมีทอมซินโตร่วมด้วยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลและคุณหมอแนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนเพราะวันไหนไม่ล้างจมูกก่อนนอนก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกอีกแบบเนี้ยลูกสาวต้องล้างจมูกทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: ก็ดูประวัติดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีอาการคัดจมูกเฉพาะตอนนอน
1: นอนก่อนนอนค่ะ
2: อาการเด่นของคัดจมูกนี่คือก็สิ่งแรกก็สงสัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือภูมิแพ้ก็คือมีอาการคัดจมูกได้โดยที่กับประสบการณ์ส่วนตัวครับเราจะชอบถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าในห้องนอนเนี่ยมีตุ๊กตาเยอะไหมคือบางทีเราน้องก็อาจจะแพ้ลายฝุ่นซึ่งอยู่ตามขนตุ๊กตาหรืออะไรพวกนี้บางทีบางคนมีตุ๊กตาเป็น10ตัวเลยลายล้อมอยู่ที่นอนนะครับซึ่งพอออกเนี่ยอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นเพราะว่าดูอาการค่อนข้างแปลกคือเป็นเฉพาะตอนเข้านอนก็คือแสดงว่าถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะต้องมีสารแพ้หรือสิ่งกระตุ้นอะไรที่อยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติยังจำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันยังแน่นจมูกอยู่ทุกวันอาจจะต้องมาติดตามอาการกับคุณหมอซ้ำดูอีกทีนึงว่า มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเช่นอย่างที่อาจารย์พิทพูดไปตอนแรกก็คือยาภูมิแพ้ต่างๆหรือยาพ่นจมูกที่ลดการอักเสบของโพรงจมูกซึ่งอาจจะทำให้อาการคัดแน่นจมูกดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องถ้าต้องเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะไปตรวจซ้ำดู
1: แล้วก็ที่อาจารย์ป๊อปแนะนำคือว่าสำรวจห้องนอนด้วยบางทีอยู่ข้างนอกไม่เป็นอะไรพอเข้าห้องนอนเตรียมจะนอนปุ๊บคัดจมูกเอ๊ะต้องสำรวจแล้วว่าในห้องนอนมีอะไรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์พีทแนะนำว่าอาจจะสำรวจ
1: โดยเฉพาะ
0: เครื่องปรับอากาศค่ะ
1: อากาศด้วย
0: ใช่ค่ะบางบ้านเนี่ยไม่ได้ล้างตรงแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศนะคะมันจะมีฝุ่นขาวๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าฟังอาจารย์ป๊อปแล้วก็รู้สึกเศร้าว่าเราต้องแลกระหว่างเพื่อนตัวเล็กๆบนเตียงนอนหลายๆตัวกับอาการคันจมูกสินะคะสงสารน้องเหมือนกัน
2: เราอาจจะเลือกตุ๊กตาที่มันแบบเป็นเหมือน
0: ขนมากใช่ไหมคะ
2: ไม่ขนมากเป็นแบบเรียบอย่างเงี้ย
1: เอาไปซักก็ได้เอาไปซักบ่อยๆก็ได้
0: อาจจะง่ายกว่า
1: โอเคค่ะคำถามของคุณพลอยนะคุณพลอยบอกว่าขอสอบถามอาการเบื้องต้นของโรคโลหิตจางค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะหายเป็นปกติจากโรคโลหิตจางอะค่ะ
0: โรคโลหิตจางในเข้าใจว่าถามในผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
1: ผู้ใหญ่ค่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะโรคโลหิตจางมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดที่น้อยลงซึ่งการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยที่น้อยลงหรือเม็ดเลือดขนาดเล็กมีความผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะการขาดสารอาหารก็ได้ความผิดปกติในไขกระดูกก็ได้นะคะหรือโรคบางอย่างนะคะที่เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการผิดปกติมีลักษณะผิดปกติพอเลือดเราไหลผ่านไปที่ตับที่ม้ามเนี่ยมันก็เม็ดเลือดแดงผิดปกติมันก็จะจับกินขึ้นมาค่ะก็ทำให้ถูกการทำลายของเม็ดเลือดแดงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเราคงต้องมาดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเรื้อรังเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะมีประวัติทางพันธุกรรมไหมรวมไปถึงการตรวจเลือดนะคะลักษณะแพทเทิร์นของเม็ดเลือดแดงที่เราเจาะมาตรวจเนี่ยค่ะหน้าตาของมันการติดสีของมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดไหมนะคะเป็นเรื่องของการถูกทับลายไหมนะคะหรือการสร้างที่ผิดปกติไหมเสร็จแล้วเนี่ยจุดรักษาตามสาเหตุอาจารย์ไม่แนะนำว่าถ้าเราโลหิตจางนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไปซื้อธาตุเหล็กมาทานหลายคนทำแบบนั้นนะคะก็

0: จะไม่ตรงจุดไม่ตรงรากของปัญหาได้ค่ะอีกอันที่เราเจอบ่อยนะคะในผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนนะคะที่มีประจำเดือนมากผิดปกติก็ทำให้เราโลหิตจางได
1: ้
0: ถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยโลหิตจางเลยนะคะแล้วมาด้วยโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะกังวลก็คือมีเลือดออกแบบเงียบๆอยู่ในลำไส้หรือเปล่าคะในกระเพาะหรือในลำไส้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะพี่ตาถ้าเผื่อว่ามีอาการโดยเฉพาะโลหิตจางที่มีอาการนะคะเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเดินระยะเท่าเดิมเนี่ยแต่ขอบหักเลยนะคะหรือว่ามีลักษณะซีดที่ผิดปกติเนี่ยมีคนทักอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุและจะได้รักษาได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะอาจจะเป็นด้วยกำหรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมาที่ปัญหาของคุณทศพรนะคะคุณทศพรอายุ47ปีค่ะน้ำหนัก72สูง170บอกว่าเป็นคนนอนกรนค่ะนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเป็นประจำอันนี้ก็อันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องนอนไม่พอเนาะก็จะอ่อนเพลียนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นเป็นประจำเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ไปขูดหินปูนที่โรงพยาบาลเอกชนหมอฟันก็ถามว่าอยากติดเครื่องมือช่วยลดการนอนกรนหรือไม่คุณทศพรก็เลยถามหมอฟันว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฟันก็บอกมาว่าหลายหมื่นอยู่คุณทศพรก็เลยถามว่ามีเครื่องมือช่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหลายหมื่นเนี่ยไหมครับหรือว่าถ้าเราจะไปจะใช้เครื่องมือแบบเนี้ยต้องให้หมอฟันทำเองหรือว่าต้องไปปรึกษาหมอทางด้านอื่นด้วยคะ
0: ฟังดูเนี่ยอาการของคุณทศพรเนี่ยที่มีอาการนอนกรนแล้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงโรคของทางเดินอุดกั้นการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับทำให้คุณทศพรเนี่ยอาจจะมีการนอนนะคะที่คุณภาพไม่ดีไม่สดชื่นในช่วงกลางวันได้ซึ่งภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นช่องทางเดินหายใจตีบแคบนะคะจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือลิ้นนะคะลิ้นที่ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็ได้นะคะหรือเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการใส่เครื่องมือช่วยไหมสิ่งที่หลักการของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะทำนะคะก็คือทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ยุบลงมาในระหว่างที่เราหลับก็คือไปถ่างมันเอาไว
1: ้
0: ลักษณะการถ่างเนี่ยมันถ่างได้หลายอย่างมากค่ะพี่ต
1: า
0: หลายครั้งเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นหน้ากากครอบซึ่งเป็นอันนี้เป็นวิธีที่เราส่วนใหญ่ใช้ก็คือครอบลงไปแล้วเราอัดอากาศเข้าไปเพ
1: ื่
0: อจะเปิดทางเดินหายใจให้ค้างเอาไว้อย่างนี้จะได้หลับได้ดีขึ้นนะคะบางคนในบางคนเนี่ยที่มีลักษณะของช่องคอที่ตีบแคบหรือลิ้นที่ตกลงไปเนี่ยคุณหมอฟันเองก็อาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ใส่ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับล็อกเราเอาไว้ให้ลิ้นไม่ตกก็ได้ค่ะวันเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยคงต้องมาประเมินก่อนค่ะประเมินก่อนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยบางครั้งอย่างที่เคสต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าเรารักษาโรคร่วมอื่นๆดีๆเนี่ยอาการกรนดีขึ้นการเดินภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
1: ต้องหาสาเหตุก่อน
0: ใช่แล้วถึงจะบอกได้ว่าเหมาะกับเครื่องมือแบบไหน
1: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับค่ะ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิษเลยครับว่าเราควรต้องหาสาเหตุอย่างของเด็กเราก็ต้องมาตรวจว่าจริงๆบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นจากต่อมทอนซิลอะดีนอยด์นะครับเป็นจากที่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือคางเขาเล็กประมาณนี้คางเล็กคางสั้นซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทางทันตกรรมช่วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจได้หลากหลายเรามีการตรวจการนอนหลับด้วยนะครับคุณตาก็คือเรามานัดมานอนตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเครื่องตรวจ
1: สลิปเทสใช่ไหม
2: ใช่
0: สลิปเทสค่ะ
2: ซึ่งก็สามารถช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าจริงๆพออุดกั้นนี้มันเป็นช่วงไหนของการนอนหลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการประเมินลักษณะกายวิภาคของทางในช่องปากของเราด้วยนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รักษาได้ตรงจุด
1: งั้นคุณทศพรต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็การรักษาก็มีหลายจุดจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหรือว่าจะเป็นหมอฟัน
0: ก็ต้อง
1: ด
0: ู
1: ว
0: ่
1: ามันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะคุณนกค่ะอาจารย์ป๊อปคุณนกถามให้ลูกสาวอายุ3ขวบโอ้3ขวบเองยังเล็กอยู่เลยบอกว่าเวลาน้องหัวเราะเนี่ยพอหัวเราะแล้วสะอึกทุกครั้งที่หัวเราะเลยค่ะพอสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกก็เลยอยากถามว่าแล้วลูกสาว3ขวบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะอาการแบบนี้สำหรับเด็กร้ายแรงไหมคะหัวเราะแล้วก็สะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะ
2: จริงๆที่ผมกังวลใจคือเด็ก3ขวบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงครับหมายความว่าปกติเด็ก3ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเขาจะไม่บ่นว่าแบบเจ็บหน้าอกประมาณนี้ครับคือจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษกล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจซึ่งปกติจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงยกเว้นว่าเป็นแบบตลอดเวลาเป็นบ่อยมันอาจจะบ่งบอกถึงบางโรคนะฮะแต่ถ้าถึงขั้นสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูมีRed Flag Signหรือมีอาการเตือนเราบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เป็นสะอึกตรงไปตรงมาเพรา
1: ะ
2: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พามาพบแพทย์เพราะว่าปวดเลาะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งขนาดเด็ก3ขวบบอกเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามันค่อนข้างเจ็บที่ส่งผลกับชีวิตประจำวันเขาจริงๆหมอเลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะพาให้คุณหมอประเมินสักนิดนึงว่ามีความผิดปกติอะไรไหมหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้ครับ
1: กังวลเหมือนกันเนาะเด็ก3ขวบ
0: ใช่เพราะว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบ่นใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปเพราะว่าภาษาเขายังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเขาบ่นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงค่ะ
1: ค่ะ
0: วันก่อนหลานอาจารย์พีทสามขวบค่ะพี่ตาสะอึกค่ะเขาบอกว่าเขาสะอึกสะอื้นค่ะ อันนี้เป็นปัญหาที่ภาษา
1: เป็นปัญหาที่สะอึกคำถามของคุณแอลนะคะคุณแอลอายุ28ปีบอกว่าเพิ่งลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาว่าอยากทราบว่าการลดน้ำหนักมีผลต่อความดันโลหิตไหมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแอลเคยหนัก90วัดความดันแล้วก็ประมาณ110บวกนะคะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักลงมานะลงมาเหลือ72กิโลกรัมความดันก็อยู่ที่100ถึง110บางครั้งก็ลดลงมา80 90ค่ะผลที่ตามมาคือมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวบางครั้งก็เดินเซด้วยค่ะอย่าพูดถึงเรื่องทำงานหนักค่ะทำไม่ไหวเลยค่ะเป็นลมค่ะอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับการที่คุณแอลเนี่ยลดน้ำหนักลงมาด้วยหรือเปล่าคะแต่ก็วงเล็บบอกมาด้วยนะว่าลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติไม่กินหวานไม่กินมันออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วใช้เวลา4เดือนค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะ
0: คือถ้า4
1: เด
0: ือ
1: น
0: 4เด
1: ือ
0: นลดไป18กิโล
1: 18กิโลใช่ค่ะ
0: 18กิโล
1: ค่ะ
0: เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเหมือนกันนะคะ
1: ประมาณ
0: ขาลงเร็ว
1: เกือบ5โล
0: สัปดาห์นึงเนี่ยลงใช่สัปดาห์นึงลงโลนิดๆเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าลงค่อนข้างเร็วทีนี้ถามว่าน้ำหนักกับความดันสัมพันธ์กันไหมก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าสัมพันธ์กันก็คือการลดน้ำหนักตัวลงความดันจะลงแต่ว่าอันเนี้ยลงเยอะไปพอลงเยอะไปเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยไหมนอกจากการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานน้ำไม่พอนะคะเราทานยาบางอย่างที่อาจจะมีผลนะคะทำให้น้ำหนักเราลงเรากินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คิดว่ามาตรวจสุขภาพหน่อยนึงนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของความดันต่ำเกิดขึ้นเฉพาะท่าไหมนะคะเพราะฟังดูเนี่ยลดไป18กิโลเนี่ยน้ำความดันเนี่ยลงไปถึง10
1: ค่ะใช่
0: 10เกือบ20พอยต์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักตัวที่ลดลงไปค่ะต้องมาหาสาเหตุอื่นด้วยค่ะพี่ตา
1: ค่ะอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะหรือบางคนแบบออกกำลังเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
1: คำถามต่อไปนี้เข้าสมัยเลยพอดีค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจ ATK กันใช่ไหมว่าติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหบางคนนี่ตรวจก็เจอเชื้อนะคะคุณอ้วนค่ะอายุ42หนัก80สูง170นะคะคุณอ้วนบอกว่าตรวจโควิดด้วย ATK ค่ะขึ้น2ขีดนะแต่ว่าคุณอ้วนบอกเข็ดขีดที่2เนี่ยมันจางมากเลยขึ้นมา2ขีดแต่มันจางมากจนแทบมองไม่เห็นไม่มั่นใจก็เลยไปตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำปรากฏว่าขึ้นมา1ขีดก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจให้มั่นใจต้องไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่าตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะ
0: คือในปัจจุบันนี้ในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับวัคซีนครบนะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นอาการเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลนิดหน่อยก็คือว่าคุณว่ามีน้ำหนักตัวที่80กิโลกรัมอาจจะเยอะไปนิดนึงละแต่ไม่ถึงกับเข้าแบบอ้วนมากๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะต้องตรวจซ้ำวิธีการตรวจซ้ำก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเบื้องถ้ามันขึ้นจางๆเราไม่แน่ใจสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอโซเลตตัวเราก่อนแยกตัวเราออกมาก่อนเพื่อลดสมมุติเวลาเป็นจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่นะคะถ้ายังไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปยืนยันอีกครั้งโดยการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันว่าบางคนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไงATK ยี่ห้อนี้2ขีดไม่มั่นใจลองไปใช้อีกยี่ห้อนึงตรวจมันสัก 4-5 ยี่ห้ออย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็จะใช้การยืนยันในอีกวันนึงหรือ2วันถัดไปก็ได้ค่ะเพื่อตรวจซ้ำด้วย ATK นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือในระหว่างที่เราจะรอการตรวจซ้ำเนี่ยเราคิดไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนว่าเราอาจจะใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็พยายามไม่เอาถ้าเราใช่เราก็จะต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นน้อยที่สุดค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ ATK ตัวเองก่อนดีกว่า
0: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะ
1: เชิญค่ะ
0: ในเด็กๆน่าจะตรวจยาก
2: ตรวจยากครับแต่เห็นด้วยกับอาจารย์พิษแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยก็คือโอมิครอนในบางทีตรวจตอนแรกอาจจะยังไม่เจ
1: อ
2: จากประสบการณ์ตรงคือตรวจตอนแรกไม่เจอแต่ว่าให้ยึดถึงความเสี่ยงของตัวเองกับอาการหมายว่าถ้าตัวเองมีความเสี่ยงชัดเจนหรือว่าตัวเองมีอาการชัดเจนต่อให้ ATK แบบยังเป็นขีดเดียวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแยกตัวหรือพยายามจะไม่แบบไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นเยอะเพราะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วก็อีกสักวัน2วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องตรวจซ้ำครับดังนั้นก็คงต้องใช้หลายปัจจัยมาดูว่าถ้าเรายังมีอาการอยู่แม้ว่า ATK จะขึ้นแค่อันเดียวเนี่ยก็ให้แยกตัวออกมาก่อนเราอาจจะพิจารณาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ป๊อปตอนที่ตรวจเจอ2ขีดนั้นแพ้เจ็บคอเหรอคะมีไข้เหรอคะ
2: ผมตรวจเจอขีดเดียวครับมันไม่ขึ้น2ขีดครับ
1: แต่ว่าผมขีดเดียวแต่มีอาการนะคะ
2: แล้วผมมีอาการแบบคันคอมากเลยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เชื่อผล ATK เพราะว่าเรามีอาการแต่ด้วยความเสี่ยงของผมคือผมเป็นแพ้แล้วผมจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยวิกฤตผมเลยตรวจ PCR ซึ่งมันก็โพซิทีฟครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเป็นวันที่4แล้ว
1: หายแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มถามให้คุณพ่อนะคุณพ่ออายุ71ปีคุณแม่อายุ65ปีก็เลยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่นะถามว่าควรจะซื้อวิตามินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีครับคุณพ่อมีโรคความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่และไขมันไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์กินยาแล้วพ่อบอกว่าแพ้ค่ะแพ้ยามีผื่นขึ้นตอนนี้เลยไม่ได้กินยาลดไตรกลีเซอไรด์มาแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกินคุณพ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันส่วนคุณแม่ปกติดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรจะให้กินวิตามินอะไรเสริมไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการควบคุมโรคเรื้อรังแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอาจารย์คิดว่าอันนั้นจะดีกว่าการรับประทานวิตามินเป็นเม็ดๆถ้าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงการขาดวิตามินบางตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาทานอาหารได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการเลือกหมวดในการรับประทานอาหารเท่าไหร่เนี่ยการทานอาหารครบ5หมู่จากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุค่ะเราจะให้วิตามินเนี่ยใน

0: กรณีที่เราคาดว่าเขาอาจจะขาดหรือตรวจพบว่าเขามีอาการหรืออาการแสดงของการขาดวิตามินบางตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยแม้จะขาดแล้วก็ได้ไม่พอแน่ๆนะคะก็คือแคลเซียมค่ะพี่ตา
1: ค่ะ
0: สำหรับคุณแม่เองเนี่ยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะกลับไปดูนะคะก็คือดูว่าท่านรับประทานแคลเซียมจากอาหารเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเผื่อว่าท่านรับประทานจากอาหารได้ไม่พออันนี้เราจะพิจารณาเสริมแคลเซียมได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อีกอันนึงก็คือวิตามินดีค่ะดีด็อกนะวิตามินดีด็อกเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดได้เยอะมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าขาดก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับการขาดแคลเซียมก็คือทำให้กระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดกรองวัดระดับวิตามินดีให้ด้วยค่ะเพราะถ้าขาดเราก็จะเสริมให้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินอาหารให้ครบจะดีที่สุดถูกไหมคะ
0: ใช่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเซฟที่สุดคือรู้สึกว่าอยากให้ทานอะไรจริงๆเนี่ยนะคะ เพื่อความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยก็วิตามินรวมทั่วไปค่ะก็สามารถให้รับประทานได้อันนั้นจะปลอดภัยที่สุดแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทานวิตามินเดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินเดี่ยวๆในขนาดยาที่สูงไม่ควรทานในผู้สูงอายุค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยก็ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะถึงเสริมแคลเซียมใช่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะถ้าจะกินอาหารเนี่ยอะไรที่แคลเซียมสูงแคลเซียมสูง
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดของนมค่ะ
1: นม
0: และผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพี่ตาซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่าผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ย
1: มีปัญห
0: าเรื่องของการย่อยค่ะและการดูดซึมนมไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในอาหารอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเช่นเรื่องของปลาเล็กปลาน้อยนะคะเรื่องของผักบางอย่าง
1: ค่ะ
0: เรื่องของเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แข็งๆเนี่ยค่ะเต้าหู้เหลืองที่มีกลิ่นนิดๆนะคะของพวกนี้จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยการถ้าเราต้องเสริมแคลเซียมจริงๆก็จะเสริมน้อยถ้าเราเสริมแคลเซียมที่เป็นเม็ดน้อยเนี่ยเราก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการกินแคลเซียมก็คือเรื่องของท้องผูกได้ด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะแม่จริงๆแล้วนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เลือกให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอบคำถามได้ทั้งคำถามเด็กคำถามผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาค่ะวันนี้ที่ดิฉันใส่นะคะชุดสีม่วงแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปและก็อาจารย์พิษมากนะคะวันนี้วันหยุดค่ะขอให้ทุกคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
2: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่สองก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอมนะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย์อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจารย์ได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
2: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรอะสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
2: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว์
1: ซึ่งมันหอมมาก
2: ใช่อันนั้นแหละก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลย

0: กับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ้น
1: ถนอมอายุอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
1: อ
0: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึง เนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
0: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่เนี่ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่มั้ยคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมฮะ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะแล้วหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่เหนือจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันนี้เนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based
1: plant based diet
0: อาจารย์ได้ยิน plant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
1: ้
0: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
0: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบ ป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแฟตตี้ลิเวอร์คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริงก์ต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริงก์ต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าฉันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์อาจจะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอ่ะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือ ใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่เพราะว่าถ้าอาจารย์นับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลาย มีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลิน่าโจลี่จะอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: คร
0: ับ โอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนเลยเนี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออะฟลาทอกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี่อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอะฟลาทอกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอกครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อน6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละ นะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอะคือ3วัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอก

0: พูดว่าน้ำหนักปกติเนี่ยครับคำว่าปกติ
1: เท่า
0: แ
1: ไ
0: ต
1: หร
0: ่
1: ่
0: ละคนนี่เท่ากัน
1: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
0: BMI ค
1: คร
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะหรือว่าด
0: ข
1: ัช
0: ยาน ย
1: ี
0: ค
1: มวล
0: ำน
1: ก
0: ี้
1: าย
0: หน่อยนะครับ
1: 25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย100 1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมากโอเค
0: ครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติ
1: ใช่
0: ควร
1: ค
0: จะอยู่ในช่วง
1: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไป
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจนี่เราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะ
0: อา
1: จารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
0: ื้
1: อแดงไม่ได้ห้าม
0: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
1: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
0: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
1: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลิเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลิเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลิเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
0: เพราะฉะนั้นไม่ดูดซึม
1: ใช่มันทิ้งมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเองนะคะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
0: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ใน Mahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
1: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษาที่35พระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามในปี2542สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549จนเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์บริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาทรงเคราะห์ผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์

และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ 2B Number 1และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงค์กิจกรรมการวุฒิยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569ราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:30 นาทีบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัทRelationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสะแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต
เรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ

มีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VR อีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยผ้ายิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Love ภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมและการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ผมเองหลบไป
1: ตาแห้งตามาได
2: ้และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
3: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ยมีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
2: มีความรู้
3: ออกมาด้วย
2: จริงไหมเนี่ย
3: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
4: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าเลยแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
2: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
3: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
2: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเวลาย
4: ังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ยย
1: ัง
4: ชอบแชทชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่า
1: ครับ
4: เราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
5: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
4: ๆดูมีความรู้นะคะ
1: นี่เป็นวิธีที่ดี
4: ใช่ไหมตะกี้ดูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาล
5: ก็ไม่ค่อยได้ใส่ไหม
1: ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้าง
2: ใช่ไหมจ๊ะ
4: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเสียขนาดนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าม
2: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนม
5: ือ
2: ไหน
3: ตีเลยตี
2: มือนี้เหรอครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
3: โอ้ไปหาแล้วลำหอมดี
2: อยากดมกลิ่นแก้มตัวเองน้องมือ

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงพัชราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสอง
0: อย่าง
1: นะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้

0: ตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันนะคะ
1: ประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
1: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
0: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
1: ระคายเคืองตา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
0: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
1: วินิจฉัยโรคก่อน
0: วินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคุณผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงโปรซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำใหคนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
1: อ
0: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
1: 1
0: 2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
1: มากเกินไป
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
1: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
1: จะหลับตาก็ได้ได
0: ้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อไหมคะ
1: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเงี้ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
0: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็นสองแบบก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีสาร
0: กันเสียผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินวันละ 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
1: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
0: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
1: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
1: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
1: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเนี้ยดีไหมคุณหมอ
0: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
1: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
0: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ซีแซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ใน

0: ผักผลไม้ผักใบเขียว
1: แล้ว
0: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
1: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
0: ถ้าตาแห้งมากๆมันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได
1: ้
0: ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตาค่ะ
1: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
0: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส
1: ์
0: ท
1: ุ
0: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
1: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กอายอะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
0: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กอายนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอันตรายมากน้อยขนาดไหน
0: ติดไฟแล้วก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่
1: ยังมองดูอยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยในรถด้วยบางทีตอนมืดเงี้ย
0: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะเราต
1: ้
0: องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกนี้มาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
1: คุณผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับเนี่ยก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

หมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกาย

0: การกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที4. หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ปักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
1: ้คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี
1: ้คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆแล
2: ้
1: ว
2: หมอคือยังไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
1: เปีย
2: ขาใหญ่ขึ้นทุกวัน
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
3: เวลาใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
1: ใช่ค่ะ
3: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
2: นต
3: ั
2: วตรง
3: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี้ข
3: ้
1: างๆแล้วก็ยกแบบนี
3: ้ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตาม
1: ต้องแบบ
3: ใช่
1: ยกสุดนะ
3: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ15ครั้งสลับกันอีกข้างนึง
1: ได
3: ้
1: เลย
3: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยยกแค่ข้างๆ
3: แล้วบางคนอ่ะเวลากางขากางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ข้างเฉย
3: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าๆต่อเนื่องกันสัก15นาที
1: ตรงนี้
3: ใช
1: ่ได้เลย
3: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ข้างก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่คล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
2: คือลำตัวตรงแล้วก
3: ็ใช่ใช่ทำสัก20ทีก็ได้นับเป็น1เซต
1: ค่ะ
3: ทำ3เซตเหมือนกัน

0: เสร็จแล้วก็ขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
1: ก็ต้องเอียง
2: แบบต้องเปิดเท้า
0: เปิดเท้าเปิดเท้านิดนึง
2: เหมือนเลี้ยงโขนนะท่ายักษ
1: ์ใช่ใช่ใ
0: ช่ท่ายักษ์ทศกัณฐ์นางสีดาแล้วก็ค่อยขย่งสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาด้านในใครที่มีปัญหาขาเบี้ย
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจน
3: จริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าและความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่และจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นไปดูแล

ลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationshipมีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรี๊ดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้ เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่2ว่าตกลงตอนเนี้ยที่ก้าวร้าวแบบเนี้ยพฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับบางทีต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่ามีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่

0: 4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆมาชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายด์ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

วัสดีค่ะพบกับรายการคนสู้โรคกับต้นอ้อค่ะคุณผู้หญิงที่มีอาการของประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนมามากจนเกินไปหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ก็ได้ค่ะควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามค่ะติดตามในช่วงสนทนานะคะ

0: คือวิธีการของนักปัญจบันบุญเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ฎีกาไปเรื่อยไรผมก็เลยคิดว่าทำวิธีนี้ทำกับคนไม่รู้จักทำกับคนที่เขาศรัทธาทำกับคนที่เขามาขอเราทำบุญซึ่งบุญอันนี้มันจะบริสุทธิ์มากเพราะเขามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะทำไม่ใช่เราไปขอให้เขาทำไปบอกบุญมาเนี่ยเราไม่เลียลายนะครับหนึ่งไม่เลียลายสองแล้วก็พอมาถึงปลายทางก็ถอดมาช่วยกันนับแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วถ้าเขาทำบุญเราก็บอกว่าปัจจัยบุญที่คุณทำมาเนี่ยนะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละคนนี่ก็หาอยู่หากินกันเองนอนวัดก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วถ้าใครพอจะมีตังค์ก็เช้าเช้าก็ทำร้านนี่สมก็คือเรามาใช้น้ำใช้ไฟใช้สถานที่คืออย่าให้เป็นภาระของวัดคนที่เกษียณเนี่ยผมอยากให้เขามาออกกำลังกายมันจะดีต่อสุขภาพเขาได้ออกไปเห็นโลกกว้างขึ้นได้เห็นวิถีชาวบ้านที่ระหว่างทางถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจาะลึกถึงเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนั้นเราเพียงทำผ่านๆเห็นนั่นทำนามันก็ได้ไปเห็นโลกภายนอกยังดีกว่าอยู่บ้านนั่งหน้าจอทีวีแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนเดี๋ยวก็ป่วย
1: อนุโมทนาสาธุด้วยอะไรอย่างนี้นะ
0: มันมีความสุขในการที่ทำในสิ่งที่ชอบเอาไหมคือเราชอบปั่นจักรยานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยสังคมคือเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆถ้าเทียบกับคนที่เขามีมากๆนะเขาทำได้มากกว่าเราแต่เราเป็นคนเล็กคนน้อยเราอาศัยเอาแรงเป็นบุญหมายถึงว่าเราปั่นอย่างเงี้ยปั่นเพื่อไปบอกบุญกันเนี่ยมันก็ได้บุญทุนมาเป็นทานทุนของตัวเองเนี่ยมากินด้วยเพื่อนมาด้วยกันอ้าวแบ่งปัน
2: ช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคมะเร็งมดลูกและมะเร็งรังไข่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง35ปีจนถึง80ปีค่ะแต่ว่าใครนะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวัฒนัยไกรสรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ค่ะพูดถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็รังไข่ให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะสาเหตุนะคะของตัวมะเร็งมดลูกนะคะก็คือปัจจัยหลักก็คือการที่ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงอะค่ะกระตุ้นเป็นระยะเวลานานเช่นมีประจำเดือนเร็วนะคะหมดประจำเดือนช้านะคะหรือในกลุ่มคนผู้หญิงที่เป็นเบาหวานไขมันนะคะ
2: น้ำหนักเกินอ้วน
3: เพราะว่าความอ้วนเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวเนื้อเยื่อไขมันในร่างตรงผิวหนังเราเนี่ยค่ะมันสามารถเปลี่ยนจากฮอร์โมนตัวหนึ่งกลายเป็นฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจนที่ไปกระตุ้นทำให้เยื่อบุโพรงลูกมันหนาตัวผิดปกติได้นะคะ
2: ผลิตฮอร์โมนมากขึ้นกว่าปกติเลย
3: เมื่อเทียบกับคนที่ผอมนะคะก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะหรือในคนไข้กลุ่มที่ได้รับยาฮอร์โมนเป็นเอสโตรเจนอย่างเดียวนะคะกินก็จะมีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องพันธุกรรมก็เจอได้แต่ว่าเจอไม่ค่อยเยอะค่ะเจอน้อยกว่า 5% ค่ะ
2: แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะกับการที่เราจะเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่า
3: ส่วนใหญ่มะเร็งมดลูกจะมาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดซึ่งจะเจอประมาณ95%เป็นสาเหตุนำ
2: เลือดออกผิดปกติ
3: เป็นอาการนำค่ะ
2: ใ
3: ช่ค่ะก็คือเช่นประจำเดือนมาเยอะมากผิดปกติมากระปิกระปอยมาไม่ตรงรอบค่ะก็อันนี้
2: มานานแบบนี้ได้ไหมคะ
3: ได้เหมือนกันค่ะก็กลุ่มนี้ค่ะก็จะมาทำให้มาพบแพทย์ไวตัวมะเร็งมดลูกเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาเจอเนี่ยก็มักจะเป็นระยะต้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติเขาก็จะมาเร็ว
2: เขาจะเริ่มแบบว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าเป็นอะไรเปล่า
3: เขาก็จะมาเร็วค่ะกลุ่มนี้ก็จะมาเร็ว
2: แล้วในเรื่องของมะเร็งรังไข่นะคะ
3: มะเร็งรังไข่เนี่ยเจอในกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีบุตรนะคะเช่นไม่เคยมีลูกเลยนะคะก็กลุ่มนี้มักจะมาด้วยท้องโตนะคะอืดแน่นท้องกินอะไรอาหารไม่ย่อยขับถ่ายลำบากค่ะมักเจอในผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วอายุเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะถ้ามาแล้วเนี่ยมาด้วยท้องโตท้องมาแล้วเนี่ยมักจะเป็นระยะท้ายๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าระยะต้นคนไข้ไม่ทันสังเกตค่ะว่าเอ้ยกินแล้วอาหารไม่ย่อยอืดแน่นท้องนึกว่าเป็นโรคกระเพาะ กว่าจะกินยาโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นทำนู่นนี่นั่นไม่ดีขึ้นมักก็จะท้องโตแล้ว
2: แล้วแบบนี้คือมารู้ในระยะท้ายๆของมะเร็งรังไข่แล้วจะรักษาหายได้ไหมคะ
3: รักษาได้ค่ะแต่ว่า
2: หายอะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะรักษาได้แต่ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องการกลับเป็นซ้ำเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะเจอเป็นระยะที่สามเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ
2: แล้วในเรื่องของการรักษาของแต่ละโรคมะเร็งนะคะเริ่มจากมะเร็งมดลูกก่อนเรามีการรักษายังไงบ้างคะ
3: ก็มะเร็งมดลูกการรักษานะคะก็คือการผ่าตัดเป็นหลักเป็นการกำหนดระยะของโรคด้วยนะคะก็คือตัดมดลูกนะคะรังไข่ทั้งสองข้างรอบต่อมน้ำเหลืองในรอบเส้นเลือดในอุ้งเชิงกรานแล้วก็รอบในช่องท้องอะค่ะซึ่งหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเราก็จะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะคะก็จะทราบว่าระยะของโรคเป็นระยะไหนนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นก็ผ่าตัดอย่างเดียวจบนะคะโอกาสหายขาดหมายถึงว่าระยะปลอดโรคในช่วง5ปีอะค่ะก็สูงมากนะคะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ95
2: อันนี้คือระยะแรกเหรอคะ
3: ใช่ค่ะต้องเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นเท่านั้นแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะคะก็จะต้องมาร่วมกับการฉายแสงหรือว่าให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยค่ะ
2: แล้วทั้งในเรื่องของการที่เราผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
3: ก็คือกลับเป็นได้ค่ะกลับเป็นในช่องท้องส่วนที่เหลือตามต่อมน้ำเหลืองนะคะที่ตับหรือว่าแพร่กระจายไปไกลก็เป็นปอดอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ทั้งที่เราไม่มีมดลูกแล้วยังกลับมาเป็นได้อีกนะคะ
3: ใช่ค่ะได้ค่ะ
2: และในเรื่องของการมีบุตรล่ะคะ
3: การมีบุตรเนื่องจากการผ่าตัดตามมาตรฐานนะคะจะตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ออกเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็คือไม่สามารถมีบุตรได้ยกเว้นว่าในรายที่ต้องการมีบุตรจริงๆนะคะก็จะเลือกเฉพาะเป็นระยะต้นซึ่งอันนี้จะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจ MRI ดูว่าเป็นระยะที่1ตอนต้นหรือเปล่าถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นผลชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเป็นผลชิ้นเนื้อที่ไม่ดุร้ายอันนั้นอาจจะพิจารณานะคะให้การรักษาด้วยยาเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพเนื้อมะเร็งอะค่ะให้กลายเป็นเนื้อธรรมดาแต่ว่าต้องแจ้งกับคนไข้ว่ามันไม่ใช่การรักษาตามมาตรฐานนะคะข้อแรกข้อ2มีโอกาสที่จะหมายถึงว่ารักษาแล้วล้มเหลวได้นะคะแล้วก็คนที่ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะก็จะต้องเหมือนมาตรวจติดตามด้วยกันเอาเยื่อบุโพรงลูกไปตรวจอะค่ะทุก3เดือนนะคะแล้วพอถ้าเกิดว่าพอหายแล้วนะคะก็ต้องรีบมีลูกหลังจากมีลูกครบแล้วก็ยังแนะนำให้ตัดมดลูกทิ้งหลังจากมีลูกครบอะค่ะ
2: แล้วคือเวลาที่เราตัดมดลูกไปเรียบร้อยแล้วไม่มีบุตรแล้วแล้วยังมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเพราะว่าการเพศสัมพันธ์เราไม่ได้ใช้มดลูกค่ะ
2: ก็ยังได้เป็นปกติอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเราใช้ช่องทางช่องคลอดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นช่องคลอดเราก็ยังเหลืออยู่มีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิม
2: ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
3: ์ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่ล่ะคะ
3: มะเร็งรังไข
2: ่ในเรื่องของการรักษา
3: การรักษามะเร็งรังไข่นะคะก็ที่เราจะเจอบ่อยเป็นมะเร็งรังไข่กลุ่มเนื้อเยื่อบุผิวนะคะเรียกกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเจอบ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เจอในผู้สูงวัยนะคะการรักษาการผ่าตัดก็คือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างผ่าตัดแบบเดียวกันเลยค่ะผ่าตัดไปเข้าไปแล้วนะคะดูแล้วว่ามันเป็นกลุ่มอันนี้คือต้องส่งชิ้นเนื้อในห้องผ่าตัดเหมือนว่าขอด่วนให้พยาธิแพทย์ช่วยดูด่วนในห้องผ่าตัดเลยค่ะไม่ใช่ดุร้ายนะคะสองเป็นข้างเดียวนะคะแล้วก็ประเมินก่อนผ่าตัดแล้วด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือว่าด้วยทำการทำ MRI หรือ PET scan เนี่ยดูแล้วเป็นแค่ระยะต้นไม่ได้มีการแพร่กระจายไปที่อื่นนะคะแล้วก็คนไข้คืออยากมีบุตรมากจริงๆนะคะก็อาจจะทำผ่าตัดแค่ตัดปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นออกแล้วก็ร่วมกับรอบต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องออกตรวจนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นก็หลังผ่าตัดเสร็จก็คือเหมือนเดิมก็คือรีบให้มีลูกนะคะแล้วก็หลังจากมีลูกครบก็ยังแนะนำว่าก็ยังจะต้องเอาออก
2: ก็คือยังไงก็ควรที่จะตัดออกถึงแม้ว่าจะเป็นข้างเดียวก็ตาม
3: แล้วก็ยกเว้นว่าในกลุ่มที่เป็นชนิดที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อบุผิวเขาเรียกเป็นกลุ่มเจอร์มเซลล์ทูเมอร์ค่ะซึ่งอันนี้จะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอายุน้อยถึงกับในกลุ่มเด็กด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือมักจะเป็นรอยโรคที่รังไข่ข้างเดียวก็คือตัวโรคมะเร็งกลุ่มเจอร์มเซลล์เนี้ยมักจะไม่กินสองข้างนะคะแต่อันนี้เราเจอไม่บ่อยนะคะมักจะกินแค่ข้างเดียวอันนี้ค่ะตามมาตรฐานการรักษาสามารถก็คือตัดแค่ตัวปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นโรคออกนะคะแล้วก็ล้อต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องส่งตรวจหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูระยะของโรคนะคะถ้าเป็นระยะที่เป็นค่อนข้างเยอะระยะที่2ที่3ขึ้นไปก็ให้ยาเคมีบำบัดให้เสร็จแล้วรักษาครบสามารถมีลูกได้ค่ะก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเอาอีกข้างออก
2: แล้วเด็กที่บอกว่าเริ่มเป็นเราเริ่มเห็นในวัยเด็กเลยแบบนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นถึงระยะประมาณ20กว่าๆ ประมาณนี้ค่ะก็มาส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องปวดท้อง
2: ค่ะ
3: คำก้อนได้ในท้องท้องโตเร็วนะคะแต่ว่าจะคำได้เป็นท้องแข็งๆมากกว่าเป็นเหมือนก้อนโตเร็วก้อนแข็งๆเกิดขึ้นในท้องอะค่ะ
2: พูดถึงตรงนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าเราจะสัมผัสตัวเองได้ยังไงว่าเราจะเป็นมะเร็งรังไข่หรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่าจากตัวเราเอง
3: เวลาเรานอนหงายอะค่ะให้ใช้วิธีไหนแล้วคลำ
2: บริเวณตรงไหนคะ
3: ตั้งแต่ใต้
2: ซี่โครงตรงน
3: ี้ใต้ซี่โครงคลำค่อยๆคลำลงมาค่ะในท้องเราปกติจะไม่เจอก้อนอะไรค่ะมดลูกเราอยู่ในท่านอนก็ถ้ามดลูกไม่โตเราจะคลำไม่ได้จากหน้าท้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำได้แบบเป็นแข็งๆนะคะเริ่มเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าควรจะต้องมาพบแพทย์ตรวจภายในเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาตรวจเพิ่มอาจจะต้องมาอันตราซาวด์หรือว่าทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือ MRI เพิ่มเติมค่ะ
2: อันนี้คือเราสามารถที่จะตรวจด้วยตัวเราเองได้นะคะถ้ามีความผิดปกติตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
3: ใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะตรวจได้ในระยะในตรวจคือคำเองทุกเดือนสมมุตินะคะก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มะเร็งรังไข่มดลูกมักจะเป็นเร็วค่ะคืออย่างรังไข่เงี้ยค่ะท้องโตเร็วภายใน3สัปดาห์จากสเตจ1ก็กลายเป็นระยะที่3ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะภายใน1เดือนที่คนไข้รู้สึกได้ว่าท้องโตอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงถ้าเกิดพอรอเราทำได้มันมักจะไม่ใช่ระยะต้น
2: ก็คือควรที่จะค่อนข้างเฝ้าระวังตัวเองอย่างใกล้ชิดมากเลยนะคะหรือว่าไปพบคุณหมออยู่บ่อยๆนะคะในการตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะและในเรื่องของช็อกโกแลตซีดค่ะคุณหมอตรงนี้มีเกี่ยวพันกับการเป็นมะเร็งมดลูกหรือว่าเป็นมะเร็งรังไข่ไหมคะ
3: ช็อกโกแลตซีดเนี่ยมีสัมพันธ์กับตัวมะเร็งรังไข่บางชนิดนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเจอ 100% นะคะหมายถึงว่าเช่นถ้าเจอช็อกโกแลตซีดแล้วในคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง40กว่า50หรือ50กว่าเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่าอันตราซาวด์ไปหน้าตาช็อกโกแลตซีดดูไม่ค่อยสวยดูมีเนื้อตันๆร่วมด้วยมักพบมีมะเร็งรังไข่ร่วมด้วยได้แต่ว่าไม่เยอะค่ะเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นชนิดเคลียร์เซลล์เนี่ยค่ะที่เจอได้ค่ะ
2: ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นได้
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้สูงมาก
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าหลายคนที่เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีด
3: ค่ะก็จะมีความกังวลกล
2: ั
3: วว่าเอ้ยฉันจะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตไหมก็คือไม่บอกคือบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะคะ
2: ให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากการเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ด้วยค่ะ
3: อันนี้เป็นโรคของความชราส่วนใหญ่นะคะเกิดจากพันธุกรรมมันจะค่อนข้างน้อยเป็นโรคของความชราเป็นหลักแนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติกินไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนมาผิดปกติมาไม่ตรงรอบนะคะมามากมาตรงรอบแต่มามากมานานนะคะหรือว่ามีท้องโตเร็วกินแล้วไม่ย่อยกินแล้วเหมือนอาหารไม่ย่อยท้องอืดก็ควรรีบพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมนะคะและถึงแม้เราจะมีการเช็คอัพตรวจเบาหวานความดันตรวจร่างกายประจำปีไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่เป็น
2: วันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบสัญญาณเตือนต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งมดลูกนะคะคือง่ายๆเป็นวัยมีประจำเดือนนะคะแล้วถ้ามาผิดปกติเมื่อไหร่นะคะให้เรารู้สึกว่ามันคือความผิดปกติควรจะไปพบคุณหมอก่อนนะคะอย่านิ่งนอนใจหรือถ้าบางคนนะคะรู้สึกว่าท้องอืดก็อย่านิ่งนอนใจเหมือนกันนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันอาจจะเป็นโรคมะเร็งรังไข่ก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
3: ค่ะ

เดินทางขึ้นดอยภูคาจังหวัดน่านค่ะซึ่งตลอดเส้นทางที่เรามานะคะเป็นภูเขาทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพค่ะแต่โครงการแม่หญิงม่วนใจปลอดภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกเดินทางลงพื้นที่นะคะมาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีชนเผ่าลั้วไปติดตาม

0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ค่ะผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราเดินทางลงพื้นที่มาค่อนข้างไกลทีเดียวอยากทราบวัตถุประสงค์ของการมาลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวันนี้ค่ะ
1: ครับก็โครงการอันนี้นะครับเริ่มจากการที่ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับมีโครงการร่วมกับมูลนิธิ1คนให้หลายคนรับนะครับในการที่จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับในคนผู้หญิงที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็พอเราปรึกษาหารือกันในกลุ่มที่ทำงานวิจัยกันนะครับเราก็คิดว่าเราควรจะทำในท้องถิ่นที่ห่างไกลมากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดน่านนะครับเราก็เลยติดต่อประสานงานกันในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อยู่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถึงที่ตรงนี้ได้ซึ่งก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับจะไปในอำเภอต่างๆอีก3อำเภอนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็น6กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในจังหวัดน่านครับ
0: แล้วทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกล่ะคะ
1: ก็เรามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ว่าจากที่เราทราบกันอยู่เนี่ยว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับ 99 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HPV นะครับแล้วก็พอเราไปศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับคณิตชนิดที่พบบ่อยในกลุ่มประชากรทั่วๆไปของคนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับในประเทศตะวันตกนะครับในขณะที่วัคซีนที่เราทำมาเพื่อป้องกันเชื้ออันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมถึงเชื้อที่เราพบบ่อยในคนปกติของบ้านเราด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรามาทราบนะครับคิดว่าปัญหาทางด้านสุขภาพในชาติตะวันตกในชาติตะวันออกหรือในกลุ่มต่างๆของประชาชนเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสุขภาพก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเราก็ต้องเข้าถึงปัญหานะครับแล้วถึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นซึ่งเรามาวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาให้ข้อมูลแล้วเนี่ยเรายังเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ไปค้นคว้าต่อแล้วก็เอาปัญหานั้นเนี่ยกลับมาแก้ไขปัญหาให้เขาให้ได้นะครับ
0: พออาจารย์มาได้ลงพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยเห็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอันนึงที่ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเรามีโอกาสออกไปในท้องถิ่นเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังเห็นว่าอย่างเรานั่งรถวันนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางมากันเองห่างกันแค่ 60-70 กิโลเนี่ยแต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคนดีๆเนี่ยยังแทบจะแย่แล้วเลยนะครับคนป่วยคนเจ็บเนี่ยเขาจะไปอย่างไรอันนั้นก็เป็นอันนึงนะครับคณะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมให้กับทางภาครัฐได้นะครับเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์นะครับองค์ประธานคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เนี่ยท่านก็มีพระปณิธานชัดเจนนะครับแน่วแน่ในการตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นมาว่าจะให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือคนไทยได้ในทุกมุมทุกท้องถิ่นไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนให้ได้รับการรักษาดูแลเนี่ยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับก็อันนั้นเป็นปณิธานของพระองค์ท่านซึ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเราก็มีวิสัยทัศน์ที่จะต้องทำให้ได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับ
0: และอย่างการมาลงพื้นที่วันนี้เนี่ยค่ะสามารถตรวจคัดกรองได้ระดับไหนเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเลยไหมคะ
1: ครับเทคโนโลยีที่เรามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในโรงพยาบาลในกรุงเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเป็นการตรวจเลือดนะครับหา HPV นะครับแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับโดยใช้แบบบางนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้กันทั่วไปนักนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นอันที่เรามาช่วยตรวจนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเรามาตรวจแล้วเนี่ยเราให้ความรู้ด้วยว่าจะป้องกันอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกับท่านสาธารณสุขจังหวัดแล้วว่าคือทุกโครงการที่เรามาเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแต่ตรวจเอาข้อมูลเข้าไปใช้นะครับเราจะกลับมาแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะครับถ้าเราพบอย่างไรแล้วอะไรที่เป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาที่สำคัญก็ติดต่อมาทางเราก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือดูแลต่อได้

0: าจารย์คะต้องถามก่อนเลยว่าการลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยค่ะสาเหตุของคนในพื้นที่กับคนในจังหวัดใหญ่ๆตัวเมืองเนี่ยค่ะแตกต่างกันไหมคะ
1: หลักๆจริงๆเรายังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามาศึกษาแต่จากที่เราได้ยินมาเนี่ยก็คือประเพณีของชนเผ่าหรือชาวเขาเนี่ยเขาจะมีลูกตั้งแต่อายุน้อยนะครับแล้วก็มีลูกหลายคนด้วยแต่ละคนมีลูก 7-9 คนนั่นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
0: อาจารย์คะการมีลูกวัยแล้วก็มีบุตรหลายคนเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงคะ
1: คือหลักการของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับพวกนี้มาจากการมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าสมมติเรามีเพศสัมพันธ์อายุน้อยหรือมีบุตรหลายคนเนี่ยมันอาจจะบอกทางอ้อมว่าเรามีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยหรือยังไงเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อตัวนี้มากขึ้นนั้นโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอาจจะสูงขึ้นนะ
0: ก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วประโยชน์จากการลงพื้นที่แบบนี้ล่ะคะอาจารย์จะมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังไง
1: ก็เนื่องจากอยู่ในชนบทห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทั้งสำรวจความรู้ความเข้าใจของชนเผ่าเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ให้การบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคขั้นสูงนะครับแล้วก็จะมีการสอนหลังจากที่รับการตรวจด้วย

0: นะครับ
1: แล้วโดยปกติเลยเนี่ยค่ะการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะ
0: ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้การตรวจแป๊บเมียปกตินะครับแล้วก็หรือไม่ก็บางพื้นที่จะใช้ในการตรวจน้ำส้มสายชู
1: ค่ะ
0: นะของสาธารณสุขเนี่ยจะให้ตรวจประมาณ5ปีครั้งนะครับแต่การที่เรามาทำโครงการคราวนี้เราเอาเทคนิคขั้นสูงมาตรวจก็คือตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบางร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV แล้วก็ยังมีวิจัยที่แยกชนิดสายพันธุ์ของเชื้อด้วยเข้ามาร่วมในการตรวจครั้งนี้นะคร
1: ับแล้วการตรวจเจอระยะของโรคในระยะต่างๆเนี่ยค่ะมีผลต่อการรักษายังไงบ้างคะ
0: มะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ย 80-90% แต่ถ้าเราไปเจอระยะ4เนี่ยโอกาสหายขาดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะต้นๆนะครับ
1: ถึงมาเกิดเป็นโครงการค้นหาผู้ป่วยนะคะเพื่อป้องกันอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะมีแนวทางการรักษาหรือมีเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งปากมดลูกยังไงอยู่บ้างคะ
0: การรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยแบ่งหลักๆเป็น3อย่างก็คือการผ่าตัดการฉายแสงแล้วก็การให้เคมีบำบัดผ่าตัดเนี่ยมันจะใช้ได้ดีเฉพาะระยะ1ต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าสมมติระยะมันเริ่มเยอะเนี่ยมันก็ต้องเป็นฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดแต่ถ้ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้วเป็นระยะ4เนี่ยการรักษาก็จะเป็นเคมีบำบัดเพื่อประคับประคองอย่างเดียวโอกาสหายขาดจะน้อยนะครับ
1: ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยค่ะแนะนำการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกๆปีไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างในกลุ่มไหนบ้าง
0: จริงๆอยู่ที่ว่าแนะนำตรวจวิธีไหนด้วยนะครับโดยหลักเนี่ยถ้าสมมติมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราแนะนำให้ตรวจที่25ปีขึ้นไปถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้ตรวจที่อายุ3ขึ้นไปคราวนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีตรวจนะครับถ้าเราตรวจแป๊บเซเมียหรือเซลล์ปากมดลูกเนี่ยเราจะแนะนำให้ตรวจทุก 1-2 ปีแต่ถ้าเราตรวจแป๊บเซเมียร่วมกับการตรวจเชื้อไวรัส HPV เนี่ยเราแนะนำให้ตรวจทุก3ปีนะครับ
1: รู้เร็วรักษาได้นะคะแล้วก็การป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะจากสถิติพบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปคนอ้วนหรือว่าสตรีที่ไม่มีบุตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะทำได้ง่ายกว่าการรักษาค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/คนสู้โรคค่ะแล้วก็ยังสามารถสร้างสรรค์รายการคนสู้โรคได้ด้วยหรือจะเป็นการส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาหาเราก็ได้ค่ะผ่านทาง www.facebook.com/คนสู้โรคค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของต้นอ้อกับรายการคนสู้โรคแล้วและกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
1: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็จะมักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
0: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
0: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRamaChannelนะคะ

เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ. 2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า10ปีเห็นตัวเลขการส่งออกมหาศาลขนาดนี้ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นแสนจะยากลำบากเพราะหากเพียงแค่กุ้งตัวเดียวติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองก็จะทำให้กุ้งทั้งบ่อนั้นตายหมดอ้าวแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

0: ผมมีความสนใจเรื่องกุ้งกุลาดามาประมาณ25ปีเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดามเนี่ยทำกันมากกว้างขวางมากทีเดียวกล่าวกันว่ากุ้งที่คนทั่วโลกกินเนี่ย1ใน4ตัวจะต้องมาจากประเทศไทยส่วนนี้ก็เป็นความภูมิใจมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตกุ้งกุลาดามออกมากที่สุดในโลกเลยมูลค่าการส่งออกของกุ้งกุลาดามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระดับในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย 20,000 30,000 50,000 จนในที่สุดเนี่ยปี2543มีประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบกับการส่งออกสินค้าอื่นของประเทศไทยเนี่ยกุ้งกุลาดามอยู่ในอันดับต้นๆเลยกุ้งกุลาดามเนี่ยถ้าเราดูนะฮะตัวมันใหญ่มากความแข็งแรงของมันเนี่ยมันเป็นลายที่มีสีดำสลับสีเหลืองมีความคล่องตัวมากมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นกุ้งที่เป็นพระเอกเลยของกุ้งทั้งปวงทำให้ผมคิดว่าเราน่าจะศึกษามันมากๆเลย
1: จากความสนใจและชอบในเรื่องของกุ้งกุลาดำทำให้อาจารย์บุญเสริมได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้ความร่วมมือของ3หน่วยงานได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีพื้นที่ในการทำศูนย์วิจัยแห่งนี้ทั้งหมด170ไร
0: ่หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยก็หมายถึงการที่จะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำนะฮะให้ดีขึ้นแจกจ่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยพัฒนาคือการทำให้ลูกกุ้งกุลาดำที่มาจากศูนย์เนี่ยเวลาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วโตเร็วขึ้นไม่เป็นโรคโอกาสเสี่ยงน้อยลงถ้าหากว่าเกษตรกรไปรับลูกกุ้งที่ไม่ได้รับจากเรานะเขาก็มีทางเลือกอยู่ก็คือรับลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่เอาพ่อแม่พันกุ้งจากทะเลมาปัญหาก็คือว่าบางครั้งพ่อแม่พันกุ้งจากทะเลอาจจะติดเชื้อไวรัสบางตัวเข้ามาแล้วเมื่อติดเชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยเชื้อจากพ่อแม่พันก็ส่งไปที่ลูกกุ้งลูกกุ้งที่เกษตรกรได้รับไปนั้นอาจจะดูเหมือนกับแข็งแรงในระยะแรกแต่หลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว1เดือน2เดือนอาจจะเป็นโรคตายก็ได้เช่นโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและจะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ถ้าหากว่าเกษตรกรรับลูกกุ้งจากที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนประการแรกลูกกุ้งเนี่ยปลอดเชื้อแน
1: ่น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงมีการกั้นกรองน้ำหลายขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดและเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: น้ำทะเลนี่แหละอันนี้จากอ่าวไทยวิธีทำก็คือว่าเราจะมีท่อนะครับท่อ PVC ขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยฝังอยู่ใต้ทรายเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะฮะไปออกไปประมาณ400เมตรในทะเลแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำเข้ามาโดยผ่านท่อที่อยู่ใต้พื้นทรายนี่จนถึงเข้าไปในศูนย์ความสำคัญของระบบน้ำก็คือว่าน้ำพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดหลังจากที่เราทำทุกอย่างไม่ให้มันติดเชื้อแล้วนะฮะจุดสำคัญก็คือให้เป็นธรรมชาติมากๆไม่ต้องใช้สารเคมีน้ำที่ปั๊มจากทะเลนะฮะจากที่ลงปั๊มน้ำเนี่ยแล้วก็จะไปที่บ่อพักน้ำบ่อแรกเราเรียกบ่อตกตะกอนบ่อที่1นะฮะก็จะเป็นบ่อที่ปูโพลีเอทิลีนชีทหรือว่าเรียกว่าบ่อปู PE มันก็ปูถึงพื้นเลยปูตลอดทั้งบ่อเลยทะเลก็เข้ามาตรงนี้แน่นอนตะกอนก็จะตกลงไปนะก็จะมีสาหร่ายนะฮะสาหร่ายเนี่ยจะมีทั้งสาหร่ายผมนางแล้วก็สาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นแล้วก็จะทำให้ระดับแอมโมเนียกับไนไตรต์ซึ่งไม่ดีเลยกับกุ้งเนี่ยมันน้อยลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญคือในบ่อนี้เนี่ยแล้วก็จะมีพวกปลากินเนื้อต่างๆที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวปลาเก๋ามีปลาฉลามปลากินเนื้อพวกนี้

0: ที่นี่ก็จะทำหน้าที่กินพวกกุ้งกับปูที่มันหลงเข้ามากุ้งกับปูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมาให้กับกุ้งของเรา
1: น้ำจะถูกดูดจากบ่อตกตะกอนที่1ไปสู่บ่อตกตะกอนที่2โดยผ่านผ้ากรองที่ละเอียดขึ้นโดยภายในบ่อจะเลี้ยงปลากินพืชและจะคอยกินตะกอนต่างๆที่หลงเหลือมาซึ่งจะทำให้บ่อสะอาดขึ้นก่อนที่จะถูกดูดไปที่กรองทรายซึ่งจัดเก็บไว้ภายในถังคอนกรีต
0: แต่ละแท้งนี้นะฮะก็จะมีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็ทรายละเอียดขึ้นไปนะฮะเพื่อน้ำจะถูกกรองจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาแล้วก็ซึมขึ้นมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยน้ำข้างบนก็จะใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในกรองทรายกรองหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกรองอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นกรองทรายเหมือนกันแล้วก็มีพวกถ่านอะไรด้วยเราเรียก pressure sand filter แล้วก็ผ่านตามท่อแล้วก็ไปเก็บไว้ในแท้งต่างๆพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเราแท้งน้ำพวกนี้เนี่ยแต่ละแท้งก็บรรจุ100ตันแล้วมี40แท้งและน้ำทั้งหมดเนี่ยในแท้งเนี่ยจะอยู่ในแท้งเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ทำอะไรไม่ต้องเติมอะไรให้มันใสอยู่ในนั้นน่ะแล้วเชื้อไวรัสมันจะค่อยๆตายของมันเองเชื้อแบคทีเรียก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มากนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันเจริญเติบโตได้บางครั้งเราจำเป็นเหมือนกันที่ต้องให้ความเค็มของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับความเค็มน้ำทะเลซึ่งหมายความว่าเราจะต้องผสมกับน้ำจืดด้วยก็บอกง่ายๆว่าแท้งนี้เป็นที่ชงน้ำให้ได้เหมาะสมที่สุดที่กุ้งระยะนั้นๆเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกุ้งพ่อแม่พันธุ์เราก็ต้องใช้น้ำทะเล 100% เลยแต่ถ้าเป็นกุ้งวัยอ่อนเช่นประมาณสัก5กรัม10กรัมแล้วก็ใช้น้ำทะเลครึ่งหนึ่งมันจะโตเร็วขึ้นนะครับน้ำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในแท้งพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปให้กับกุ้งเนี่ยเราต้องผ่านโอโซนก่อนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใส่เครื่องกำเนิดโอโซนนะฮะเมื่อผลิตโอโซนแล้วเนี่ยนะฮะโอโซนเนี่ยจะถูกนำไปผสมในน้ำด้วยเครื่องนะครับในน้ำเนี่ยก็จะมีระดับโอโซนระดับหนึ่งเป็นระดับที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อโรคบางชนิดได้การใช้โอโซนในน้ำเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะเห็นว่าเราเอาน้ำเนี่ยนะฮะให้ตกตะกอนผ่านกรองทรายแล้วก็ผ่านโอโซนนะฮะจะทำให้น้ำนั้นปราศจากเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก่อนที่จะไปใช้พ่อเลี้ยงกุ้ง
1: หลังจากได้น้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งอยู่ในเขตปลอดเชื้อโดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าไปยังโรงพ่อเลี้ยงกุ้ง
0: แน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เรากลัวมากคือการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยกุ้งอาจจะตายหมดทั้งบ่อกุ้งอาจจะตายหมดทั้งศูนย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือเชื้อหัวเหลืองเข้ามาเนี่ยกุ้งของเราซึ่งมีคุณค่ามากทีเดียวอุตส่าห์เพาะสายพันธุ์มาอย่างดีพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถูกเชื้อเหล่านี้ทำลายหมดสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีจะหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลย
2: อาคารแรกที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเรียกว่า IMSH นะครับอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่ไว้เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ผลิตลูกกุ้งระยะแรกก็คือวางไข่แล้วก็ฟักไข่เป็นตัวนะฮะในห้องนี้เราจะมีทั้งหมดเนี่ย10บ่อนะฮะบ่อกลมพวกนี้เนี่ยจะไว้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมานี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราแน่ใจว่าเมื่อให้ลูกมาแล้วเนี่ยพอไปเลี้ยงแล้วเนี่ยจะโตเร็วมากขึ้นเลยนะก็คือเป็นการคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนก็ได้การคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปดูว่ารุ่นที่แล้วคือพวกนี้โตเร็วนะการโตเร็วเนี่ยเราจะดูที่ประมาณ4เดือนหรือ5เดือนในช่วงตั้งแต่เข้าอายุเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเข้าโตเร็วที่สุดกว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี้ยนะเป็นครอบครัวที่โตเร็วมากเราก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ความกว้างของบ่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วเราก็จะใส่กุ้งซึ่งไม่ได้ใส่มากนักนะฮะอย่างมากที่สุดที่เราใช้ก็คือประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่านั้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะถ้าหาก

0: ว่าเราใส่มากเกินไปนะหนาแน่นเกินไปเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่ามันอาจจะกินกันเองนะคือตัวไหนลอกข้าวมันจะกินกันเองและการเจริญเติบโตของรังไข่หรือของสเปิร์มเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเรามีระบบทรีตน้ำที่จะทำให้น้ำเนี่ยได้ไหลหมุนเวียนตลอดเวลาการที่น้ำไหลหมุนวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยดีขึ้นนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องเนี่ยอุณหภูมินะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้นอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าประการแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะแล้วลักษณะการออกแบบของอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคามันจะสูงมากเป็นจั่วที่สูงมากฝ้าสีดำนี่ก็จะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ไว้นะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวเมียเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้มากเลยอายุเท่ากันนะแล้วก็ถ้าดูอวัยวะเพศเราก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับตัวเมียนี่เป็นอย่างนี้เป็นแป้นใช่ไหมแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่เป็นแป้นเป็นจงอยขึ้นมาเล็กๆนะฮะซึ่งต่างกันต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการผสมเทียมนะฮะสาเหตุที่เราต้องการทำการผสมเทียมก็คือว่าเราจะต้องคัดเลือกตัวผู้มาจากครอบครัวที่เรารู้ว่าตัวเร็วนะฮะเอาอสุจิของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเมียอีกครอบครัวหนึ่งที่ตัวเร็วเหมือนกันและถ้าว่าเราปล่อยให้เขาผสมกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะฮะแล้วเราก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็เอาถุงเนี้ยสอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียตัวเมียนี้ที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคราบใหม่ๆตัวก็จะยังนิ่มอยู่ไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงหลังจากที่ลอกคราบอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดให้มันเข้าไปในช่องอย่างเรียบร้อยนะฮะคือการผสมพันธุ์ที่บอกว่าเก็บเชื้อตัวผู้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ผสมทันทีแล้วก็จะใช้เวลาหลายวันตอนที่เขาวางไข่เขาค่อยๆบีบเอาเชื้อมาผสมกันตอนนั้น
1: กุ้งกุลาดำที่พร้อมจะวางไข่ให้สังเกตว่าเมื่อทำการส่องไฟจะเห็นเงาดำๆบริเวณไปจนถึงตลอดลำตัวซึ่งเงาดำๆนั้นก็คือรังไข่ของกุ้งกุลาดำนั่นเอง
0: พอเราดูแล้วนะฮะว่าสเตจของกุ้งเนี่ยเข้าสเตจ4นะฮะหรือว่าระยะที่ไข่มันเจริญเติบโตคืนนั้นเนี่ยเราก็อยากกุ้งมาวางไว้ที่ถังอย่างเงี้ยนะถังนึงก็แม่กุ้ง1ตัวนะครับในคืนนั้นเนี่ยแม่กุ้งก็จะเริ่มวางไข่การวางไข่แต่ละครั้งก็จะออกมาประมาณหลายแสนฟองหรือบางทีก็เป็นล้านฟองเหมือนกันพอวางไข่แล้วเนี่ยแม่กุ้งก็จะว่ายวนแล้วก็เหมือนกับเป็นการคนไข่ให้มันลอยอยู่กับน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือคนที่ดูแลเนี่ยก็จะมาแล้วก็เอาแม่กุ้งออกไปแล้วก็จะย้ายไข่ที่อยู่ในถังเนี่ยนะไปห้องหนึ่งซึ่งไข่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงที่จะฟักออกมาเป็นตัวห้องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่า hatching room หรือห้องฟักไข่ไข่เนี่ยพอถูกวางไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีการคนไข่การคนไข่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ตกตะกอนนอนก้นเพราะว่าถ้าไข่เนี่ยตกตะกอนนอนก้นที่พื้นถังแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะเกาะกันแล้วก็ไม่ฟักเป็นตัวพอคนไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟักเป็นตัวเราจะเห็นมันวนๆมันว่ายวนๆไปเราเรียกว่านอร์เพียสมันอยู่ตรงผิวน้ำเนื่องจากว่าเราใช้แสงไฟส่องลูกกุ้งระยะนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแสงไฟนะก็โดยธรรมชาติของเขาซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะตักช้อนลูกกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงต่อที่ในโรงอนุบาลลูกกุ้งต่อไปนะที่เห็นในห้องนี้เราจะเห็นว่ามีถังต่างๆมากมายทีเดียวขนาดต่างๆกันแล้วก็มีสายระโยงระยางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสายระยงระยางพวกนี้เป็นระบบลมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอนะครับถังต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาวาโพสลาวานี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะ

0: คือกุ้ง P1 2 3 7-15 แล้วแต่ละถังนี่ก็ยังมีลูกกุ้งที่ระยะต่างๆกันสิ่งสำคัญมากของอาคารนี้ก็คือประการแรกเนี่ยน้ำต้องสะอาดมากทีเดียวเราจะเห็นว่ามีระบบกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาข้างนอกแล้วก็ยังต้องมาผ่านระบบกรองในนี้ข้อที่2เนี่ยก็คือว่าอาคารนี้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ31องศาการที่จะทำให้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเป็น31องศาได้เนี่ยเราก็ต้องให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยขึ้นมาเป็น35องศาเพราะฉะนั้นในห้องนี้จะมีความรู้สึกร้อนอุ่นมากมันก็อยู่ในซาวน่าเลยผู้ที่อยู่ในอาคารเนี่ยต้องดูแลลูกกุ้ง24ชั่วโมงเพราะว่าโอกาสที่ลูกกุ้งจะเสียชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งระยะต่างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเยอร์หนึ่งซึ่งเป็นขนาดเล็กๆถ้าเราดูดีๆเห็นมันดิ้นอันนี้ก็จะเป็นซูเยอร์สามแล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้าเป็นขี้กุ้งยาวๆเนี่ยแปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นระยะไมซิสนะฮะไมซิสสามก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะอันนี้ก็เริ่มเป็นกุ้งพีหรือว่ากุ้งโพสลาว่าเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วไปเป็นโพสลาว่าระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาว่าที่โตขึ้นมาระยะที่5นะครับถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อออาคารนี้เราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่าโพสลาว่า15ถึงกุ้งขนาด1แกรมนะ PG ที่เราให้อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เราเอามาจากโรงอนุบาลเนี่ยนะซึ่งเป็น PL15 เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็ให้มันขนาดใหญ่ประมาณ1กรัมหรือ2กรัมเพื่อฉีดสีในกุ้งแต่ละตัวเลยเพื่อที่จะให้แยกครอบครัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนก่อนที่จะเอาครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่มารวมในบ่อเดียวกันเราจะเห็นว่าแท้งเนี่ยแต่ละแท้งจะบรรจุลูกกุ้งที่มาจากแม่แค่หนึ่งแม่นะห้ามมาจากแม่สองแม่หรือเกินนั้นไม่ได้ต้องหนึ่งแม่เพื่อแยกครอบครัวกันเลยกุ้งที่มีอายุประมาณ1 หรือ 2เดือนเนี่ยนะที่อยู่ในแท้งเนี่ยเราก็จะเอามาฉีดสีนะก็มีหลายสีสีต่างๆพวกนี้เป็นสีพลาสติกเราเรียกว่าสีแลสโตเมอร์สีที่เราใช้ฉีดเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปที่ส่วนลำตัวปล้องสุดท้ายนะฮะหรือปล้องก่อนสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญก็คือพอเราฉีดสีเข้าไปในแต่ละกุ้งแต่ละตัวแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็มีหนึ่งสีเช่นครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีส้มพอเราฉีดแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ฉีดเป็นพันตัวขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปปล่อยด้วยกันรวมกันในบ่อใหญ่ๆพอเราได้กุ้งที่ฉีดสีแล้วเนี่ยจากอาคาร PG แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาใส่รวมกันในบ่อเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เราก็รู้เพราะว่าสีคนละสีแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการพร้อมกันในน้ำเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เลี้ยงไปเป็นเวลาประมาณ1ปีหรือมากกว่า1ปีแล้วเราก็คอยสุ่มดูว่าแต่ละครอบครัวนะแต่ละสีนั้นนะโตต่างกันเร็วช้าต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกเราก็จะเห็นว่ามีกุ้งอันนี้ก็กุ้งอันนี้ก็6-7เดือนนะครับถ้าเราเลี้ยงประมาณ5-6เดือนก็เป็นพ่อพ่อนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้สังเกตดูนะครับเราก็จะพบว่ามีสีนะฮะที่เราฉีดไว้เนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวก็เป็นกุ้งที่โตเร็วมากนะ7เดือนขนาดนี้เนี่ย
1: อาหารก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบปลอดเชื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงทำการเพาะเลี้ยงอาหารให้กับกุ้งกุลาดำทุกช่วงวัยโดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญไดอะตอมคือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำระยะซูเอียและไมซิสที่ศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อไดอะตอมตั้งแต่อยู่ในเพลทเมื่อไดอะตอมเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะย้ายจากเพลทไปสู่ขวดจากขวดไปสู่ถุง
0: ไดอะตอมที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตซอรัสอันนี้ก็เป็นไดอะตอมที่เขาเพาะเลี้ยงกันในโรงเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่าทาราเซลซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดอะตอมที่

0: มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในประเทศหรือว่าในโลกเนี้ยที่ใช้อันนี้ทาราเซลซิล่าถ้าร่วมกับคีโตซอลอส2อย่างเนี้ยรวมกันเอาไปให้ลูกกุ้งกินลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราเลาะก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพอเลี้ยงในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปต่อในบ่อคอนกรีตข้างนอกนะครับคอยสังเกตนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เราทำให้แสงทะลุผ่านได้เราต้องการความสว่างจากแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้แดดตอมพวกนี้มันเจริญเติบโตนะฮะพอหลังจากที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแดดตอมจากถังเข้ามาที่บ่อคอนกรีตอันนี้ขนาด10ตันก็จะพ่อเลี้ยงในนี้ขึ้นมาเจนว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะเอาแดดตอมพวกนี้ไปเลี้ยงลูกกุ้งเนี่ยเราก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดแดดตอมพวกนี้เข้ามาในถุงแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปตัวแดดตอมเนี่ยก็จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นในถุงถุงนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาไปให้ลูกกุ้งกินได
1: ้อาร์ติเมียคือไรน้ำเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวาซึ่งทางศูนย์จะทำการพอเลี้ยงไว้ในถังที่บรรจุน้ำทะเลและใส่ออกซิเจนไว้โดยใช้เวลา1วันในการฟักตัวหลังอาร์ติเมียฟักเป็นตัวแล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวอาร์ติเมียโดยใช้ผ้ากรองเปลือกอาร์ติเมียไว้จนเหลือแต่ตัวอาร์ติเมียเพื่อไปให้ลูกกุ้งกุลาดำกินเรียงทรายคือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและจะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทำงานได้ดีขึ้น
0: เราจะเห็นว่าในบ่อพวกนี้เนี่ยเป็นทรายแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่เราใส่ลูกเพียงทรายที่เราผสมพันธุ์ให้มันเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ 4-5 หรือ6เดือนเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพียงพอที่เราจะเอาไปให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งได้เราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยจะมีสีเขียวๆนิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะพร้อมที่จะวางไข่ได้แล้วตัวที่ไม่มีเขียวๆนี่ก็เป็นตัวผู้นะเป็นพ่อพันธุ์นะฮะโรคในกุ้งเนี่ยไม่ว่ากุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำเนี่ยโรคที่สำคัญมากคือโรคตัวแดงดวงขาวอันนี้โรคที่หนึ่งละอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวเหลืองโรคสองโรคนี้ทำให้กุ้งตายทั้งบ่อเลยในช่วงเวลาอันสั้นเช่น3วัน5วัน7วันเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการตรวจเชื้อโรคนี้โดยเทคนิคที่เรียกว่า PCR ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะหนักไปทางการตรวจดูเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสของกุ้งนะฮะการตรวจ PCR ก็คือการจะดูให้เห็นว่ากุ้งนั้นนะมีเชื้อไวรัสอยู่แม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีอยู่นิดเดียวไม่ทำให้กุ้งมีอาการเลยก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเช็คเชื้อไวรัสในกุ้งนั้นได้เราสามารถขยาย DNA หรือ RNA บางส่วนของเชื้อไวรัสให้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านเท่าภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเน้นนะไม่ใช่เพิ่มตัวไวรัสแต่เพิ่มชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสซึ่งไม่ได้ก่ออันตรายอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเห็นง่ายเข้าหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะมองให้เห็น DNA หรือ RNA ส่วนนี้ได้ในการทำ PCR เนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างลูกกุ้งนะครับหรือว่าตัวอย่างขาของแม่กุ้งหรือกุ้งวัยรุ่นเนี่ยมา1หลอดก็มาจากลูกกุ้งบ่อเดียวเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าลูกกุ้ง50ตัวหรือ100ตัวในเนี้ยก็เป็นตัวแทนของลูกกุ้งทั้งบ่อซึ่งอาจจะมีล้านตัวแล้วเราก็ใส่ absolute alcohol ก็คือแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำให้ลูกกุ้งเนี่ยตายและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดเอาสาร DNA หรือ RNA เนี่ยออกจากตัวลูกกุ้งได้
1: หลังจากที่ได้ตัวอย่างกุ้งกุลาดำมาแล้วก็จะทำการสกัดคัดแยก DNA และ RNA ออกมาจากนั้นมาเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA และ RNA ให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วนำมาใส่สีและใช้เจลในการนำไฟฟ้าเพื่อคัดแยกชนิดของ DNA และ RNA
0: หลังจากที่พอย้อมเจลแล้วเนี่ยเราก็ใส่เจลเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าว่ามีการติดเชื้อเราก็เห็นแถบมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาจากกุ้งจริงๆลูกกุ้งหรือขาว่ายน้ำกุ้งซึ่งเราก็

0: พบว่าทุกตัวอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกับการติดเชื้อเลยก็แปลว่าตัวอย่างกุ้งของเราเนี่ยนะฮะไม่มีตัวอย่างไหนเลยที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาวสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนี้ก็คือการที่เมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีลูกกุ้งออกมามากทีเดียวทุกครั้งที่แม่กุ้งออกมาเนี่ยแม่กุ้งหนึ่งตัวจะให้ลูกกุ้งมาเป็นแสนหรือเกือบล้านแต่เวลาเราเอาลูกกุ้งไปพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยหรือไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปเนี่ยเราหยิบมาแค่เป็นพันที่เหลือเนี่ยก็คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่าเราก็จะได้ทดสอบดูด้วยว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเลี้ยงแล้วโตดีที่นี่เนี่ยเกษตรกรไปเลี้ยงแล้วโตเร็วเหมือนเราหรือเปล่า
1: ทางฟาร์มได้ลูกกุ้งจากศูนย์วิจัยมาเขาให้ฟรีมาครับนะแล้วก็ให้ฟรีมาทุกครั้งนะได้มาหลายครั้งด้วยแล้วก็ลูกกุ้งเขาก็แข็งแรงดีนะก็กุ้งมันพออยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ว่ายอะไรโต้น้ำอะไรดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าว่ากุ้งแข็งแรงคือว่ามันจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจับออกมานะจำนวนตันนี่เขาได้ตัน6ต่อไร่ก็ขอขอบคุณทั้งศูนย์มากนะครับ
0: ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยอะไรหรือทำงานอะไรเนี่ยให้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไร้ความหมายมากหรือมีความหมายน้อยจริงๆถ้าหากว่าผมทำงานวิจัยเพื่อเขียนเปเปอร์เพื่อมีผลงานวิชาการเพื่อไปขอตำแหน่งอันนั้นก็ทำไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมเลยสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยคนอื่นได้เอาไปใช้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์อันนั้นต่างหากคือความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวผม

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะเข้ามาคุยกันในเรื่องของวัยทองค่ะหลายๆคนก็กำลังจะเข้าสู่วัยทองกันแล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะมารู้จักกันว่าวัยทองคืออะไรนะคะมีอาการยังไงแล้วก็จะมาดูว่าอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่มีวัยทองหรือว่ากำลังจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างการรักษาวัยทองจะมีการรักษาในรูปแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติตัวในคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองแล้วค่ะสำหรับปัญหาวัยทองที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะขออนุญาตเน้นในกลุ่มของผู้หญิงก่อนนะคะก็คือจะเป็นสุภาพสตรีวัยทอง

นะคะทีนี้ถามว่าไวทองเกิดจากอะไรก็คือการที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันลดลงนะคะพอเราอายุเยอะขึ้นร่างกายเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีลูกแล้วนะคะทีนี้รังไข่ซึ่งมีหน้าที่คอยสร้างไข่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อเอสโตรเจนเนี่ยก็จะค่อยๆฝ่อลงแล้วฮอร์โมนพวกนี้ก็จะค่อยๆลดลงอันนี้ก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่าไวทองก็คือการที่ณตอนนั้นนะคะรังไข่เราเริ่มจะไม่ทำงานละฮอร์โมนมันก็จะเริ่มลดลงสิ่งที่จะตามมาก็คืออาการทั้งหลายอย่างเช่นอาจจะมีการร้อนวูบวาบขี้ร้อนนะคะหรือว่าจะมีขี้หนาวร่วมด้วยได้นอนไม่หลับงุดงิดฉุนเฉียวนะคะอีกอันนึงที่เจอบ่อยก็คือช่องคลอดแห้งนะคะช่องคลอดแห้งทำให้เกิดอะไรได้บ้างตั้งแต่มีการคันบริเวณช่องคลอดมีการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดหรือแม้กระทั่งมีการเจ็บปวดขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะบ่อยเดี๋ยวๆก็ปวดฉี่เดี๋ยวๆก็ปวดฉี่ฉี่แล้วก็กลั้นไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของผิวหลายๆคนจะบอกเลยว่าพอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะเรื่องการนอนค่ะก็จะนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการที่ค่อนข้างจะมันไม่จำเพาะเจาะจงอาจจะเบื่อโน่นเบื่อนี่หงุดหงิดทะเลาะกับคนนู้นคนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในผู้หญิงวัยทองซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในช่วงแรกของการหมดประจำเดือนนะคะในส่วนของการหมดประจำเดือนเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยประจำเดือนอาจจะยังมาสม่ำเสมออยู่แล้วหลังจากนั้นจะมาน้อยๆลงแล้วก็ค่อยๆห่างขึ้นหรือว่าหายไปนะคะในช่วงของวัยทองที่เราเจอบ่อยนะคะก็บอกไปแล้วว่าวัยทองคือช่วงเวลาที่จะมีการหมดประจำเดือนถามว่าในคนไทยเนี่ยจะเจอในช่วงอายุสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยแล้วแต่เนาะแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก 48-50 ปีถ้าบางคนที่มีประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะเจอเร็วกว่านี้นิดนึงได้หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะอาจจะต้องไปลองดูว่าคุณแม่เราคุณป้าเราคุณยายเราเนี่ยประจำเดือนหมดเร็วไหมถ้าหมดเร็วเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ประจำเดือนหมดเร็วได้เช่นกันนะคะนอกเหนือจากอาการพวกนี้แล้วเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นไหมไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่หมดประจำเดือนแล้วต้องมีอาการของโรควัยทองนะคะอาการพวกนี้อาจจะเจอในคนกลุ่มน้อยนะคะประมาณสัก 15-20% ไม่ได้เป็นทุกรายเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอาการดูนะคะทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นบ่อยช่วงไหนก็คือช่วงต้นนะอาจจะมีอาการตั้งแต่ก่อนที่ประจำเดือนจะหมดหรือว่าหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอยู่ในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีนะคะไม่ใช่แบบหมดไปแล้ว10ปีเพิ่งจะมีอาการอันนี้ก็คงไม่ใช่นอกเหนือจากเรื่องของอาการที่ว่ามานะคะในเรื่องของวัยทองเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับสุขภาพได้เช่นกันจากการที่รังไข่ไม่ทำงานแล้วก็ฮอร์โมนมันตกลงเนี่ยความหนาแน่นของมวลกระดูกก็จะเริ่มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงในช่วงที่เข้าสู่วัยทองจะทำให้มวลกระดูกเนี่ยลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะนำไปสู่เรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนแล้วก็กระดูกหักในที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะ

สำหรับในผู้ชายนะคะอาการวัยทองเนี่ยก็จะเหมือนกับผู้หญิงนะคะอาจจะมีเรื่องของนอนไม่หลับซึมเศร้าอารมณ์เสียง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่าไม่กระฉับกระเฉงเช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอาการอื่นที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาจจะอ้วนลงพุงมากขึ้นนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ฟิตซึ่งอันนี้ก็จะเจอได้ในกลุ่มของผู้ชายวัยทองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาการวัยทองหรือว่าผู้ชายวัยทองเนี่ยก็อาจจะเจอน้อยกว่าในผู้หญิงแล้วก็อาการอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะถ้าใครสงสัยว่าตัวเองกำลังจะเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยมีอาการหลายๆอย่างแล้วยังไม่แน่ใจก็อาจจะมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาได้ค่ะเราก็จะมาพูดกันทีละกลุ่มของอาหารที่จะเหมาะกับคนไข้ที่เป็นวัยทองนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกัน3กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มแคลเซียมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติแล้วกลุ่มที่3ก็คืออาหารที่อาจจะช่วยในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้วัยทองเนี่ยก็จะมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไปโฟกัสที่อาหารที่จะเสริมกลุ่มที่เราเรียกว่าซีโรโทนินเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนนะคะก็คืออาหารที่เสริมแคลเซียมในส่วนของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็จะทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอดังนั้นอาหารในกลุ่ม

0: แรกที่จะแนะนำจะเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะอาจจะรับประทานพวกของนมหรือว่าเต้าหู้นะคะหรือว่าพวกงาแม้กระทั่งผักใบเขียวที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้ก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะในกรณีที่เป็นนมเนี่ยในคนที่เข้าสู่วัยทองจะมีปัญหาอีกอันนึงก็คืออาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะแนะนำว่าให้รับประทานนมเป็นกลุ่มที่เป็นนมไขมันต่ำนะคะทีนี้หลายๆคนเองเนี่ยพอทานนมแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องท้องเสียใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เคยกินนมมาตั้งแต่เด็กๆในร่างกายเราก็จะไม่มีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยนมอันนี้เนี่ยถ้ายังอยากได้แคลเซียมยังอยากได้โปรตีนอยู่แทนที่เราจะกินนมเราจะบอกว่าให้ไปกินกลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตแทนนะคะถามว่านมเปรี้ยวได้ไหมนมเปรี้ยวก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะในนมเปรี้ยวเองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำตาลค่อนข้างมากนะคะเวลาที่ดื่มเนี่ยเราก็จะดื่ม 1-2 แก้วต่อวันตามปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้กลุ่มของนมหรือว่ากลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตสำหรับการเพิ่มแคลเซียมนอกเหนือจากการที่เราจะดูเรื่องของนมแล้วก็โยเกิร์ตในการเพิ่มแคลเซียมแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเออฉันไม่ชอบไม่อยากกินอาจจะลองมองที่ฉลากโภชนาการค่ะในนมหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าไฮแคลเซียมไว้ซึ่งบางทีเนี่ยการที่เรารับประทานแค่แก้วเดียวเนี่ยเราก็อาจจะได้รับแคลเซียมที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้มองที่ฉลากโภชนาการนะคะในบางรายเนี่ยในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีทั้งแคลเซียมแล้วก็เสริมทั้งวิตามินดีด้วยนะคะในส่วนของปลาตัวเล็กตัวน้อยงาหรือว่าผักเนี่ยเราอาจจะเอามารวมกันแล้วก็สามารถจะทำเป็นอาหารที่จะมีทุกอย่างได้เลยเช่นเราจะทำเป็นสลัดใช่ไหมคะสลัดแทนที่เราจะใส่แค่ไข่อย่างเดียวหรือว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาผสมลงไปแล้วก็โรยงาด้วยอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราได้แคลเซียมสูงขึ้นอาหารชนิดเดียวนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือคนที่ชอบดื่มชาหรือกาแฟในกรณีของคนที่ดื่มชาหรือกาแฟปริมาณมากเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเสียแคลเซียมออกไปทางปัสสาวะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรจะทานชาหรือกาแฟเป็นปริมาณมากถ้ายังทานอยู่ประมาณ1แก้วหรือ2แก้วเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทานกาแฟในปริมาณมากเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มการขับแคลเซียมทางปัสสาวะมากขึ้นแล้วทำให้แคลเซียมเนี่ยมันต่ำลงได้ค่ะนอกเหนือจากแคลเซียมนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิตามินดีทีนี้วิตามินดีนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าในอาหารเองเนี่ยมีไม่มากนะคะอาจจะอยู่ในเห็ดนะคะหรือว่าจะอยู่ในพวกของอาหารที่มีการเติมวิตามินดีเช่นนมบางชนิดนะคะแหล่งรายรับวิตามินดีที่สำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็ควรจะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่าออกนอกบ้านบ้างนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดเนี่ยเฉพาะส่วนยกตัวอย่างเช่นบางคนจะกลัวฝ้านะคะก็อาจจะทาครีมกันแดดแค่บริเวณของใบหน้านะคะแล้วก็ส่วนบริเวณของแขนขาเนี่ยเหลือพื้นที่ไว้ให้ร่างกายเนี่ยมีสังเคราะห์วิตามินดีนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นอาหารที่จะไปเพิ่มเอสโตรเจนเนื่องจากร่างกายเราเนี่ยรังไข่ไม่ทำงานแล้วเอสโตรเจนมันก็ลดลงแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกพยายามรับประทานอาหารเอสโตรเจนที่ได้จากธรรมชาติเราจะเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะกลุ่มนี้หลักๆที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราแนะนำให้คนที่มีปัญหาเข้าสู่วัยทองเนี่ยเลือกมารับประทานนะคะก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารได้ในส่วนของตัวเต้าหู้เองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีเรื่องของเอสโตรเจนแล้วเนี่ยในเต้าหู้บางชนิดเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะใช้แคลเซียมในการทำให้เต้าหู้เนี่ยมันเซตตัวซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งส่วนที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนแล้วก็ได้ทั้งแคลเซียมด้วยเช่นเต้าหู้แข็งที่เอามาใช้ทำผัดไทยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีนอกเหนือจากกลุ่มของตัวเต้าหู้แล้วเนี่ยจริงๆเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างนะคะที่จะมีเรื่องของไฟโตเอสโตรเจนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผักหรือว่าอยู่ในรูปของสมุนไพรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของเอสโตรเจนในธรรมชาติเนี่ยสูงขึ้นได้แต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ถูกเอามาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหารอาจจะเอามาใส่เป็นแบบเหมือนเป็นผักที่อยู่ในอาหารที่เรากินอยู่นะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารอาหารบางอย่างที่ชื่อโบรอนมันก็จะไปช่วยทำให้ระดับของเอสโตรเจนในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าคงระดับได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะทาน2 อย่างเนี่ยร่วมกันไปอีกทางนึงนอกเหนือจากการกินที่ว่ามาแล้วเนี่ย การใช้ชีวิตหรือการมีกิจกรรมทางกายร่วมทั้งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะเรากินทุกอย่างดีเลยแต่เรานอนนิ่งๆร่างกายก็จะมีการสลายกระดูกออกมาดังนั้นเราควรจะต้องมีกิจกรรมนะคะออกกำลังกายประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะมีการออกกำลังกายทั้งในส่วนที่เป็นแอโรบิกวิ่งเดินเล่นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการทำโยคะไทชีมวยจีนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ยางยืดนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของการยืดเหยียดหรือว่าเรื่องของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะช่วยเสริมสุขภาพของเรื่องของกระดูกและข้อได้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของอาหารที่จะไปเสริมแคลเซียมหรือว่าเอสโตรเจนตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะในกลุ่มของคนไข้วัยทองเองเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายหรือว่านอนไม่หลับนะคะทีนี้มันก็จะมีอาหารกลุ่มนึงซึ่งก็มีทริปโตเฟนสูงแล้วก็จะเป็นสารตั้งต้นทำให้ร่างกายเนี่ยไปสร้างซีโรโทนินซีโรโทนินคือฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้คนไข้นอนหลับสบายอารมณ์ดีนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะเสริมในคนเข้าสู่วัยทองแล้วอาจจะทำให้อารมณ์เขาเนี่ยดีขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตนะคะกล้วยหรือพวกเบอร์รี่ที่มันเป็นพวกของธัญพืชนะคะพวกของแซลมอนหรือว่าพวกไข่พวกนมนะคะหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะกินอาหารกลุ่มนี้แล้วจะทำให้นอนหลับดีขึ้นอันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันเราอาจจะเลือกมาใช้เพิ่มขึ้นในกลุ่มของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองค่ะนอกจากนี้นะคะคนไข้วัยทองเองเนี่ยก็ควรที่จะควบคุมเรื่องของน้ำหนักด้วยนะคะดังนั้นอาหารที่มีไขมันสูงนะคะหรือว่าพวกของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเองเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงจะสังเกตว่าพอเราอายุมากขึ้นหรือเราเข้าสู่วัยทองเนี่ยหลายๆคนก็จะบ่นว่าอ้วนขึ้นง่ายนะคะหรือว่าจะมีปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะอาหารกลุ่มที่เป็นไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลปริมาณมากด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของการปรับเรื่องของวิธีการกินนะคะหรือรูปแบบการกินอาหารเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้การเผาผลาญในร่างกายเราดีขึ้นนะคะทุกๆครั้งที่เรารับประทานอาหารเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายจะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเราแนะนำว่าเราจะให้คนไข้เนี่ยกินทีละน้อยนะคะกินมื้อเล็กๆแต่ว่าอาจจะกินบ่อยได้อันนี้ก็จะช่วยทำให้อิ่มนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเป็นระยะด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะเพราะว่าการงดอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้หงุดหงิดแล้วก็อาจจะทำให้ลดการเผาผลาญนอกจากนี้เวลาที่เราอดอาหารเป็นระยะเวลายาวนานหลายคนเนี่ยไม่คุ้นเคยก็จะไปทำให้มื้อถัดไปเนี่ยรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นนะคะการงดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยก็จะทำให้การเผาผลาญในร่างกายเนี่ยแย่ลงลองนึกภาพว่าเรานอนมาทั้งคืนนะคะร่างกายเราก็ไม่มีอาหารรับประทานเนาะดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดพลังงานทีนี้พอถึงตอนเช้าปุ๊บเรายังไม่ได้รับประทานอะไรเข้าไปก็อาจจะทำให้ไม่มีการกระตุ้นเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายค่ะในคนไข้วัยทองหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็จะมีอาการค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในกรณีของฮอร์โมนที่มันลดลงเนี่ยการรับประทานอาหารหรือว่าการปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการนอนที่เพียงพอเนี่ยบางรายก็อาจจะช่วยแต่บางรายก็ยังคงมีอาการเยอะอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็พิจารณาว่าจะได้รับฮอร์โมนทดแทนหรือเปล่าในรูปแบบของฮอร์โมนทดแทนเองเนี่ยก็มีหลายรูปแบบตั้งแต่เริ่มเป็นยากินนะคะจนกระทั่งยาทานะคะหรือแม้กระทั่งในรูปแบบอื่นๆก็แล้วแต่นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรเนี่ยมันก็คงต้องดูว่า1เนี่ยอาการที่มีเนี่ยมีมากไหมอันที่2คนคนนั้นเนี่ยจะมีผลเสียที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนหรือเปล่านะคะแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะในแง่ของอาการเนี่ยหลายๆทีเนี่ยถ้ามีแค่อาการเยอะๆแล้วคุมไม่ได้เขาอาจจะให้แค่ทานะคะหรือบางรายจะมีช่องคลอดแห้งก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทาพวกของเจลหล่อลื่นหรือแม้กระทั่งการใช้เจลหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมากินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในรายที่มีเรื่องของก้อนเนื้อที่เต้านมหรือมีประวัติเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นกันนอกเหนือจากการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการที่มีการแข็งตัวของเลือดนะคะทำให้ลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยอะค่ะดังนั้นถ้าใครที่พิจารณาอยากจะใช้ฮอร์โมนควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะส สำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เจอบ่อยแล้วก็เจอในคนที่มีปัญหาเรื่องของไวทองนะคะก็จะเป็นอันแรกเลยก็คือเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะในผู้หญิงกับผู้ชายที่อายุเท่ากันเนี่ยค่ะถ้าผู้หญิงยังไม่หมดประจำเดือนเนี่ยความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดจะน้อยกว่าหน่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนไปแล้วหรือเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดก็พอๆกับผู้ชายในอายุที่เท่ากันนะคะถามว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอาจจะเป็นเรื่องของอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะคะดูแลตัวเองทั่วๆไปออกกำลังกายควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อจะให้จัดการกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่เตรียมตัวตอนที่เราเข้าสู่วัยทองแล้วโดยการที่ควรจะดูแลตัวเองกินแคลเซียมให้เพียงพอนะคะรับวิตามินดีให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกมากขึ้นพอเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยค่ะอาหารที่ช่วยเสริมแคลเซียมวิตามินดีรวมทั้งการออกกำลังกายยังจำเป็นอยู่นะคะเพื่อจะช่วยลดเรื่องของการสลายของกระดูกในรายที่มีปัญหามากหรือเข้าสู่ภาวะที่เป็นกระดูกพรุนแล้วจริงๆหรือมีกระดูกหักอันนี้ควรปรึกษาแพทย์เพราะว่ามันจะมียาในการรักษาเรื่องของกระดูกพรุนค่ะในส่วนของแคลเซียมและวิตามินดีนะคะจริงๆเราควรจะต้องเริ่มที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนะคะต้องบอกว่าโดยกระดูกของเราอะค่ะจะมีความสามารถสูงสุดหรือมีมวลกระดูกมีความหนาแน่นสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20-30 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสร้างเสริมมันตั้งแต่ตอนต้นนะคะมันมีงานวิจัยอะค่ะที่เก็บดูว่าในคนไทยเนี่ยกินแคลเซียมประมาณเท่าไหร่จริงๆเรากินอยู่ประมาณ 30% หรือ1ใน3เท่านั้นเองนะคะที่เหลือเนี่ยเรากินกันไม่พอถามว่าเวลาเรากินนมแก้วหนึ่งจะได้แคลเซียมเท่าไหร่อยู่ประมาณ1ใน3ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินอาหารประมาณ1ใน3เรากินนมประมาณ 1-2 แก้วหรือเราเพิ่มแคลเซียมในอาหารอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับแคลเซียมที่เพียงพอนะคะในส่วนของวิตามินดีเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีแดดค่อนข้างเยอะแต่เอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยขาดวิตามินดีกันค่อนข้างมากเพราะอะไรเพราะเรากลัวดำเราไม่อยากจะโดนแดดต่อให้เราโดนแดดเราก็ทากันแดดกันเต็มที่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเราควรจะหาเวลาที่จะออกไปเจอแดดบ้างนะคะ 10-15 นาทีนะคะอาจเกือบทุกวันหรือประมาณ 20-25 นาทีประมาณสัก 2-3 วันต่อสัปดาห์อันนี้ก็น่าจะเพียงพอที่สำคัญเวลาไปเจอแดดตรงเนี้ยไม่ใช่เราใส่เสื้อปิดหมดหรือว่าเราทากันแดดหมดเราควรจะต้องให้แดดเนี่ยได้สัมผัสกับผิวเราที่ไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าไม่มีเรื่องของครีมกันแดดนะเพื่อจะให้มีการกระตุ้นการสร้างวิตามินดีค่ะอีกอันนึงที่เจอบ่อยเลยในผู้หญิงเวลาที่อายุมากขึ้นหรือว่าเข้าสู่วัยทองนะคะก็คือเรื่องของปัสสาวะเล็ดหลายๆคนจะบอกว่ากลั้นไม่ค่อยอยู่นะคะบางทีไอจามเนี่ยก็มีเรื่องของปัสสาวะเล็ดนะคะในบางรายเองนี่บอกบางทีเนี่ยเวลาจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ออกนอกบ้านต้องใส่แพมเพิร์สกันเลยทีเดียวนะคะอันนึงที่สามารถจะช่วยได้ก็คือฝึกขมิบนะคะอันนี้จะเป็นวิธีนึงที่สามารถจะช่วยได้ถ้าในรายที่เป็นมากจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะบางรายจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกหย่อนบางรายจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะไวเกินถ้าเราควบคุมด้วยวิธีการฝึกขมิบหรือว่าการปฏิบัติตัวเบื้องต้นไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะมียาให้อีกอันนึงคือเรื่องของการดื่มน้ำค่ะหลายคนจะมีปัญหาว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่กลางคืนตอนไปนอนแล้วเนี่ยปรากฏว่าฉี่ทั้งคืนเลยทำให้นอนไม่หลับนะคะเราก็จะให้กินน้ำช่วงเช้าค่ะแต่ว่าช่วงเย็นก่อนนอนเราอาจจะให้ลดเรื่องของการรับประทานน้ำลงค่ะอีกอันนึงที่มีปัญหานะคะก็คือเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงทำให้ความชุ่มชื้นของบริเวณช่องคลอดเนี่ยลดลงไปเช่นกันนะคะทีนี้จะมีปัญหาอะไรได้บ้างอันแรกก็อาจจะมีอาการคันบริเวณช่องคลอดหรือว่ามีการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะแล้วในหลายๆรายเนี่ยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะวิธีการแก้ไขก็อาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเจลหล่อลื่นในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะการดูแลรักษาความสะอาดช่องคลอดในบางรายก็อาจจะต้องใช้เจลที่มีเอสโตรเจนซึ่งการเลือกซื้อหรือว่าการใช้เจลที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าเราควรจะต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีข้อห้ามหรือมีข้อเสียจากการใช้เอสโตรเจนหรือเปล่าค่ะอ ัญญาณที่จะบอกว่าเราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะก็จะมีร้อนวูบวาบอาจจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขี้ใจน้อยหรือว่าจะมีการซึมเศร้าได้นะคะในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของช่องคลอดเนี่ยแสบแล้วก็แห้งนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วในบางรายเองเนี่ยก็อาจจะมีอารมณ์ทางเพศลดลงอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ผิวหนังจะแห้งนะคะจะมีการคันบริเวณผิวหนังหนังศีรษะบางหรือว่าผมร่วงได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะอาจจะทำให้นอนไม่หลับส่งผลให้นอนน้อยได้นะคะแล้วก็ระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงอาจจะทำให้มีเรื่องของอ้วนขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปนานเนี่ยก็มักจะพบเรื่องของกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของประจำเดือนนะคะที่อาจจะเริ่มมากระปิดกระปรอยนะคะหรือว่าเริ่มขาดหายไปนะคะหรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะเข้าสู่วัยทองอันนี้สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้นะคะ
1: มีคำถามว่าวัยทองมันป้องกันได้ไหมจริงๆบอกป้องกันไม่ได้นะคะแต่เราเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่วัยทองอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราเข้าสู่วัยทองอะค่ะในบางรายอาจจะมีเรื่องของอาการผิดปกติใช่ไหมคะมีสุขภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองนะคะยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนเราก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ว่าเสริมสร้างแคลเซียมวิตามินดีที่เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยเพียงพอไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บมันจะยิ่งลดลงไปอีกนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นไม่ใช่บอกว่ารอเข้าสู่วัยทองแล้วค่อยไปจัดการนะคะเราควรจะต้องดูแลตัวเองควบคุมเรื่องของความดันนะคะเรื่องของไขมันเรื่องของน้ำหนักตัวและมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะมีการจัดการความเครียดที่ดีเพราะว่าหลายๆทีพอเวลาเราเข้าสู่วัยทองปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนเราจะยิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีฝึกที่จะจัดการกับเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเป็นการหางานอดิเรกการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองปกติหลายคนก็จะมาบอกว่าไม่ตรวจค่ะเพราะไม่ตรวจก็จะคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอันนี้ก็จะดีจริงๆแล้วไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ก่อนมันจะทำให้เราเริ่มรักษาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านไหนนะคะที่กำลังสงสัยว่าอาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยจะเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าอันนี้แนะนำว่าให้ไปตรวจกับคุณหมอนะคะอีกเรื่องนึงที่ควรจะทำก็คือต่อให้เราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพช่องคลอดนะคะก็คือจะไปตรวจเรื่องของตรวจภายในนะคะคุณหมอสูเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นวัยทองเนี่ยนอกเหนือจากการดูอาการดูว่าประจำเดือนขาดหายไปแล้วเนี่ยในบางรายที่ไม่แน่ใจหรือว่าสงสัยเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนได้เช่นกันค่ะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: ุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปถามคุณหมอให้เองครับ
1: พอดีเลยค่ะมีเรื่องอยากจะถามพอดีเลยบ้านแม่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้ว

0: เรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
1: ถามว่าคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้กี่ชั้นคิดว่ากี่ชั้นดีคะคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้ตามปกตินะคะตราบใดที่ไม่ได้มีข้อบ่งห้ามหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้แก่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมีรกเกาะต่ำหรือมีภาวะน้ำเดินหรือว่าเคยแท้งในอดีตอันเนี้ยก็อาจจะเป็นครรภ์เสี่ยงสูงที่คุณหมอเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้คนไหนคุณแม่คนไหนที่สุขภาพแข็งแรงดีขณะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนขณะที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เลยจะสังเกตง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีคลาสออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการคลอดบุตรธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าในคนท้องเนี่ยไม่ได้ห้ามยกของหนักไม่ได้ห้ามออกกำลังกายไม่ได้ห้ามขึ้นบันไดหลายๆชั้นในกรณีที่คนไข้หรือว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเราท้องค่ะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติตราบใดเท่าที่ร่างกายเรายังรู้สึกไหวสามารถไปทำงานยกของเดินออกกำลังกายหรือว่าขึ้นบันไดได้ตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคุณแม่ฝากครรภ์นะคะก็อย่าลืมไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตามกำหนดนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับลูกน้อยในครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยทุกๆรายค่ะคำตอบที่คุณหมอตอบไปเข้าใจนะคะคุณโบ
0: เข้าใจเลยครับผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับที่เล่าๆกันมาเนี่ยถือว่าไม่จริงนะครับสบายใจได้แล้วนะครับคุณแม่ครับ
2: ค่ะอย่างเงี้ยทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Lama Channel ด้วยนะคะ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาของสิริราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหัวใจอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักนะครับหัวใจคนเราเต้นตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นเราหยุดหายใจนั่นก็แปลว่าเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจกันตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะดูแลหัวใจเริ่มจากชมข้อมูลนี้กันก่อนครับจากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติด1ใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทำให้เราพบว่ากว่า 80%เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง 17,300,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฟังข้อมูลไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้รวมถึงการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับวันนี้คุยกับหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรัสตรีสุโกศลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พอคุยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันอาจจะเต้นแรงตามไม่ได้ครับกลัวอุ้ยเสียชีวิตตั้งเยอะแบบนี้เราจะเป็นไหมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นไหมคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยณวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจควรจะกลัวไหมฮะควรจะกลัวมากแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการรักษายาเนี่ยเราไปขั้นเทพแล้ว
0: เหรอฮะ
1: นะครับสบ
0: ายใจได้ขั้นเทพเลยใช่ไหม
1: ขั้นเทพเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีความเสี่ยงจะเป็นแต่ว่าการรักษาการดูแลเนี่ยจะดูแลเราได
1: ้แต่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัด
0: ต่อเนื่อง
1: เคร่งครัดปรับเปลี่ยนชีวิต
0: วันนี้ต้องลองฟังกันดูนะครับ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาจากเส้นเลือดหัวใจตี
1: บครับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: เส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะแค่

0: ให้กับท
1: ่
0: อข้างในนั้นก็จะมีโพรงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตะกรันตะกรันก็คือพลาคที่อยู่ที่ผนังพลาคก็จะก่อตัวสะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆวันดีคืนดีพลาคที่บ้านเนี่ยก็จะแตกพอพลาคแตกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันก็จะโผล่ขึ้นมามันจะดึงเอาเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะวิ่งมารวมกันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเป็น4ตัว8ตัว16ตัว200ตัวเป็นหมื่นๆตัว
1: ม
0: าเพื่อที่จะซ่อมแซมอุดตำแหน่งที่แตกหรือฉีกแต่เกล็ดเลือดไม่ได้มาแค่เฉพาะเกล็ดเลือดไปดึงเอาโปรตีนที่เป็นการแข็งตัวของเลือดมาด้วย
1: ครับ
0: จะโปรตีนที่ว่าเนี่ยก็จะมารวมกันกับเกล็ดเลือดบวกกันแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดคำว่าลิ่มเลือดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคลอต
1: เป็นก้อนๆ
0: เป็นก้อนๆเป็นลิ่มเลือด
1: นึกภาพไปอย่างนั้น
0: เคยทานเลือดหมูไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละลิ่มเลือดก็คือเลือดหมูแบบนั้นเลย
1: เ
0: ป
1: ็
0: นก้อนๆเลยนะอุดเส้นเลือด
1: อ
0: ุดเส้นเลือดปุ๊บก็คนไข้ก็เกิดโรคเฉียบพลันขึ้นมาแล้วนี่เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของอัตราตายที่สูง
1: แล้วถ้าเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบผลที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเกิดอะไรได้บ้าง
0: อันนี้ตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างของเส้นเลือดนะคร
1: ับ
0: อันนี้เป็นภาพโมเดลที่เราเห็นเป็นแขนงเป็นเส้นๆเนี่ยคือเส้นเลือดตัวเนื้อหัวใจเนี่ยอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: ตัวเนื้อใจอยู่ใต้เส้นเลือดตัวหัวใจนี้รูปร่างเหมือนกับโพดํา
1: ครับ
0: เหมือนกับตัวไพ่โพดํา
1: ครับ
0: มีเส้นเลือดอยู่ข้างบนถ้ามีเส้นเลือดตีบเลือดก็จะเข้าไปถึงเซลล์หัวใจได้น้อยลงนะครับตัวเส้นเลือดหัวใจนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับรากของต้นไม
1: ้ครับ
0: มีรากแก้วรากแขนงแล้วก็รากฝอย
1: ก็เหมือนก็ให้น้ํา
0: เพื่อหล่อเลี้ยง
1: แต่นี่เป็นเลือดใช่ไหม
0: นี่เป็นเลือด
1: ไปเลี้ยงที่หัวใจ
0: ถ้าทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือด
1: ครับผม
0: ถ้าหัวใจขาดเลือดมีขนาดใหญ่เช่นถ้าเราตีบตันตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นส่วนต้นของเส้นเลือดอย่างนี้เราเรียกว่าส่วนต้น
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนต้นนี่ส่วนปลาย
1: ครับ
0: ถ้าตีบตันที่ส่วนต้นจะเห็นว่าขนาดของกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยขาดเลือด
1: ครับ
0: หัวใจทำงานบกพร่องหัวใจอาจจะบีบตัวแย่ลงหัวใจอาจจะบีบน้อยลงเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้น
1: คร
0: ับและนี่คือผลกระทบหรือผลลัพธ์ของโรคหัวใจ
1: ครับผม
0: เวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยก็จะมาใน2สภาวะด้วยกันสภาวะแรกก็คือเป็นค่อยไปอาจจะเป็นตั้งแต่อายุ25 30
1: อายุน้อยๆก็เป็นได
0: ้ฮะเดี๋ยวนี้ถึง20ก็เป็นแล้วครับ
1: เหรอ
0: เป็นเพราะว่าการบริโภคเราเปลี่ยนไปเราเป็นโลกาภิวัตน์เราก็จะรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก
1: ครับ
0: อุดมด้วยไขมัน
1: ใช่
0: เช่นเห็นว่าเด็กใครตัวใหญ่อ้วนนะครับหลอดเลือดเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลอดเลือดเราจะมีตะกรันมาสะสมก็จะค่อยเป็นค่อยไปเป็นมาเรื่อยๆงั้นคนไข้กลุ่มนี้ไม่มีอาการจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่อาการตีบเนี่ยเริ่มตีบจนถึงระดับ 50% ถึง 70%
1: ครับอาการเป็นไง
0: คำว่า 50% ถึง 70% ก็หมายความว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าสมมติเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเราเนี่ยเท่ากับ4มิลลิเมตรถ้าเราตีบแคบลงเหลือเพียง2มิลลิเมตร2ส่วน4ก็คือ 5.5
1: ครับ
0: คูณได้ร้อยก็คือ 50%
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่เราตีบเกินร้อยละ50เราเริ่มผิดปกติละถ้าตีบเกิน 70% เราจะเจ็บหน้าอก
1: ครับ
0: ถ้าตีบเกิน 90% คันนี้รุนแรงอยู่เฉยๆก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการอันนี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวตะกรันเนี่ยมันมีความไม่เสถียร
1: ครับ
0: ตะกรันที่ไม่เสถียรก็คือตะกรันที่ผนังบางข้างใต้ตะกรันเนี่ยมีทั้งไขมัน
1: ครับ
0: ตอนที่เราเป็นใหม่ๆก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถพองได
1: ้
0: ยุบได
1: ้
0: พอแตกแล้วร่างกายก็ซ่อมแซมพอซ่อมแซมไปนานเข้านานเข้าก็จะกลายเป็นพังผืดจากพังผืดก็จะกลายเป็นหินปูนระหว่างไขมันที่เป็นไขมันนิ่มๆกับหินปูนหรือพังผืดที่แข็ง
1: ๆ
0: อันนี้คือตัวแยกระหว่างเฉียบพลันกับเรื้อรังคนไข้ที่เป็นหินปูนพวกนี้เป็นเรื้อรังหินปูนไม่มีทางฉีกไม่มีทางแตกแต่ถ้าเราเอามือไปเคาะอะไรที่นิ่มๆแตกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการที่ตะกรันที่เป็นไขมันเนี่ยคนไข้ก็สามารถมาด้วยอาการเฉียบพลันได
1: ้ครับ
0: คำว่าเฉียบพลันก็คือผิวหนังผิวของตะกรันที่บางๆเนี่ยแตกคิดถึงไข่ดาวหรือคิดถึงสิวตัวไข่แดงก็ทะลักออกมาเกล็ดเลือดวิ่งเข้ามาปะทะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเฉียบพลันแต่ถ้าเรื้อรังก็คือมันจะติดแคบไปเรื่อยๆเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเซลล์หัวใจก็หิว
1: ครับ
0: เซลล์หัวใจได้รับเลือดไม่พ
1: อ
0: การทำงานหัวใจก็บกพร่องลงงั้นคนไข้ที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยจะมาเพราะว่าเจ็บอกรุนแรง
1: ครับ
0: เจ็บเค้นผมใช้คำว่าเจ็บเค้น
1: ครับ
0: เจ็บเหมือนกับถูกบีบถูก
1: และ
0: ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเจ็บเกิน20นาทีขึ้นไป
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหงื่อแตกร่วมด้วยแต่ที่เราภาษาโบราณเราเรียกว่าเหงื่อการแตก

0: โรคเรื้อรังจากการแตกหายใจไม่ออกอ
1: ัน
0: นี้เฉียบพลันแน่นอน
1: ครับ
0: ส่วนพวกเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปเช่นยกตัวอย่างออกแรงแล้วก็เจ็บหยุดพักก็หาย
1: ครับ
0: หรือไปเดินปุ๊บก็เดินได้น้อยลง
1: เหนื่อยง่าย
0: เหนื่อยง่ายขึ้นเคยเดินหรือวิ่ง400เมตรเดี๋ยวนี้เหลือ200เมตร
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเคยเดินขึ้นไปได้4ชั้นเดี๋ยวนี้2ชั้นก็ชักไม่ไหวแล้วอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้คือพวกเรื้อรัง
1: แต่ฟังมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้20ต้นๆก็เป็นแล้วก็มีอาการได้แล้วใช่มั้ยฮะ
0: อาจจะไม่มีอาการแต่เขาจะมีตะกัน
1: เริ่มต้นสะสม
0: ตะกันสะสมอยู
1: ่ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เราจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยฮะ
0: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออายุ
1: ครับ
0: พออายุเรามากขึ้นเนี่ยเรามีความเสื่อมสะสมเราเรียกว่าสะสมเสื่อมตามสภาพนะครับแต่ปัจจัยที่เร่งให้อายุเราคืออายุยังไม่ถึงแต่ว่าเป็นโรคได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราคล้ายๆกับเราเรียกปัจจัยเสี่ยง
1: ครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงตัวนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดท่องไว้เลยนะฮะมีสี่สหายถ้ามีครบ4คนนี้เราแย่นะฮะเพื่อน4คนนี้ไม่ควรครบเบาหวานสูบบุหรี
1: ่
0: ความดันไขมันสูง4อันถ้า4อันนี้บวกอายุมากกลายเป็น5โอ้โหคันนี้แย่เลยนะ
1: ครับมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เนี่ยบวกกับอายุมากมีความเสี่ยงนะ
0: มีความเสี่ยงทันที
1: แล้วอาการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะบอกเราได้อะไรยังไงบ้างว่าเนี่ยมาแล้วนะเริ่มเป็นนะก่อนที่จะเป็นมากๆแล้วก่อนจะต้องไปรักษาในที่สุด
0: สมมติว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่อายุอยู่ในวัย30ต้นๆ
1: ครับ
0: 30 35ยังไม่เป็นแต่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพชีวิต
1: ครับ
0: เราก็มาตรวจนะครับ
1: ครับ
0: การมาตรวจเนี่ยแพทย์ที่ตรวจก็จะดูอายุ
1: ครับ
0: วัดความดันนะเจาะเลือด
1: ครับ
0: แล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือเป็นเบาหวานมั้ยเป็นความดันสูงไหม
1: ครับ
0: เจาะเลือดดูระดับไขมันเสร็จแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเข้าสูตรนะฮะเรามีสูตรเพื่อคำนวณค่าความเสี่ยงค่าความเสี่ยงเนี้ยถ้าของต่างประเทศเนี้ยเราเรียกว่า Framingham
1: ครับ
0: Framingham Risk Score ก็เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาของประชาชนที่ในเมือง Framingham ในสหรัฐอเมริกาเขาติดตามคนไข้เป็นหมื่นๆคน
1: ครับ
0: ติดตามไป10ปีแล้วดูซิว่าเมื่อคำนวณค่าความเสี่ยงเนี่ยประชากรของเขาจะเป็นโรคหัวใจในอนาคตเท่าไหร
1: ่
0: สำหรับคนทั่วไปที่กำลังเป็นโรคหัวใจไม่มีอาการ เราใช้ Framingham Score แล้วประเมินก่อนว่าเป็นไหมถ้าสงสัยว่าเป็นเราสามารถไปตรวจต่อได
1: ้
0: การตรวจต่อเนี่ยมีหลายอันนะครับ เช่นการตรวจเดินสายพานเพื่อดูว่าหัวใจขาดเลือดไหมการตรวจวัดหินปูนของเส้นเลือดโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนอันนี้ก็เป็นการตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ถ้าหากว่าการตีบตันนั้นเกิน 50% เขาจะเริ่มมีอาการอาการที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยคือ1ออกแรงแล้วเจ็บหน้าอก
1: ครับ
0: หรือออกแรงแล้วเหนื่อย
1: ครับ
0: งั้นคุณหมอที่ดูคนไข้ก็จะถามเสมอว่าเหนื่อยเนี่ยหายใจลำบากมั้ยหายใจเสียงดังขึ้นมั้ยเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยชวนเข้าไปกำแพงเมืองจีน
1: ทำไมฮะ
0: เดินขึ้นเดินขึ้นกระแพงเมืองจีนแล้วเดินไปแล้วคุยไปด้วย
1: ร
0: เราจะรู้แล้วครับใครเป็น
1: ทำไมฮะ
0: เพราะพอเดินขึ้นไปมันจะเหนื่อยครับจะพูดติดขัดผมไปรู้สึกเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนนะอันนี้เรารู้แล้ว
1: ยังไม่ต้องขึ้นไปสูงใช่ไหม
0: ครับ
1: เกิดอาการนี้แล้วใช่ไหมอ
0: ันนี้เราเรียกว่าเหนื่อยขณะออกแรงเป็นต้นนะครับแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยให้เจ้าตัวเป็นคนบอกว
1: ่
0: าที่เขาเดินไปเนี่ยเขาเจ็บหน้าอกไหมเขามีเจ็บเค้นผมอยากใช้คำว่าเจ็บเค้นเพราะเจ็บหน้าอกมีหลายแบ
1: บ
0: คนไข้มาหาเรามันจะมีทั้งเจ็บแป๊บๆเจ็บแหลมๆเจ็บหนักๆตื้อๆเจ็บบีบๆถ้าเป็นแบบบีบๆตื้อๆเค้นๆเนี่ยใช
1: ่
0: ถ้าแป๊บๆเจ็บเหมือนกับมีมดกัดมีเข็มแทงไม่ใช่
1: เหรอฮะถ้ามีอาการเป็นในระยะเริ่มต้นแรกๆควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงต่อดีที่จะรักษาเพื่อจะดูแลไม่ให้เป็นต่อไปมากขึ
0: ้
1: น
0: ในเบื้องต้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูซิว่าเรามีความผิดปกติในส่วนไหนบ้างตัวอย่างเช่นหนึ่งความดันเราสูงไหม
1: ครับ
0: ชีพจรเราเร็วไหมไขมันเราสูงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราเป็นเบาหวานหรือไม่เราต้องจัดการลดมันควบคุมมันอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสภาพชีวิต
1: ครับ
0: เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายต้องมาออกกำลังกายเคยกินแบบไม่เลือก
1: ต้องเลือก
0: อาหารห้ามกินบุฟเฟ่แต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยออกกำลังกายลดน้ำหนักอย่าให้อ้วนฮะเอวอย่าให้รอบเอวใหญ่ในผู้ชายเราก็รอบเอวประมาณแถวๆ88เซนเราก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วอันนี้ต้องควบคุมความดันสูงก็คือเกิน140 ความดันตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงน้ำตาลเกิน110ก็ถือว่าไม่ดีนะ
1: ครับ
0: ต้องควบคุม
1: ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้มันเกินไปที่จะมีความเสี่ยง
0: คือจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับไม่มีอาการอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมาก
1: ใช่ฮะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆในสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าในประชากรอายุเกิน80ปี
1: ครับ
0: 3ใน4เป็นโรคหัวใจ
1: 3ใน4เลยนะ
0: 3ใน4แต่ไม่มีอาการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอาการการรักษาแทบไม่มี
1: ครับ
0: ทำได้อย่างเดียวคือการปรับเปลี่ยนชีวิต
1: ครับ
0: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์ครับ
0: การคุมทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามีความเสี่ยง
1: ครับ
0: ต้องรับประทานยาป้องกันยาป้องกันที่ว่าเนี่ยยาที่เราใช้กันเยอะที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมี2ตัว
1: ครับ
0: คือแอสไพรินกับสเตติน
1: ครับ
0: แอสไพรินคือยาต้านเกล็ดเลือด
1: ครับ
0: ทำไมต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดเพราะเรารู้ว่าวันดีคืนดีเกล็ดเลือดก็จะก่อเรื่อง
1: ครับ
0: เกล็ดเลือดจะก่อกลุ่ม
1: เป็น
0: ก่อกลุ่มกันเป็นลิ่มเลือดแล้วก็กินยาบล็อกซะ
1: ครับ
0: อันที่2ก็คือกินสเตตินสเตตินคือยาลดไขมันคอเลสเตอรอลถ้าเราคอเลสเตอรอลสูง
1: คร
0: ับ แล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราจะคุมด้วยอาหารการควบคุมอาหารดีหรือจะกินยาดีไปคำนวณฟราร์มิงแฮมก่อนถ้าฟราร์มิงแฮมมีความเสี่ยงสูงเรากินสเตตินถ้าเสี่ยงต่ำไม่ต้องไปคุมอาหารเอาผมถึงอยากจะเน้นว่าก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานยาเนี่ยเราต้องรู้ว่ายาเนี่ยเป็นทั้งคุณและโทษมีโทษอาหารแต่มีคุณอนันต์ต้องระวังเพราะฉะนั้นคำนวณก่อนคำนวณเสี่ยงสูงแล้วค่อยรับทานยา
1: เห็นประโยชน์การคำนวณมากๆเราคำนวณได้เองไหมฮะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใส่ตัวเลขคำนวณเองหรือว่าต้องให้คุณหมอเป็นคน
0: ได้ครับ
1: คำนวณให้
0: ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีดาวน์โหลดแอปพลิเ
1: ค
0: ชันนะฮะเราเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับแอปพลิเ
1: ค
0: ชันเรียกว่า Med Equation
1: ครับ
0: Med Equation แต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนะครับเราต้องมีตัวเลขว่า
1: ก็ถามเรื่องอะไรบ้าง
0: ก็ถามเพศถามอายุเราต้องทราบความดันตัวบนทราบความดันตัวล่างทราบระดับไขมันทราบระดับน้ำตาลหรือเบาหวาน
1: ในระดับปกติ
0: เขาจะบอกระดับตัวเลขมา
1: ระดับที่เราบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็กินยาควบคุมมันเอาไว้อยู่เนี่ยเราเอาระดับที่เรากินยาควบคุม
0: คือจริงๆแล้วฟราร์มิงแฮมเนี่ยถูกแนะนำไว้สำหรับการมาพบแพทย์ในครั้งแรก
1: ครับ
0: ครั้งแรกเลย
1: อ๋อ
0: คือเรียกว่าคนไข้คนนี้ต้องเวอร์จินจริง
1: ๆครับ
0: มาครั้งแรกเลยเนี่ยต้องจับด้วยฟราร์มิงแฮม
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าเสียดายว่าในเวชปฏิบัติของแพทย์ไทยเราเนี่ยแพทย์เราไม่ได้ใช้ฟราร์มิงแฮ
1: ม
0: เราใช้ความรู้สึกเห็นคนไข้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นก็รักษาเลยงั้นการที่มาใช้ฟราร์มิงแฮมในครั้งที่2หรือครั้งที่3หลังจากกินยาไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะแปรปรวนเช่นเดิมคอเลสเตอรอล250พอกินยาไปแล้วเหลือ180มาคำนวณฟราร์มิงแฮมคะแนนก็ต่ำเป็นต้น
1: ทั้งที่อาจจะมี
0: อาจจะมี
1: โอกาสเป็นอยู่ก็ได้
0: ใช่
1: อ๋อแบบนี้นะนี่คือการใช้ยา
0: การใช้ยา
1: การรักษาวิธีอื่น
0: เราจะเริ่มรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยอีก2วิธีนะหลังจากใช้ยาแล้วไม่ได้ผลเราก็จะมาคุมรัดเข็มขัดการรัดเข็มขัดคือให้ยาเพื่อที่จะลดการทำงานของหัวใจเช่นให้ยาต้านเบต้ายาต้านเบต้าคือการลดชีพจรลดชีพจรลงเพราะหัวใจเราบีบตัวหัวใจเราเป็นอวัยวะเดียวที่ทำงานตลอดเวลา
1: แม้ว่าจะหลับ
0: ไม่ว่าจะหลับถ้าเราหัวใจหยุดเราก็ไม่มีชีวิตหัวใจบีบตัวเป็นแสนๆครั้งถ้าผมเปรียบตัวอย่างง่ายๆจะเข้าใจเลยนะครับเปิดพัดลมเบอร์3กับเบอร์1ต่างกัน
1: อ๋อแน่นอน
0: เปิดพัดลมเบอร์3มอเตอร์ร้อนกว่ากินไฟมากกว่าพัดลมเสียเร็วกว่ากับเมื่อเปิดเบอร์1
1: ครับ
0: แต่ดีสุดคือไม่เปิดพัดลมใช่มั้ยครับ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าหัวใจเราหยุดเต้นไม่ได้แค่นั้นเอง
1: บางคนจะถามว่าอ้าวก็หมอบอกให้ออกกําลังกายยิ่งออกกําลังกายหัวใจยิ่งทํางานหนักยิ่งเต้นแรงเลือดสูบฉีดอุดตันถี่มากมันก็จะยิ่งไปเพิ่มให้หัวใจทํางานหนักมากขึ้น
0: อันนั้นคือการออกแรง
1: ครับ
0: การออกแรงทําให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอและทำอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปสัปดาห์ละ5วันถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอยู่ดีเราไปวิ่ง30นาทีเนี่ยหัวใจเราจะขึ้นปื๊ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อันตราย
1: อันตรายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแท
1: ค
0: เสียชีวิตเลย

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางลามา Channel นะคะ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.h
1: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับ
2: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโข่งบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
3: หมอพร้อมบ่นแล้วค่ะ
2: หมอขอบ่นหมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆนะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
1: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
4: หมอขอบ่น
5: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
6: ครับ
5: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
6: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในพันกับบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
7: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
8: ครับผม
7: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
8: ต้องเข้าใจก่อนว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
7: ครับ
8: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
7: นะครับตรงนี
8: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงาน การประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขา

0: เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหลติด
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
0: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
1: ครับ
0: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอยู่แล้วว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็จะมีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาแล้วก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสี่ยงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นเท่าไหร่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในRama Sharingนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของสิริราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหัวใจอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักนะครับหัวใจของเราเต้นตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นเราหยุดหายใจนั่นก็แปลว่าเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจกันตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะดูแลหัวใจเริ่มจากชมข้อมูลนี้กันก่อนครับจากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติด1ใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทำให้เราพบว่ากว่า 80% เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง 17,300,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยฟังข้อมูลไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้รวมถึงการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับวันนี้คุยกับหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ตรีสุโกศลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พอคุยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันอาจจะเต้นแรงตามไม่ได้ครับกลัวอุ้ยเสียชีวิตตั้งเยอะแบบนี้เราจะเป็นไหมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นไหมคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยณวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจควรจะกลัวไหมฮะควรจะกลัวมากแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการรักษายาเนี่ยเราไปขั้นเทพแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: สบายใจได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ขั้นเทพเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีความเสี่ยงจะเป็นแต่ว่าการรักษาการดูแลเนี่ยจะดูแลเราได
1: ้แต่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัด
0: ต่อเนื่อง
1: เคร่งครัดปรับเปลี่ยนชีวิต
0: อ๋อวันนี้ต้องลองฟันกันดูนะครับ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาจากเส้นเลือดหัวใจตี
1: บครับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: เส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับท่อ

0: ข้างในนั้นก็จะมีโพรงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตะกรันตะกรันก็คือพลาคที่อยู่ที่ผนังพลาคก็จะก่อตัวสะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆวันดีคืนดีพลาคที่บ้านเนี่ยก็จะแตกพอพลาคแตกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันก็จะโผล่ขึ้นมามันจะดึงเอาเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะวิ่งมารวมกันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเป็น4ตัว8ตัว16ตัว200ตัวเป็นหมื่นๆตัว
1: ม
0: าเพื่อที่จะซ่อมแซมอุดตำแหน่งที่แตกหรือฉีกแต่เกล็ดเลือดไม่ได้มาแค่เฉพาะเกล็ดเลือดไปดึงเอาโปรตีนที่เป็นการแข็งตัวของเลือดมาด้วย
1: ครับ
0: จะโปรตีนที่ว่าเนี่ยก็จะมารวมกันกับเกล็ดเลือดบวกกันแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดคำว่าลิ่มเลือดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคลอต
1: เป็นก้อนๆ
0: เป็นก้อนๆเป็นริ่มเลือด
1: นึกภาพไปอย่าง
0: เคยทานเลือดหมูไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละริ่มเลือดก็คือเลือดหมูแบบนั้นเลย
1: เป็น
0: ก้อนๆเลยนะอุดเส้นเลือด
1: อ
0: ุดเส้นเลือดปุ๊บก็คนไข้ก็เกิดโรคเฉียบพลันขึ้นมาแล้วนี่เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของอัตราตายที่สูง
1: แล้วถ้าเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบผลที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเกิดอะไรได้บ้าง
0: อันนี้ตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างของเส้นเลือดนะคร
1: ับผม
0: อันนี้เป็นภาพโมเดลที่เราเห็นเป็นแขนงเป็นเส้นๆเนี่ยคือเส้นเลือดตัวเนื้อหัวใจเนี่ยอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: ตัวเนื้อใจอยู่ใต้เส้นเลือดตัวหัวใจมีรูปร่างเหมือนกับโพดำ
1: ครับ
0: เหมือนกับตัวไพ่โพดำ
1: ครับ
0: มีเส้นเลือดอยู่ข้างบนถ้ามีเส้นเลือดตีบเลือดก็จะเข้าไปถึงเซลล์หัวใจได้น้อยลงนะครับตัวเส้นเลือดหัวใจนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับรากของต้นไม
1: ้
0: มีรากแก้วรากแขนงแล้วก็รากฝอย
1: ก็เหมือนก็ให้น้ำ
0: เพื่อหล่อเลี้ยง
1: แต่นี่เป็นเลือดใช่ไหม
0: นี่เป็นเลือด
1: ไปเลี้ยงที่หัวใจ
0: ถ้าทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือด
1: ครับผม
0: ถ้าหัวใจขาดเลือดมีขนาดใหญ่เช่นถ้าเราตีบตันตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นส่วนต้นของเส้นเลือดอย่างนี้เราเรียกว่าส่วนต้น
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนต้นนี่ส่วนปลาย
1: ครับ
0: ถ้าตีบตันที่ส่วนต้นจะเห็นว่าขนาดของกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยขาดเลือด
1: ครับ
0: หัวใจทำงานบกพร่องหัวใจอาจจะบีบตัวแย่ลงหัวใจอาจจะบีบน้อยลงเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้น
1: คร
0: ับ นี่คือผลกระทบหรือผลลัพธ์ของโรคหัวใจ
1: ครับผม
0: เวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยก็จะมาใน2สภาวะด้วยกันสภาวะแรกก็คือเป็นค่อยไปอาจจะเป็นตั้งแต่อายุ25 30
1: อายุน้อยๆเป็นได
0: ้ฮะเดี๋ยวนี้ถึง20ก็เป็นแล้วครับ
1: เหรอ
0: เป็นเพราะว่าการบริโภคเราเปลี่ยนไปเราเป็นโลกาภิวัตน์เราก็จะรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก
1: ครับ
0: อุดมด้วยไขมัน
1: ใช่
0: เห็นว่าเด็กไทยตัวใหญ่อ้วนนะครับหลอดเลือดเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลอดเลือดเราจะมีตะกรันมาสะสมก็จะค่อยเป็นค่อยไปเป็นมาเรื่อยๆงั้นคนไข้กลุ่มนี้ไม่มีอาการจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่อาการตีบเนี่ยเริ่มตีบจนถึงระดับ 50% ถึง 70%
1: ครับอาการเป็นไง
0: ครับคำว่า 50% ถึง 70% ก็หมายความว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเราเนี่ยเท่ากับ4มม.
1: ครับ
0: ถ้าเราตีบแคบลงเหลือเพียง2มม.2ส่วน4ก็คือ 5.5
1: ครับ
0: คูณด้วย100ก็เปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่เราตีบเกินร้อยละ50เราเริ่มผิดปกติละถ้าตีบเกิน 70% เราจะเจ็บหน้าอก
1: ครับ
0: ถ้าตีบเกิน 90% คันนี้รุนแรง
1: อ
0: ยู่เฉยๆก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการ
1: อัน
0: นี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวตะกรันเนี่ยมันมีความไม่เสถียร
1: ครับ
0: ตะกรันที่ไม่เสถียรก็คือตะกรันที่ผนังบางข้างใต้ตะกรันเนี่ยมีทั้งไขมัน
1: ครับ
0: ตอนที่เราเป็นใหม่ๆก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถพองได
1: ้ครับ
0: ยุบได
1: ้
0: พอแตกแล้วร่างกายก็ซ่อมแซม
1: ครับ
0: พอซ่อมแซมไปนานเข้าก็จะกลายเป็นพังผืด
1: ครับ
0: จากพังผืดก็จะกลายเป็นหินปูนระหว่างไขมันที่เป็นไขมันนิ่มๆกับหินปูนหรือพังผืดที่แข็ง
1: ๆ
0: อันนี้คือตัวแยกระหว่างเฉียบพลันกับเรื้อรังคนไข้ที่เป็นหินปูนพวกนี้เป็นเรื้อรัง
1: ครับ
0: หินปูนไม่มีทางฉีกไม่มีทางแตกแต่ถ้าเราเอามือไปเคาะอะไรที่นิ่ม
1: ๆ
0: แตกได้เพราะฉะนั้นการที่ตะกรันที่เป็นไขมันเนี่ยคนไข้ก็สามารถมาด้วยอาการเฉียบพลันได
1: ้ครับ
0: คำว่าเฉียบพลันก็คือผิวหนังผิวของตะกรันที่บางๆเนี่ยแตกคิดถึงไข่ดาวหรือคิดถึงสิวตัวไข่แดงก็ทะลักออกมาเกล็ดเลือดวิ่งเข้ามาปะทะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเฉียบพลันแต่ถ้าเรื้อรังก็คือมันจะติดแคบไปเรื่อยๆเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเซลล์หัวใจก็หิว
1: ครับ
0: เซลล์หัวใจได้รับเลือดไม่พอการทำงานหัวใจก็บกพร่องลงงั้นคนไข้ที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยจะมาเพราะว่าเจ็บหน้าอกรุนแรง
1: ครับ
0: เจ็บเค้นผมใช้คำว่าเจ็บเค้น
1: ครับ
0: เจ็บเหมือนกับถูกบีบถูกเหยียบ
1: ครับ
0: และส่วนใหญ่แล้วจะต้องเจ็บเกิน20นาทีขึ้นไป
1: ครับ
0: ถ้า ถ้ามีอาการเหงื่อแตกร่วมด้วยแต่ที่เราภาษาโบราณเราเรียกว่าเหงื่อการแตกถ้าเจ็บหนกแล้วเหงื่อการแตกหายใจไม่ออกอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เฉียบพลันแน่นอนส่วนพวกเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปเช่นยกตัวอย่างออกแรงแล้วก็เจ็บหย
1: ุ
0: ดพักก็หายหรือไปเดินปุ๊บก็เดินได้น้อยลง
1: เหนื่อยง่าย
0: เหนื่อยง่ายขึ้นเคยเดินหรือวิ่ง400เมตรเดี๋ยวนี้เหลือ200เมตรเมื่อก่อนเคยเดินขึ้นไปได้4ชั้นเดี๋ยวนี้2ชั้นก็ชักไม่ไหวแล้วอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือพวกเรื้อรัง
1: แต่ฟังมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้20ต้นๆก็เป็นแล้วก็มีอาการได้แล้วใช่ไหมฮะ
0: อาจจะไม่มีอาการแต่เขาจะมีตะกัน
1: เริ่มต้นสะสม
0: ตะกันสะสมอยู
1: ่ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เราจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยฮะ
0: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออายุ
1: ครับ
0: พออายุเรามากขึ้นเนี่ยเรามีความเสื่อมสะส
1: ม
0: เราเรียกว่าสะสมเสื่อมตามสภาพนะครับแต่ปัจจัยที่เร่งให้อายุเราคืออายุยังไม่ถึงแต่ว่าเป็นโรคได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราคล้ายๆกับเราเรียกปัจจัยเสี่ยง
1: ครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงตัวนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดท่องไว้เลยนะฮะมีสี่สหายถ้ามีครบ4คนนี้เราแย่นะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อน4คนนี้ไม่ควรครบเบาหวาน
1: ครับ
0: สูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ความดันไขมันสูง4อันถ้า4อันนี้บวกอายุมากกลายเป็น5โอ้โหคันนี้แย่เลยนะ
1: ครับมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เนี่ยบวกกับอายุมากมีความเสี่ยงนะ
0: มีความเสี่ยงทันที
1: ครับแล้วอาการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะบอกเราได้อะไรยังไงบ้างว่าเนี่ยมาแล้วนะเริ่มเป็นนะก่อนที่จะเป็นมากๆแล้วก่อนจะต้องไปรักษาในที่สุด
0: สมมติว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่อายุอยู่ในวัย30ต้นๆ
1: ครับ
0: 30 35ยังไม่เป็นแต่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพชีวิต
1: ครับ
0: เราก็มาตรวจนะครับ การมาตรวจเนี่ยแพทย์ที่ตรวจก็จะดูอายุวัดความดันนะเจาะเลือดแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: เป็นความดันสูงไหมเจาะเลือดดูระดับไขมันเสร็จแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าสูตรนะฮะเรามีสูตรเพื่อคำนวณค่าความเสี่ยงค่าความเสี่ยงเนี่ยถ้าของต่างประเทศเนี่ยเราเรียกว่าFramingham Risk Scoreก็เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาของประชาชนที่ในเมืองแฟรมิงสหรัฐอเมริกาก็ติดตามคนไข้เป็นหมื่นๆคนติดตามไป10ปีแล้วดูซิว่าเมื่อคำนวณค่าความเสี่ยงเนี่ยประชากรของเขาจะเป็นโรคหัวใจในอนาคตเท่าไหร
1: ่
0: สำหรับคนทั่วๆไปที่กำลังเป็นโรคหัวใจไม่มีอาการ เราใช้แฟ
1: ร
0: มิงแฮมสกอร์แล้วประเมินก่อนว่าเป็นไห
1: ม
0: ถ้าสงสัยว่าเป็นเราสามารถไปตรวจต่อได
1: ้
0: การตรวจต่อเนี่ยมีหลายอันนะครับเช่นการตรวจเดินสายพานเพื่อดูว่าหัวใจขาดเลือดไหมการตรวจวัดหินปูนของเส้นเลือดโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นการตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ถ้าหากว่าการตีบตันนั้นเกิน 50% เขาจะเริ่มมีอาการอาการที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยคือ1ออกแรงแล้วเจ็บหน้าอกหรือออกแรงแล้วเหนื่อย
1: ครับ
0: งั้นคุณหมอที่ดูคนไข้ก็จะถามเสมอว่าเหนื่อยเนี่ยหายใจลำบากไห
1: ม
0: หายใจเสียงดังขึ้นไหมเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยชวนเข้าไปกำแพงเมืองจีน
1: ทำไมฮะ
0: เดินขึ้นเดินขึ้นกำแพงเมืองจีนแล้วเดินไปแล้วคุยไปด้วยเราจะรู้แล้วครับใครเป็น
1: ทำไมฮะ
0: เพราะพอเดินขึ้นไปมันจะเหนื่อยครับจะพูดติดขัดผมไปรู้สึกเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนนะอันนี้เรารู้แล้ว
1: ยังไม่ต้องขึ้นไปสูงใช่ไหมเกิดอาการนี้แล้วใช่ไหมอ
0: ันนี้เราเรียกว่าเหนื่อยขณะออกแรงเป็นต้นนะครับแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยให้เจ้าตัวเป็นคนบอกว
1: ่
0: าที่เขาเดินไปเนี่ยเขาเจ็บหน้าอกไหมเขามีเจ็บเค้นผมอยากใช้คำว่าเจ็บเค้นเพราะเจ็บหน้าอกมีหลายแบบ
1: ค
0: นไข้มาหาเรามันจะมีทั้งเจ็บแป๊บๆเจ็บแหลมๆเจ็บหนักๆเจ็บตื้อๆเจ็บบีบๆถ้าเป็นแบบบีบๆตื้อๆเค้นๆ เนี่ยใช
1: ่
0: ถ้าแป๊บๆเจ็บเหมือนกับมีมดกัดมีเข็มแทงไม่ใช่
1: เหรอฮะถ้ามีอาการเป็นในระยะเริ่มต้นแรกๆควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงต่อดีที่จะรักษาเพ
0: ื่
1: อจะดูแลไม่ให้เป็นต่อไปมากขึ
0: ้
1: น
0: ในเบื้องต้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูซิว่าเรามีความผิดปกติในส่วนไหนบ้างต
1: ั
0: วอย่างเช่นหนึ่งความดันเราสูงไห
1: ม
0: ชีพจรเราเร็วไหมไขมันเราสูงหรือเปล่าเราเป็นเบาหวานหรือไม่เราต้องจัดการลดมันควบคุมมันอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายต
1: ้
0: องมาออกกำลังกายเคยกินแบบไม่เลือก
1: ต้องเลือก
0: อาหารห้ามกินบุฟเฟ่ต์แต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยออกกำลังกายลดน้ำหนักอย่าให้อ้วนฮะเอวอย่าให้รอบเอวใหญ่ ในผู้ชายเราก็รอบเอวประมาณแถวๆ88เซนเราก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วอันนี้ต้องควบคุมความดันสูงก็คือเกิน140ความดันตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงน้ำตาลเกิน110ก็ถือว่าไม่ดีนะครับต้องควบคุม
1: ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้มันเกินไปที่จะมีความเสี่ยง
0: คือจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับไม่มีอาการอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมาก
1: ใช่ฮะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆในสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าในประชากรอายุเกิน80ปี
1: ครับ
0: 3ใน4เป็นโรคหัวใจ
1: 3ใน4เลยนะ
0: 3ใน4แต่ไม่มีอาการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอาการการรักษาแทบไม่มีทำได้อย่างเดียวคือการปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การคุมทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามีความเสี่ยงต้องรับประทานยาป้องกันยาป้องกันที่ว่าเนี่ยยาที่เราใช้กันเยอะที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมี2ตัว
1: ค
0: ือแอสไพรินกับสเตตินแอสไพรินคือยาต้านเกล็ดเลือดทำไมต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดเพราะเรารู้ว่าวันดีคืนดีเกล็ดเลือดก็จะก่อเรื่อง
1: ครับ
0: เกล็ดเลือดจะก่อกลุ่ม
1: เป็น
0: ก่อกลุ่มกันเป็นลิ่มเลือดแล้วก็กินยาบล็อกซะ
1: ครับ
0: อันที่2ก็คือกินสเตตินสเตตินคือยาลดไขมันคอเลสเตอรอลถ้าเราคอเลสเตอรอลสูง
1: คร
0: ับ แล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราจะคุมด้วยอาหารการควบคุมอาหารดีหรือจะกินยาดีไปคํานวณฟราร์มิงแฮมก่อน
1: ครับ
0: ถ้าฟราร์มิงแฮมมีความเสี่ยงสูงเรากินสเตตินเสี่ยงต่ำไม่ต้องไปคุมอาหารเอาผมถึงอยากจะเน้นว่าก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานยาเนี่ยเราต้องรู้ว่ายาเนี่ยเป็นทั้งคุณและโทษมีโทษอาหารแต่มีคุณอนันต์ต้องระวังเพราะฉะนั้นคำนวณก่อนคำนวณเสี่ยงสูงแล้วค่อยรับทานยา
1: เห็นประโยชน์การคำนวณมากๆเราคำนวณได้เองไหมฮะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใส่ตัวเลขคำนวณเองหรือว่าต้องให้คุณหมอเป็นคน
0: ได้ครับ
1: คำนวณให้
0: ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีดาวน์โหลดแอปพลิเ
1: ค
0: ชันนะฮะเราเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับแอปพลิเ
1: ค
0: ชันเรียกว่าเมดอีควอชันเมดอีควอชันแต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนะครับ เราต้องมีตัวเลขว่า
1: ก็ถามเรื่องอะไรบ้าง
0: ก็ถามเพศถามอายุเราต้องทราบความดันตัวบนทราบความดันตัวล่างทราบระดับไขมันทราบระดับน้ำตาลหรือเบาหวาน
1: ในระดับปกติ
0: เขาจะบอกระดับตัวเลขมา
1: ระดับที่เราบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็กินยาควบคุมมันเอาไว้อยู่เนี่ยเราเอาระดับที่เรากินยาควบคุม
0: คือจริงๆแล้วฟราร์มิงแฮมเนี่ยถูกแนะนำไว้สำหรับการมาพบแพทย์ในครั้งแรก
1: ครับ
0: ครั้งแรกเลย
1: อ๋อ
0: คือเรียกว่าคนไข้คนนี้ต้องเวอร์จินจริง
1: ๆ
0: มาครั้งแรกเลยเนี่ยต้องจับด้วยฟราร์มิงแฮม
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าเสียดายว่าในเวชปฏิบัติของแพทย์ไทยเราเนี่ยแพทย์เราไม่ได้ใช้ฟาร์มิงแฮ
1: ม
0: เราใช้ความรู้สึกเห็นคนไข้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นก็รักษาเลยงั้นการที่มาใช้ฟาร์มิงแฮมในครั้งที่2หรือครั้งที่3หลังจากกินยาไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะแปรปรวนเช่นเดิมคอเลสเตอรอล250พอกินยาไปแล้วเหลือ180มาคำนวณฟาร์มิงแฮมคะแนนก็ต่ำเป็นต้น
1: ทั้งที่อาจจะมี
0: อาจจะมี
1: โอกาสเป็นอยู่
0: ใช่
1: อย
0: ู่
1: ไปได้
0: ใช
1: ่แบบนี้นะฮะนี่คือการใช้ยา
0: การใช้ยา
1: การรักษาวิธีอื่นนะ
0: เราจะเริ่มรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยอีก2วิธีนะหลังจากใช้ยาแล้วไม่ได้ผลเราก็จะมาคุมรัดเข็มขัดการรัดเข็มขัดคือให้ยาเพื่อที่จะลดการทำงานของหัวใจเช่นให้ยาต้านเบต้ายาต้านเบต้าคือการลดชีพจรลดชีพจรลงเพราะหัวใจเราบีบตัวหัวใจเราเป็นอวัยวะเดียวที่ทำงานตลอดเวลา
1: แม้ว่าจะหลับ
0: ไม่ว่าจะหลับถ้าเราหัวใจหยุดเราก็ไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: หัวใจบีบตัวเป็นแสนๆครั้งถ้าผมเปรียบตัวอย่างง่ายๆจะเข้าใจเลยนะครับเปิดพัดลมเบอร์3กับเบอร์1ต่างกัน
1: อ๋อแน่นอน
0: เปิดพัดลมเบอร์3มอเตอร์ร้อนกว่ากินไฟมากกว่าพัดลมเสียเร็วกว่าครับเมื่อเปิดเบอร์1
1: ครับ
0: แต่ดีสุดคือไม่เปิดพัดลมใช่มั้ยครับ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าหัวใจเราหยุดเต้นไม่ได้แค่นั้นเอง
1: บางคนจะถามว่าอ้าวก็หมอบอกให้ออกกําลังกายยิ่งออกกําลังกายหัวใจยิ่งทํางานหนักยิ่งเต้นแรงเลือดสูบฉีดก็ถี่มากมันก็จะยิ่งไปเพิ่มให้หัวใจทํางานหนักมากขึ้น
0: อันนั้นคือการออกแรงการออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอและทำอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปสัปดาห์ละ5วันถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอยู่ดีเราไปวิ่ง30นาทีเนี่ยหัวใจเราจะขึ้นปื๊ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อันตราย
1: อันตรายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแท
1: ค
0: เสียชีวิตเลย
1: ครับ
2: ขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรค

0: วันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
1: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับ
2: อุ๊ยสวัสดีเชื่อแล้วครับ
3: หมอขอบ่น
4: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
5: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: แค่ชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
4: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
5: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
4: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
5: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
4: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมุติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
5: ไข้หวัดใหญ่ต่อกันได้ไหม
4: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
5: ้เหมือนก็เหมือนไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
4: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนคำว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
5: ้เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับ
6: ครับ
5: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับRamaSharingนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ

0: วันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษลำโพงหน่อยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำขึ้นไฟฟ้า

ก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดู

0: ุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์กัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนักลงทุนคนไหนไม่มาลงทุนไปซื้อยาจริงๆก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมและถ้าไปเจอตู้บทหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับคุณ
2: แ
3: ม
2: ่โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี้เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึงชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้า

0: แล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
1: บ
0: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
1: า
0: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
1: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชันแล้วก็ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีโรงไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมุตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆวันนึงฝนตกสมมุติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: ทันทีเลยครับ
0: โอ้โห
1: ครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดกันก็ได้
0: คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช
1: ้เครื่องไม่ได้ใช้ครับเราไม่ต้องใส่
0: หูฟังก็
1: ได้ครับเพื่อที่เป็นการที
0: ่ไม่ให้คุยไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เร
0: ื่องครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับ
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปในการรักษ
1: าใช่ครับใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี่
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยพี่ครับฟังก็ได้นึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาก็ไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช
1: ็
0: คเหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบไป
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะจนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่ว
1: ตะกั่ว
0: ใช่ไหมครับแล้วก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช่
0: วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เราเวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี
0: ้แล้วก็จะมีอากาศต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
1: ่
0: อากาศมันปลอดภ
1: ัยใช่ครับที่อากาศมันปลอดภัย
0: อ้าวละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจัง อยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัวขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับใช่
0: เพราะคุณหมอเนี่ยเหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลย

0: ครับ
1: ครับผมก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้อีกทีนึงจะโดนดูดไหมแล้วพันเทปเก็บ
2: อาการ
1: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกพอดี
2: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลย
1: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนาน
3: ๆวิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
0: โอ้โหห้องเริ่มเลย
1: ครับผม
0: นี่แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
4: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับใช่ครับ
0: ที่เราเห็นนี่นะฮะ
4: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
0: เป็นล้าน
4: เลย
0: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
4: ใช่ครับ
0: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
4: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
0: ถุงมือ
4: กันไฟ
0: ถนนกันไฟ
4: ใช่ครับ
0: ทำงานอะไรไม่เครียดเหรอพี
4: ่
0: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยนะในโรงพยาบาลเนี่ย
4: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
0: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
4: ครับ
0: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
4: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
0: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
4: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
0: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
4: ้
0: า
4: ใช่ครับ
0: แต่การป้องกันไฟฟ้า
4: ใช่ครับ
0: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
4: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
4: ครับครับ
0: เราก็ไม่ถนัด
4: เราก็ไม่ถนัด
0: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
4: ใช่ครับ
0: ไปทำงานตึกนี
4: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรงี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
0: ฝากคุณหมอแนะนำกัน
4: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
0: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่ควรดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
4: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณ
4: คร
0: ับ
4: สวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับสวัสด
0: ี
4: คร
0: ับ บายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
5: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
0: ่
5: เพราะว่าในการ ก่อกระแสประสาทเงี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
0: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
5: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
0: ีกเรื่องนึงนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่ใช่
5: ใช่
0: แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
5: ๆใช
0: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
5: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
5: ใช่
0: อุ้ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
5: ่
0: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
5: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
0: ครับ
5: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
0: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรียนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
5: อ
0: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
5: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
0: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
5: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนั้นจะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
0: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
5: ใช่ค่ะ
0: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกมันก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
5: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก
0: ็
5: คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเน
0: า
5: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบนี้บางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็
5: อ
0: ตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
5: อ
0: ันนี้อาจจะถึงขั้น
5: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
5: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
5: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
5: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
5: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
5: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
3: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lock Out Tag Out หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้ให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
5: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
5: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้
5: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
0: ้ก คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
5: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
0: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
5: สูงไหมครับก็ต้อง
0: เป
5: ็
0: นการกดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
5: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย
5: ค
0: ุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
5: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
0: ค
5: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
0: ้ครับ
5: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
0: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
5: อ๋อก็จะอากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
0: า
5: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
5: ๆ
0: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
5: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
0: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
5: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็แบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วย
5: ข
0: อบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
3: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม
0: ่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work with a Healthy Lifeทำไมมีสุขภาพดีวันนี้ล่ะ
6: โควิดสายพันธุ์ใหม่ทั้งแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นตรวจหาไม่เจอตรวจยากอีกต่างหากวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยมันหลบภูมิได้สำหรับโควิดกลายพันธุ์นะคะหลายๆคนก็กังวลมากเดี๋ยวก็มีเชื้อนู้นเชื้อนี้มาทำความรู้จักกันค่ะว่ามันทำอย่างนั้นได้จริงๆอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าเรื่องแรกเลยนะคะ ควิดสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่อันนี้พูดเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนเลยค่ะโควิดครั้งแรกเกิดที่จีนนะคะพอกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าเป็นแอลฟาเนี่ยนะคะมีการแพร่ได้มากขึ้นถึง2เท่าค่ะขณะนี้เรามีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกและก็มากที่สุดในประเทศไทยนะคะแพร่ได้มากกว่าอังกฤษอีกถึง2เท่าค่ะเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตัวพันธุกรรมของมันเองจนกระทั่งมันสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นค่ะแล้วก็บางคนติดเชื้อแล้วไม่มีอาการทำให้ไปแพร่เชื้อต่อไปได้อีกค่ะความเข้าใจเรื่องต่อมานะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ตรวจเชื้อได้ยากขึ้นหรือไม่ค่ะหมอขอฟันธงเลยนะคะว่าไม่ได้ยากขึ้นคนคิดว่าตรวจยากขึ้นนะคะอาจจะมีหลายปัจจัย1คือถ้าสมมติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมีการตรวจเป็นวิธี PCR อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเจอแต่ว่าถ้าเราตรวจด้วยแอนติเจนนะคะมันจะต้องมีไวรัสปริมาณมากพอสมควรเลยถึงจะตรวจเจอยังมีเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องเทคนิคการทำด้วยค่ะว่าทำถูกต้องหรือเปล่ายางลึกพอหรือเปล่าการหยดน้ำยาการอ่านถูกต้องหรือไม่ค่ะเรื่องต่อมานะคะโควิดกลายพันธุ์เหล่านี้เก่งมากหลบภูมิคุ้มกันได้ฆ่าไม่ตายอีกต่างหากนะคะหมอขอตอบเลยว่ามีส่วนจริงค่ะหลายๆคนคงได้ยินแล้วว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยพอฉีดไปแล้วยังคงติดได้แล้วก็มาติดสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะเพราะว่าการทำวัคซีนในเบื้องต้นตอนที่เริ่มผลิตเลยเนี่ยมันมีเฉพาะสายพันธุ์ตั้งต้นคือสายพันธุ์อู่ฮั่นหรือว่าสายพันธุ์จีนใช่ไหมคะพอมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆปุ๊บวัคซีนหรือตัวที่ปกป้องเนี่ยมันเจอไวรัสตัวใหม่ซึ่งหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมันเลยหลบภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันดับหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยค่ะสวมให้ถูกต้องกระชับเปลี่ยนถ้าสมมติมันเริ่มเปียกหรือว่ามันเก่าแล้วนะคะพยายามหมั่นล้างมือทำความสะอาดมือพื้นผิวต่างๆที่เราสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพหรือว่าน้ำและสบู่นะคะอันดับ3เป็นระยะห่างทางสังคมค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดหรือที่ปิดที่ไม่มีอากาศระบายค่ะอันดับ4นะคะหมั่นตรวจสอบตัวเองดูแลร่างกายของตัวเองนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่าอันดับ5นะคะควรไปฉีดวัคซีนค่ะถ้าไม่มั่นใจมีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถรับมือโควิดได้ไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือไม่ค่ะ

0: การครอบแก้วนะครับซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเป็นวิธีการรักษาหนึ่งของแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งมีมานานเป็นตัวเลือกอีกอันนึงสำหรับคนไข้ที่กลัวเข็มแล้วก็สามารถเริ่มจากการครอบแก้วเพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการชาปวดเมื่อยพวกนี้ได้วิธีการครอบแก้วก็จะมีการวางแก้วไว้เฉยๆโดยการใช้ไฟลนเข้าไปในแก้วแล้วก็ครอบไว้บนผิวหนังของคนไข้นะวางแก้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีครับหลังจากนั้นก็เอาแก้วออกเน้นรักษากลุ่มอาการพวกปวดเมื่อยครับช่วงบ่าคอหลังหรือต้นขาช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นระบายความร้อนขับความชื้นได้เนื่องจากเวลาเราแก้วครอบเนี่ยรูขุมขนมันจะเปิดก็จะเป็นการช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เหมือนกันครับ
1: ปวดสะบักทางขวาครับ
0: อ๋อเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ประมาณเดือนนึงแล้วครับ
0: ไม่ทราบไปทำอะไรมาหรือเปล่าครับออกกำลังกายหรือล้มอุบัติเหตุอะไรมาไหมครับ
1: ไม่ครับดูแลผู้สูงอายุครับพยุงดูแลแล้วก็เล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานนะครับ
0: ครับสำหรับคนไข้ในวันนี้ที่มาก็มีอาการปวดเมื่อยหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อช่วงบ่าไหล่มีการเกร็งตัวค่อนข้างมากครับมีการใช้งานกล้ามเนื้อเยอะจากการพยุงผู้สูงอายุวิธีการรักษาวันนี้ก็เนื่องด้วยคนไข้กลัวเข็มด้วยครับก็เลยใช้การครอบแก้วเป็นหลักก็เดี๋ยววันนี้เราครอบแก้วกันนะครับซึ่งจะไม่รู้สึกร้อนนะครับอาจจะมีอุ่นๆนิดหน่อยแล้วก็จะรู้สึกดูดๆตึงๆที่ผิวนิดนึงครับใช้เวลาประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วตรงไหนร้อนเกินไปหรือเจ็บก็บอกได้นะครับเจ็บไหมครับเจ็บนะครับตึงๆผิวนิดนึงหลังจากครอบแก้วแล้วครับสีของผิวหนังคนไข้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปครับจากนี้อาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นจ้ำๆสีเข้มๆพวกนี้แสดงถึงว่าการไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีครับคนไข้ที่มีความชื้นมากๆสีจะออกคล้ำดำแต่ถ้าคนไข้ที่มีความร้อนในตัวสูงสีจะแดงๆออกมาเป็นจ้ำเลือดถ้าคนไข้ที่เป็นจุดๆจะมีจุดดำๆเป็นจุดๆไม่ได้เป็นวงเต็มๆพวกนี้จะเกี่ยวกับพวกระบบเลือดสีที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่เลือดบริเวณนั้นมันรวมตัวกันเยอะๆเหมือนเรากวาดบ้านครับถ้าฝุ่นมันอยู่เยอะๆแต่มันกระจายกันเราก็เก็บกวาดลำบากนะถ้าเรากวาดให้มันมารวมรวมกันแล้วก็ตักไปทิ้งทีเดียวมันก็จะสะอาดง่ายขึ้นการครอบแก้วก็เหมือนกันครับมันดูดเอาของเสียเอาเลือดที่การไหลเวียนเลือดที่ไม่ค่อยดีบริเวณนั้นมารวมกันใกล้ๆเพื่อให้ร่างกายมันกำจัดได้ง่ายขึ้นจะช่วยลดอาการปวดอาการชาได้ครับอย่างคนไข้รายนี้ก็ดูตามอาการเป็นหลักโดยการนัด

คนไข้ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ครับหลังจากกลับไปแล้วคนไข้ถ้ามีอาการดีขึ้นเราก็สามารถทำได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนอาการมันหายหรือถ้าอาการมันทำไปแล้วอาการไม่ค่อยทุเลาหรือไม่เบาขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นการฝังเข็มหรือการใช้รักษาแบบอื่นร่วมด้วยครับแพทย์ทางเลือกเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนไข้ผู้เข้ารับบริการรักษาสุขภาพทางธรรมชาติมากขึ้นครับใช้ยาสมุนไพรใช้การฝังเข็มใช้การนวดการประคบอะไรพวกนี้ครับถือได้ว่าแพทย์ทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับผู้ป่วยที่สามารถได้ว่าเราจะรักษาแบบไหนนะครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนาติรุธนะครับและนี่คือรายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทางรามาชาแนลทุกวันศุกร์เวลา 5:00 นแบบนี้นะครับช่วงเย็นวันศุกร์นะฮะใครที่รถติดอยู่เปิดฟังไปด้วยนะครับใครที่อยู่บ้านแล้วนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะฮะว่าเอ้ยมีประสบการณ์แบบนี้อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้ครับเราเชิญคุณหมอตามาพูดคุยกันพูดถึงโรคของตาเนี่ยพอย้อนกลับไปนะฮะในวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าตาโรคของตามันเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆในวัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความที่เราใช้ตามานานนะครับแต่ว่าโรคต่างๆในนั้นเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะมากๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงโรคเกี่ยวกับตามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเคยได้ยินไหมครับต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมนะฮะต้อต่างๆมากมายมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้แคนเชิญคุณหมอตาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธัญทัศน์พดุงเกียรติสกุลนะครับสาขาวิชาจักษุประสาทวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแคนครับ
0: เมื่อกี้ก็นั่งย้อนรำลึกความหลังกันว่าเออเราเคยคุยกันแล้วเนาะแต่ว่าช่วงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ผมชอบหัวข้อเรื่องของเราที่จะคุยกันมากครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตาดีมีสุขจริงไหมตาดีมีสุข
1: แน่นอน
0: พอมาคิดก็จริงนะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับโอ้ชีวิตเราต้องใช้ตาตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลย
0: ครับ
1: นะถ้าตาดีเนี่ยมีสุขแน่นอนแต่ตาไม่ดีเนี่ยก็ลำบากหน่อย
0: หลายคนชอบจะมองข้ามไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วโรคที่เกี่ยวกับตาเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนนะ
1: จริงๆมันมีโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุเลยแต่ว่าเราจะเจอเยอะๆเนี่ยก็คือในวัยที่เริ่มอายุเยอะละเพราะโรคที่ตาที่เจอบ่อยๆเนี่ยถ้าคุ้นๆกับเรื่องต้อเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับปัจจัยหลักคืออายุ
0: ครับ
1: นะถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเจอได้ในสัดส่วนคนที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆในเด็กก็จะไม่ค่อยเจอในเด็กก็จะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันไป
0: มันเป็นไปตามวัยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมันเสื่อมหรืออย่างนี้หรือยังไง
1: โดยส่วนมาก
0: เราเจออะไรมาเยอะอย่างเงี้ยฮะ
1: โดยส่วนมากเนี่ยมันเกิดจากการกลไกที่ร่างกายเนี่ยเวลามันเริ่มเกิดความเสื่อมขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีบางโครงสร้างเนี่ยที่มันจะขุ่นมันฝ้าหรือการทำเหมือนเดิมนะครับก็จะนำไปสู่โรคต่างๆที่อาจจะทำให้ตามัวลงหรือว่าการมองเห็นไม่ดีเหมือนเดิม
0: ครับมีไหมครับคนที่ตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีปัญหาตาเลยมีไหม
1: อันนี้จริงๆจะพูดก็น้อยแต่ว่าจะบอกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเหตุผลที่ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นว่าคนมีปัญหาเรื่องนี้พวกนี้เยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราอายุยืนกันมากขึ้นถ้าเป็นในยุคแต่ก่อนที่อายุสั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะอะไร
0: กับมุมมองเหรอกับมุมมองเพราะว่าเราอายุยืนมากขึ้นโอเค
1: ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปแต่ก่อนนะอายุสั้นๆนะตายไม่ทันเสื่อมเลยต้อยังไม่ทันเป็นเลยแต่อายุไปละ
0: ก็เสียชีวิตแล้ว
1: ก็อยู่ไม่ถึงจะเกิดโรคใช่ไหมฮะเหมือนกันเรื่องมะเร็งปัจจุบันก็เยอะขึ้นถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะอายุเราเยอะขึ้นนะเกิดความเสื่อมในร่างกายมากขึ้นเพราะว่าอายุคนเราอายุไขเรานานขึ้นไง
0: จริงเหรอครับอาจารย์ผมนึกว่าทุกวันนี้เราตายกันเร็วขึ้นนะฮะเห็นคนเมื่อก่อนอายุยืนดูว่าจริงๆถ้าจากสถิติคือเมื่อก่อนอายุสั้นกว่านี้เหรอครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยอายุไขคนเราอ่ะเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนในแง่อายุอ่ะส่วนหนึ่งนะแล้วก็แต่ว่าลักษณะแอคทิวิตี้ของเราในทุกวันเนี่ยเราแอคทีฟมากขึ้น คนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะนั่งอยู่เฉยๆในบ้านเขาก็มีแอคทิวิตี้ข้างนอกบ้านหรือว่ามีเขาเรียกว่ากิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้สายตาเนี่ยเยอะขึ้น
0: อ
1: ่ะเหมือนเราเนี่ยต่อให้เราอยู่บ้านก็ตามนะไงแท็บเล็ตใช่ไหมจอต่างๆแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีสุขภาพการมองเห็นเนี่ยที่ดีมากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยสมมติอายุ 70-80 คงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมานั่งดูจอดูอะไรละเต็มที่กับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหลองดูคนอายุ 70-80 เนี่ยดูจอเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีระดับการมองเห็นที่เพียงพอต่อการใช้งานด้วย
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เกี่ยวกับโรคตาก็เยอะขึ้น
1: เยอะขึ้น
0: ด้วยเทคโนโลยีด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
1: ครับ
0: โอเคครับวันนี้เรื่องราวของตาเราจะมาพูดคุยกันแบบรวมๆนะครับตาดีมีสุขนะฮะมีอะไรบ้างติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่าครับเรื่องราวเกี่ยวกับตาชวนกันพูดคุยนะครับอันแรกเนี่ยเขาขึ้นหัวข้อมาบอกว่าอย่าใช้มั่ว มีหนุ่มป่วยเป็นต้อกระจกเพราะว่าใช้ปืนนวดไฟฟ้ารอกดวงตาไอ้ปืนนวดแบบที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละที่มันเป็นเหมือนหมัดเล็กๆอ่ะตึกๆๆๆๆนี่นะฮะสำนักข่าวจากประเทศจีนครับรายงานกรณีของในลวดครับอายุ42ปีที่ป่วยเป็นโรคตาเพราะพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ช่วยนวดคลายกล้ามเนื้อหนุ่มใหญ่จากเมืองอู่ฮั่นคนนี้เป็นผู้ชื่นชอบการเข้าสถานออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจนะครับเขาก็เลยสั่งซื้อปืนนวดไฟฟ้าไร้สายก็มีเทรนเนอร์ประจำสถานออกกำลังกายเนี่ยแนะนำให้โดยรองรับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคลายข้อกล้ามเนื้อนะฮะการเมื่อยล้าต่างๆได้ดีมากๆซึ่งหลังจากที่ใช้ไปในระยะหนึ่งครับลวดก็พอใจมากเพราะมันโอ้โหประสิทธิภาพดีนะครับลวดเนี่ยเขาก็มีตารางงานรัดตัวครับเนื่องจากเขาเนี่ยทำงานเยอะและมักจะมีอาการเหนื่อยล้าที่ดวงตารวมถึงตาแห้งเป็นประจำเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อปืนนวดเนี่ยมันนวดร่างกายมันหายเนี่ยเอามันนวดรอบดวงตาคลายความเมื่อยตาได้ไหมเนี่ยเขาก็เลยทำแบบนี้ครับลั่วบอกแพทย์ที่เขาไปรักษาดวงตาที่โรงพยาบาลจักษุไอเอ๋อนะครับแห่งมหาวิทยาลัยอู่อั้นบอกว่าเขาเนี่ยตั้งแรงนวดของอุปกรณ์ไว้ที่ระดับต่ำที่สุดแล้วก็ใช้ปืนนวดที่จุดฝังเข็มรอบดวงตาครั้งละประมาณ5นาทีในตอนแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่ามีอาการผิดปกตินะครับแต่หลังจากที่ทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง1สัปดาห์เขาเริ่มสังเกตว่าสายตาของเขามันเริ่มพร่ามัวลวดตกใจมากครับก็เลยรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณหมอตาวินิจฉัยแล้วบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคต้อกระจกและเลนตาเคลื่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันสายตาของลวดก็แย่ลงเรื่อยๆทีมแพทย์ก็เลยสรุปว่าการป่วยต่างๆเกิดที่กรรมการใช้ปืนนวดไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมตกใจเหมือนกันนะไม่ใช่ตกใจอะไรเนี่ยใครมันจะเอาปืนนวดไปนวดตาแต่มันมีจริง
1: ใช่
0: เนี่ยนะครับก่อนอื่นเมื่อกี้เขากล่าวถึงต้อกระจกอะต้อกระจกคืออะไร
1: คือคำว่าต้อกระจกหมายถึงตัวเลนส์ตาคือในร่างกายเราเนี่ยกลไกการมองเห็นเนี่ยมันจะมีไอ้ส่วนที่อยู่นอกสุดของลูกตาเราเนี่ยเราเรียกกระจกตา
0: โอเคกระจกตา
1: ตรงที่ใสๆอยู่ด้านหน้าตาดำเนี่ยคือที่เวลาเราทำเลสิกอะไรทั้งหลายเราจะผ่าตัดที่ตรงกระจกตาแต่ส่วนลึกเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีเลนส์ตาอยู่เปรียบเทียบคือเหมือนเลนส์กล้องถ่ายรูปอะ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเรียกเลนส์ตาเราไว้โฟกัสแสงเข้าไปที่จอประสาทตาเพื่อให้เห็นภาพได
0: ้
1: นะครับตัวเลนส์ตาตัวเนี้ยเมื่อมันมีการขุ่นนะเราเรียกต้อกระจกคือมีความเสื่อมนั่นเองไม่ว่าจะ
0: ตัวเลนส์ใช่ไหม
1: ตัวเลนส์ใช่ตัวเลนส์เนี่ยที่มันขุ่นเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นต้อกระจก
0: ครับ
1: คือถ้าตามภาษาไทยเลยคำว่าต้อกระจกก็คือเลนส์มันขุ่น
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่กระจกตาขุ่น
1: มันอาจจะดูย้อนแย้งกันนิดนึงแต่ว่าคำว่าต้อกระจกแปลว่าเลนส์ในตาเนี่ยขุ่นคือเลนส์ที่อยู่ด้านในลูกตานะไม่ใช่กระจกตาด้านหน้า
0: เอาโอเคลองเรียงกันตามภาพนี้ใช่ไหม
1: ตรงที่อยู่ด้านนอกสุดนะใสๆ
0: นอกสุดคือ
1: กระจกตา
0: เดี๋ยวอันไหนคือนอกวะนะ
1: ด้านนอกคือส่วนใช่ตรงที่อยู่ด้านหน้าของสีน้ำเงินอีกคือจะใสแจ๋วเลย
0: คือกระจก
1: ใช่
0: แต่เข้าไปด้านในต่อจากกระจกไปแล้วเนี่ยจะเจอเลนส์

0: ตา
1: ถูกต้องครับ
0: เลนตาคือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นชัดไม่ชัดอยู่ที่เลนตา
1: จริงๆมันต้องทั้งหมดดี
0: ทั้งหมดเลย
1: แต่เลนตาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถ้ามันฝ้าเราเรียกต้อกระจก
0: โอเคเพราะฉะนั้นต้อกระจกเกิดจากการที่เลนตาอ้าวโอเคภาพไม่ชัด
1: ด้านที่นูนที่สุดนะอยู่ด้านขวามือนั่นเรียกกระจกตา
0: ครับ
1: นะครับเลนตาเนี่ยจะอยู่ด้านในลูกตาในรูปนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่าไอ้สีน้ำเงินที่เราเห็นเนี่ยที่ฝรั่งตาสีฟ้าคนไทยตาส
0: ีอะไร
1: อันนี้คือม่านตา
0: อันนี้คือม่านตาม่านกับเลนอะไรอยู่ก่อนฮะ
1: ม่านตาแล้วก็เลนตา
0: โอเค
1: ม่านตาเนี่ยถ้าใครเล่นกล้องถ่ายรูปเนี่ยจะพอเดาจะพอเข้าใจนิดนึงคือมันจะปรับรูขยายเหมือนปรับแสงสว่างแสงจ้า
0: แสงเหมือนรูรับแสง
1: ใช่ปรับขนาดรูรับแสงได้
0: เหมือนเวลาเราเจอแสงเยอะๆตาไอ้ม่านตาก็จะหดใช่ไหม
1: ใช่
0: เหมือนเวลาเขาเช็คคนตายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็จะตรวจรีเฟล็กซ์นะ
0: โอเคครับเสร็จปุ๊บแล้วเลนตาเนี่ยมันฝ้าเพราะอะไร
1: โดยปกติเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยที่เลนส์มันใสได้เนี่ยมันเกิดจากการเรียงตัวของตัวเส้นใยไฟเบอร
0: ์
1: คอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยที่เป็นระเบียบแล้วก็มีการจัดสัดส่วนการเรียงตัวเนี่ยที่แสงมันเข้าผ่านเป็นเส้นตรงได้เลยแล้วมีการหักเหตามความโค้งเนี่ยแต่ถ้าหากมันเริ่มมีความเสื่อมของโปรตีนที่มันอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามมันเริ่มจับตัวเป็นตกตะกอนนะครับมันก็จะเริ่มฝ้าขึ้นหรือมีเม็ดสีที่เพิ่มขึ้นตามอายุมันก็จะฝ้าขึ้นนะหรือในบางกรณีนะที่เกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกต่อดวงตาขึ้นเลนเนี่ยมันก็จะฝ้าขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: อ๋อได้เหมือนกันนะฮะ
1: ใช่หรือในบางกรณีถ้ากินยาบางชนิดยกตัวอย่างกลุ่มพวกสเตียรอยด
0: ์
1: นะกินสเตียรอยด์นานๆเนี่ยเลนก็จะฝ้าเป็นแบบชนิดเฉพาะของมันได้เหมือนกันนะครับคือจริงๆอ่ะไอ้ต้อกระจกเนี่ยมันเรียกในทุกๆเหตุของเลนฝ้าเลยขึ้นอยู่ว่าเหตุที่มาทำให้มันเกิดเนี่ยคืออะไรเช่นเป็นจากอายุนะเป็นจากอายุก็แบบนึงเป็นจากยาก็แบบนึงเป็นจากอุบัติเหตุก็แบบนึงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
1: ใช่
0: ก็คือทุกสาเหตุที่มันทำให้เลนฝ้าเนี่ยมันก็ทำไปสู่ต้อกระจก
1: ถูกต้องครับ
0: เราเช็ดเลนได้ไหม
1: เช็ด คือปัญหาเนี่ยมันต้องย้อนไปดูว่าปัญหาที่มันเกิดตัวต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากเลนส์เนี่ยมันฝ้าด้านในใช่ไหมฮะต่อให้เราจะเอาออกมาเปลี่ยนเช็ดยังไงเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยคืนละเพราะว่าตัวโปรตีนโครงสร้างของโปรตีนมันเปลี่ยนไปละ
0: ครับ
1: นะดังนั้นเรารีเวิร์สไอ้โปรเซสเนี่ยไม่ได้นะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นฝ้าแล้วฝ้าเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นจากเหตุอะไรก็ตามนะฝ้าแล้วฝ้าเลย
0: แล้วคราวนี้การที่แน่นอนว่าการเป็นต้อกระจกเนี่ยมันไม่ได้ตื่นมาอีกวันนึงฝ้าม ันเหมือนค่อยๆฝ้าป่ะครับ
1: ใช่ส่วนมากมักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามันจะมีบางเหตุเช่นยกตัวอย่างกลุ่มที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: มันปุ่มชนสมมตินะปากกระแทกแรงๆเนี่ยมันฝ้าเลยฝ้าเลยแต่ถ้าเป็นจากโรคเช่นอายุเนาะหรือเป็นจากการกินยานะครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกเนี้ยใช้เวลานานกว่าจะเยอะจนรู้สึกได
0: ้ซึ่งถ้าเกิดในเคสที่อาจจะโดนกระแทกหรือว่าโดนอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะสังเกตได้แต่ถ้าคนที่ค่อยๆเป็นล่ะครับเขาจะมีวิธีการรู้ตัวเองได้ยังไงบางทีมันแบบด้วยความค่อยๆอาจารย์มันก็ดูไม่ออก
1: ใช่คือนี้ปกติเนี่ยจะสังเกตว่าเราเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกว่าตัวเองมัวเพราะว่าจริงๆเราก็เหมือนแบบใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อย
0: ๆ
1: ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันเราด้วยแหละว่าเราต้องใช้สายตามากแค่ไหนบางคนถ้าทำงานเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเยอะๆหรือว่าเป็นคนที่ต้องใช้สายตาละเอียดมากๆเนี่ยอาจจะรู้ตัวเร็วเพราะมันทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเริ่มเป็นคนที่อยู่บ้านอย่างเดียวแอคทิวิตี้ก็ชีวิตประจำวันกินกาแฟทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยรู้แล้วก็จะรู้อีกทีนึงคือต้องแย่ขนาดแบบมองไม่เห็นเลยทีนี้บางทีเนี่ยเราใช้2ตาคู่กันเน
0: า
1: ะ2ตาคู่กันบางทีมันแย่ตาเดียวไง อีกตานึงยังดี
0: อันนี้พอสังเกตได้
1: ใช่ก็ถ้าปกติเราเปิดเทียบนะ
0: ครับ
1: คือเปิด2ตาเราจะไม่ค่อยรู้ว่ามีตาใดตาหนึ่งแย
0: ่
1: เราอาจจะลองเปลี่ยนปิดตาสลับดูก็ได้ว่าเฮ้ยมันเห็นเท่ากันมั้ยนะบางทีเนี่ยมันแย่ไปแล้วตานึงนะอันนี้ผมพูดแบบจากที่เคยเจอคนไข้เลยมองข้างนึงอ่ะแทบไม่เห็นละแต่ว่าอีกตานึงอ่ะช่วยตลอด
0: ช่วยทำให้เห็น
1: ใช่จะรู้ได้ก็คือว่าเราต้องลองปิดเช็คดูนิดนึงว่ามันเท่าๆกันไหมนะครับกับอีกอันนึงนะอันนี้ดีที่สุดคือไปตรวจเช็คสุขภาพตาบ้างนะอย่างน้อยๆปีละครั้งก็ได้ถ้าเกิน40ปีไปนะไปเช็คสุขภาพตาสักปีละครั้งอย่างน้อยๆหรือว่าไปวัดแว่นเนี่ยเราลองดูซิว่าเราอ่านเห็นดีไห
0: ม
1: นะครับถ้าเห็นดีเนี่ยโอเคเลย
0: โอเคนั่นหมายความว่าพอฟังที่อาจารย์ชมพูดแล้วเนี่ยกรณีของหนุ่มจีนคนนี้น่าจะเกิดจากการที่กระแทกนั่นแหละใช่ไหม
1: มีโอกาสเป็นไม่ได้
0: คือมันเลยฝ้าเลยอ่ะมันเลยฝ้า
1: เพราะมันมีปัจจัยคือเรื่องปืนนวดนี่แหละคือถ้าใครเคยลองเล่นนะจริงๆมัน
0: แรงนะ
1: เอาสุดมันแรงมากจริงๆผมยังเคยคิดอยู่เลยว่าถ้าใครมีใครเอามานวดตรงศีรษะเนี่ยมันเคลื่อนได้เลยนะเล่นเคลื่อนได
0: ้อ๋ออันนี้เอานวดที่เขาบอกคือรอบดวงตา
1: ใช่ใช่ฮะคือปกติไม่ควรอยู่แล้วเพราะอันนี้มันแรงมากอันนี้มีโอกาสที่กระทบกระแทกต่อดวงตาได้โดยตรงเลยแล้วมันเป็นแบบ กระแทกซ้ำๆ
0: อ
1: ่ะนะแล้วก็จะมีประโยคนึงในข่าวที่เขาบอกว่าหมอบอกว่ามีเรื่องเลนส์เคลื่อนด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ย
0: เลนส์เคลื่อนหรือว่ากระจกเคลื่อน
1: มันมีเลนส์เคลื่อนด้วยตัวต้อกระจกเนี่ยเคลื่อนด้วยนะครับคือนอกจากการเกิดต้อกระจกแล้วเนี่ยมันยังมีเลนส์เคลื่อนอีกนะทีนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคือปกติเนี่ยเลนส์มันอยู่ในลูกตาเราเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะขึงด้วยเส้นเอ็นเนาะคือนึกภาพเหมือนแทมโปลีนใครเล่น
0: แทมโปลีนที่กระโดดดึงๆนะ
1: ใช่มันก็จะมีเชือกขึงรอบเลย360องศาทุกทิศเนี่ยมันจะถูกดึงด้วยแรงเท่าๆกันพอมันดึงด้วยแรงเท่าๆกันมันจะอยู่ตรงกลางเลนส์ตาก็เหมือนกันมันอยู่ตรงกลางลูกตาเราได้เพราะมีเส้นเอ็น360องศาเลยยึดมันอยู่ทีนี้เวลามันเกิดการกระแทกแรงๆเส้นเอ็นมันก็ขาดออกพอขาดเนี่ยมันก็เหมือนโดนกระชากอยู่ตลอดนะมันขาดเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายพอเส้นเอ็นที่มันถูกทำให้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่สามารถทำให้เลนอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะเลื่อนหลุดออกไปถ้าในเคสเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเหตุตอนที่เขาเริ่มมัวนี่แหละคือเลนมันเคลื่อนหลุดไปละมันเลยเหมือนคนไม่ใส่แว่นอะเลนมันหลุดหายไปเหมือนแว่นตาเราเลนหลุดหายไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เขารู้ตัวว่ามันมัว
0: โอเคก็คือที่มันมัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝ้าแต่เลนมันเคลื่อน
1: ใช่
0: ผิดไป
1: ใช
0: ่โอเคครับคราวนี้ถ้าถามถึงการรักษาต้อกระจก
1: ครับ
0: ในปัจจุบันเนี่ยทำยังไงครับ
1: ทีนี้ก็เหตุคือเลนส์ขุ่นใช่ไหมนะเราทำยังไงก็ได้ให้เลนส์เนี่ยมันใสเหมือนเดิมท
0: ี
1: อย่างที่คุณแคนถามเราว่ามันทำให้ใสโดยเอาออกมาเช็ดได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทีนี้หลักการเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาตัวที่มันฝ้าออกเอาส่วนที่เป็นโรคออกแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปทดแทน
0: เลนส์เทียมเลยฮะ
1: ใช่คำว่าเลนส์เทียมเนี่ยก็คือเลนส์ที่เหมือนเลนส์แว่นเราเนี่ยแหละเลนส์แว่นหรือคล้ายคอนแทคเลนส์เนี่ยที่มันมีค่าสายตาอยู่ที่เหมาะสมกับตาคนคนนั้นเราเอาเข้าไปใส่ในลูกตาเลยเพื่อให้มันแทนตัวเลนส์ธรรมชาติที่มันฝ้าไปแล้วนะตัวเลนส์เนี้ยก็จะเข้าไปทำหน้าที่แสงให้เกิดความคมชัดมากขึ้น
0: ซึ่งเลนส์เทียมเนี่ยมันทำจากอะไรครับมันสามารถเข้าไปแทนเลนส์จริงๆของเราได้เลยครับอยู่ได้เลยครับ
1: ใช่อยู่ได้เลยจริงๆนั้นแต่ก่อนนะยุคโบราณเลยนะก็ยังไม่มีการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมตัวนี้ขึ้นมานะคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็ทำได้แค่เอาเลนส์ออก
0: แล้วก็
1: เลนส์ออกก็จะตามัวๆแล้วก็ต้องใส่แว่นใส่แว่นเนี่ยแต่ว่าแว่นคนที่เป็นสำหรับคนหลังผ่าต้อกระจกในยุคโบราณเนี่ยเป็นแว่นที่ใส่ยากมากเลยเพราะว่าค่าสายตามันจะยาวมากเป็นหลักเกินพันน่ะ
0: ครับ
1: มันจะใส่ยากมากแต่ว่าตั้งแต่ยุคหลังๆมาแล้วก็มีการผลิตตัวเลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยที่มันสามารถใส่เข้าไปอยู่ในลูกตาเราเนี่ยโดยที่ไม่เกิดการอักเสบได
0: ้
1: เพราะว่าเวลาเราจะเข้าไปฝังในร่างกายเนี่ยต้องไม่เกิดการอักเสบเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เกิดการต่อต้าน
1: ใช่มันดังนั้นเนี่ยตัวเลนส์ชนิดเนี่ยที่ผลิตกันมาเนี่ยมันจะไม่เกิดการอักเสบและไม่เกิดการต่อต้านจากร่างกายเรานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นตระกูลที่ทำจากอะคริลิกนี่แหละนะครับเข้าไปใส่อยู่ในตัวลูกตาเราเพื่อให้มันหักช่วยหักเหแสงได
0: ้ซึ่งใช้ได้นานไหมครับ
1: โดยทั่วๆไปเราก็จะคาดว่ามันอยู่ได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วมันไม่ขุ่นนะครับ
0: คราวนี้การใช้เลนส์ตาเทียมเนี่ยทุกวันนี้ถือว่ามันก็แก้ปัญหาเรื่องต้อกระจกได้เลย
1: ครับคือ
0: การผ่าตัดยากไหมครับ
1: การผ่าตัด
0: เขาบอกว่าผ่าตัดอย่างเงี้ย
1: กลัว
0: ใช
1: ่คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้อกระจกที่เป็นเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมดีกว่านะครับแล้วก็แต่ละเคสเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปถ้าพูดถึงเคสส่วนใหญ่เลยละกันเช่นเป็นต้อกระจกจากอายุไม่ได้มีโรคตาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับการผ่าตัดนับว่าไม่ได้ยากนะการผ่าตัดไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้การผ่าตัดเนี่ยทำแผลเล็กแล้วก็ใช้ตัวคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปสลายให้เปรียบเทียบก็เหมือนการสลายนิ้วประมาณนี้แหละก็คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปยิงสลายทำให้ตัวต้อที่มันแข็งๆเนี่ยแตกออกแล้วก็ดูดออกนะครับดังนั้นมันจะทำผ่านแผลเล็กได้นะ
0: คือผมเข้าใจถูกไหมเลนที่มันมัวเนี่ยเอาอัลตราซาวด์ยิง
1: ใช่
0: เลนจะสลาย
1: ใช่
0: แล้วก็ดูดออก
1: ใช่มันก็จะเหลือเฉพาะโครงสร้างในตาที่ไว้รองรับเลนแก้วตา
0: แล้วก็เอาเลนใหม่ใส่เข้าไป
1: ใช่ simple เลย
0: simple เลย
1: ใช่
0: แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดก่อนที่เขาผ่าตัดเนี่ยอาจจะสายตาสั้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผ่าตัดต้อกระจกสายตาดีเลยป่ะ
1: ทีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่กับว่าเราเลือกเลนส์แบบไหนมันก็จะเหมือนเวลาเราใส่เลนตาเทียมไปใหม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะได้ค่าสายตาแบบไหนเข้ามาทดแทนนะครับเช่นสมมติตั้งต้นเนี่ยสั้น500สั้น 1,000 เราอยากจะใส่เลนส์ให้มันไม่สั้นเลย
0: ก็ได้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ทำได้ครับก็เลือกเบอร์เลนส์ที่มันหักเหแสงได้ตรงกับลูกตาเขาจากสั้น500ก็จะเหลือไม่สั้นเลยก็ได้
0: นั่นหมายความว่าบางทีการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยคนที่ใส่แว่นมาตลอดชีวิตอาจจะต้องไม่ต้องใส่แว่นเลยก็ได้
1: ใช่
0: เหมือนการทำเลนส์ก็ขึ้นไปเลย
1: ถูกต้องก็คือขึ้นอยู่กับเลือกเลนส์แบบไหนเข้ามาใส่ในตาทีนี้เวลาเราเลือกเลนส์บางชนิดไปเนี่ยสายตามันแก้ที่ระยะไกลไม่สั้นก็จริงแต่ว่ามันก็จะยังเหลือเรื่องมองใกล
0: ้
1: นะดังนั้นก็มันก็จะมีออปชันเลนส์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเลนส์ที่มองได้หลายระยะเป็นต้นนะครับ
0: โอเค พราะฉะนั้นต้องกระจบที่หลายคนกังวลมากๆจริงๆก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเจอกันในตอนที่อายุมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: หรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างที่ฟังคุณหมอแล้วก็คือโอเคมันทำได้แหละเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดน
1: ั้นใช่รักษาได้ต้องกระจบเป็นโรคที่รักษาได
0: ้ได้ครับปัจจุบันเนี่ยผมจะเห็นอาหารเสริมเยอะมากเลยบอกว่าอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยช่วยชะลอการเกิดต้อกระจก มันมีจริงไหมครับ
1: โดยจริงๆ
0: หลักการแพทย
1: ์มันยังไม่ได้มีตัวไหนที่พิสูจน์ว่ามันทำให้ไม่เกิดต้อกระจกขึ้นได้เพราะว่าปัจจัยหลักๆที่เราเลี่ยงไม่ได้เนาะมาอยู่ทุกมนุษย์ทุกคนเนี่ยอายุเยอะขึ้นอยู่แล
0: ้
1: วยังไงก็ตามเนี่ยความเสื่อมหรือโปรเซสต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดไปตามอายุบางคนเป็นเร็วบางคนเป็นช้านะที่ถ้าให้ผมคิดนะถ้ามันมีอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามสักอย่างนึงที่ทำให้เราเป็นช้าลงเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วถึงจุดนึงนะเราก็อาจจะต้องลอกต้ออยู่ดีใช่ไหมถ้าเราอายุยืนเราชีวิตคนเราก็ผ่าต้อเนี่ยครั้งนึงต่อข้างเนาะข้างขวาข้างนึงข้างซ้ายครั้งนึงเลนเทียมมันก็อยู่กับเราไปจบชั่วอายุเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เพิ่มประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่ในการที่เราจะไปยุ่งทำให้ต้องกินอะไรที่ก็ไม่รู้นะ
0: ซึ่งการกินอะไรมั่วๆเนี่ยบางทีอาจจะมีผลกับตับกับไตอีกก็ได้
1: ใช่ฮะ
0: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็น
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: แล้วในปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวไหนที่ใช้คำว่ามีผลงานการรับรองแล้วกันว่ามันทำให้ไม่เกิดต้ออ
0: าจารย์พูดแบบนี้หมายความว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดต้อกันในวัยหนึ่งเป็นไปได้เหมือนกัน
1: โดยส่วนมากก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะเดี๋ยวนี้เราอายุยืนขึ้นกันอยู่แล้ว
0: ครับนี่อาจารย์ผมเนี่ยทำรีเล็กซ์โปรมาแล้ว
1: ครับ
0: อันเนี้ยการทำรีเล็กซ์โปรผมมันได้เลนใหม่ไหมหรือว่าเลนเดิม
1: ทีนี้การทำในตัวการผ่าตัดแก้ไขสายตานะตระกูลพวกเลสิกรีเล็กซ์อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดที่บริเวณกระจกตาคือส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดของ
0: ไม่เกี่ยวกับเลน
1: ใช่ไม่เกี่ยวกับเลน
0: เพราะฉะนั้นเลนผมก็เข้าได้เหมือนเดิม
1: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ย ตัวเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังต้องรักษาต้อกระจกอยู
0: ่โอเคได้ครับอันนี้คือเรื่องของต้อกระจกนะครับไปกันต่อไปต้อหิน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรในคนไทยที่อายุมากกว่า50ปีนะครับจะพบต้อหินได้ถึง 5% ทางคุณหมอไพโรจน์สุรัตนวณิชนะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยบอกว่าการดูแลสุขภาพดวงตาและการตรวจการมองเห็นด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญนะครับซึ่งหากพบความผิดปกติและเข้าสู่ระบบการบริการสาธารณสุขทางจักษุและก็ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกสามารถรักษาและก็ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ทางคุณหมออาคมชัยวีระวัฒนะครับผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่วัดไร่ขิงนะครับก็บอกนะครับว่าต้อหินเนี่ยเป็นโรคความเสื่อมของประสาทตาที่แทบไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้นต่อเมื่อโรคดำเนินไปจนถึงระยะท้ายทำให้สูญเสียการมองเห็นนะครับต้อหินเป็นโรคความเสื่อมการรักษาไม่หายขาดด้วยความเข้าใจของโรคความมีวินัยในการหยอดยาและการหมั่นติดตามรักษาก็จะส่งผลลัพธ์ในการรักษาการรักษาทางเลือกอื่นๆก็อย่างเช่นอาหารเสริมแล้วก็การนวดตาเนี่ยเป็นการแอบอ้างหรือโฆษณาเหล่านี้เกินจริงทั้งนั้นนะครับต้อหินกันหน่อยต้อหินคืออะไรครับ
1: คำว่าต้อหินเนี่ยจริงๆมันมีที่มาจากสมัยก่อนเนี่ยมันก็คำว่าต้อหินคือคำลูกตาแล้วแข็งเป็นหินคือที่มาม
0: ันเป็นรูปธรรมอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่คือมันการตั้งชื่อภาษาไทยมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษหรือแต่ก่อนนะคือ
0: ภาษาอังกฤษคืออะไรเนี่ย
1: กลอโคมา
0: ใช่ไห
1: มมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าหินเลย
0: มันเหมือนชื่อเฉพาะ
1: แต่ว่าคำว่าต้อหินเนี่ยคือคำลูกตาแล้วแข็งเป็นหินเพราะอะไรเพราะความดันตามันสูงมากความดันตามันสูง
0: คือถ้าเกิดตอนนี้เราจิ้มตาเนี่ยมันก็ไม่แข็งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าคนที่เป็นต้อหินเนี่ยความดันตาจะสูงเวลาคำแล้วจะแข็งมากเลย
0: โอเคก็เลยเป็น
1: อันนี้คือโดยภาษาไทยเราที่มามันเรียกอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราคำแล้วมันแข็ง
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าต้อหินเนี่ยไม่ได้เป็นต้องความดันตาสูงขนาดนั้นทุกคนไปนะครับถ้าสูงขนาดนั้นเนี่ยลำบากแหละนะครับเรื่องของต้อหินเนี่ยคือโรคของเส้นประสาทตาตามที่ในข่าวบอกเลยนะครับคือเส้นประสาทตาคืออะไรคือส่วนที่เชื่อมลูกตาเอาสัญญาณจากลูกตาที่เราเห็นเนี่ยไปสู่สมองนะนำสัญญาณไปทีนี้ถ้าเส้นประสาทมันเสื่อมล่ะสัญญาณก็ไปไม่ครบ
0: ครับ
1: เนี่ยสัญญาณไปไม่ครบภาพก็จะเริ่มแหว่งหายไปเป็นส่วนๆนะครับนี้เหตุแห่งการที่เส้นประสาทมันจะเสื่อมจากอะไรล่ะโดยส่วนมากอันที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือความดันตาที่มันสูงนะความดันตาที่มันสูงเนี่ยนำมาซึ่งการเสื่อมลงของตัวเส้นประสาทตา
0: คร
1: ับ พอมันเสื่อมลงเนี่ยแรกๆมันจะยังไม่ค่อยรู้หรอกมันเห็นจากบางส่วนแหว่งหายไปอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เราบางส่วนมันเป็นข้างเดียวอีกข้างนึงก็ช่วยได
0: ้
1: เนาะมันโอเวอร์แลปกัน2ตาแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่รู้อาการเลยจนกว่าจะไปตรวจเช็คนั่นแหละถึงจะรู้นะครับดังนั้นเนี่ยต้อหินเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนเป็น ภัยเงียบอ่ะภัยเงียบนะทำให้เราตาบอดได้โดยไม่รู้จากในข่าวก็จะบอกว่ากว่าจะรู้สมมติถ้ารอจะรู้ว่ามีอาการนะมันมักจะ

0: ระยะของโรคที่รักษาไม่ไหวละ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยไอ้การที่เราจะตรวจต้อหินเนี่ยมันอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปีไหม
0: โดยทั่วไปจะมีขีดที่มันคัดกรองได้อยู่
1: คัดกรองได้อยู่ใช
0: ่เพราะว่าโดยปกติเวลามาตรวจตาก็จะมีเรื่องการวัดความดันตาอยู่แล้วนะก็จะเช็คเบื้องต้นว่าความดันตาเป็นยังไงแล้วก็จะส่องตรวจนะตัวกั้วประสาทตาที่อยู่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างลูกตากับเส้นประสาทตาเนี่ยว่าหน้าตามันมีความเสี่ยงเป็นต้อหินมากน้อยเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับโดยปกติคุณหมอตาก็จะเช็คอย่างเงี้ยเป็นประจำเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
1: สาเหตุหลักของต้อหินคือเรื่องนี้
0: ใช่ไ
1: หมครับหรือว่ามี
0: จริงๆต้อหินเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดแต่สิ่งที่เราพบกันบ่อยเนี่ยก็คือเป็นจากเรื่องความดันตาที่มันขึ้นเนาะซึ่งถามว่าความดันตาขึ้นจากอะไรมีหลายเหตุเหมือนกันมีหลายเหตุแต่อันที่ถ้ามันไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยก็เป็นจากอายุเนี่ยแหละนะการระบายน้ำในลูกตามันแย่ลงคือลูกตาเราเนี่ยมันมีการผลิตน้ำขึ้นมาเนาะน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาผลิตแล้วก็ต้องระบายออกแต่การระบายออกเนี่ยมันก็เหมือนท่อระบายน้ำในบ้านอะที่มันก็ระบายได้น้อยลงเนาะระบายได้น้อยลงเรื่อยๆมันก็เหมือนสมดุลน้ำก็ทนน่ะความดันตามันก็สูงขึ้นความดันตาสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงแล
1: ้
0: วก็จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ซึ่งความดันตาที่บอกว่าความดันตาสูงเนี่ยมันเกี่ยวกับความดันปกติไหมสมมติคนที่ความดันสูง มันจะเกี่ยวกับความดันตาสูงไหม
0: นี่ก็เป็นอันนึงที่อาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนกันไหมก็คือความดันเลือดกับความดันตา
1: คนละส่วนกัน
0: ไม่ได้สัมพันธ์กัน
1: โอเคเอาแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันไม่ให้ความดันตาสูงได้ยังไงครับ
0: ถ้าหากมันไม่ได้เป็นจากปัจจัยอื่นๆนะมันจากอายุอย่างเดียวมันอาจจะเลี่ยงยากนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางอย่างที่เราทำให้ความดันตาสูงโดยเราอะไปสร้างให้มันสูงขึ้นมาเช่นการใช้ยาบางชนิดยกตัวอย่างกลุ่มพวกสเตียรอยคือถ้าใช้โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ย
1: ค
0: ุณหมอที่สั่งเนี่ยเขามักจะมีการส่งตรวจตาเป็นระยะอยู่ละว่ามันมีความดันสูงหรือยังความดันตาสูงหรือยัง ถ้ามีเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันว่าจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ต่อมากน้อยเท่าไหร่ถ้าลดได้ลดถ้าไม่จำเป็นแล้วหยุดนะครับแต่ถ้าจำเป็นนะก็จะมีการให้ยาลดความดันตาช่วยกันไปแต่บางกรณีเนี่ยบ้านเราเนี่ยหาซื้อยาหยอดที่เป็นกลุ่มพวกสเตียรอยอ่ะไม่ยากเลยจริงแล้วมันไม่ควรจะหาได้ง่ายขนาดนี
1: ้มันก็เลยทำให้มันเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
0: คือยกตัวอย่างบางคนเนี่ยตาแดงซื้อยาร้านยาเนาะโดยที่บางทีก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวองค์ประกอบในนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างหยอดแล้วมันหายแดงดีอ่ะครั้งหน้าแดงซื้อเอาตัวเดิมเลยหยอดอีกนะตัวซึ่งพวกเนี้ยถ้ามันมีองค์ประกอบของสเตียรอยด์เนี่ยหยอดซ้ำๆนะความดันตาขึ้นสูงมากเลยขึ้นสูงโดยที่เราไม่มีอาการเลยรู้ตัวอีกทีคือเสียไปหมดละเส้นประสาทไม่เหลือละ
1: จริงๆนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้คุณได้ดูรายการของเราเนี่ยเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันรักษาเฮ้ยวันนี้มันหายจังเลยหยอดแล้วมันหายเลยเนี่ย
0: ใช่
1: มันอาจจะมีสเตียรอยด
0: ์ถูกต้อง
1: ซึ่งสเตียรอยด์มันก็ส่งผลทำให้ในอนาคตความดันอาจจะสูงขึ้นแล้วอาจจะนำไปสู่การมองไม่เห็น
0: ใช่
1: อาการต้อหินอธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยมันเป็นยังไงบ้าง
0: โดยทั่วไปกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะไม่มีอาการแต่ถ้าเป็นในระยะที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะรับรู้ได้คือตามัวมันมัวได้หลายแบบมัวเนี่ยคือภาพมันมองเห็นแคบลงก็ได้หรือมัวจากตรงกลางมัวเลยก็ยังได้มีเงาดำๆอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับ
1: ได้หลายแบบเลย
0: ใช่กับอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นตาเป็นต้อหินแบบเฉียบพลันเนี่ยมันจะปวดมันจะปวดตาแดงตาพร่าเลย
1: ครับ
0: อันนั้นอาจจะเกิดจากการที่มันมีความดันสูงขึ้นเฉียบพลันซึ่งมันมักจะเกิดจากการอุดกั้นทางเดินน้ำแบบเฉียบพลันนะ
1: แล้วถ้าเฉียบพลันเนี่ยหายไหม
0: เฉียบพันเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับกลไกการเกิดด้วยแต่โดยทั่วไปเนี่ยเอาความดันตาลงนะโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันจะเบาลงแต่ก็ต้องไปแก้เหตุด้วยเหมือนกันนะเฉียบพันเนี่ยรักษาก็มีแนวทางการรักษาของมันแต่เฉียบพันไม่น่ากลัวมากคือคนไข้มักจะทนไม่ได้อะมักจะปวดปวดมาโรงพยาบาล
1: มีอาการ
0: รักษา
1: โอเค
0: แต่อันที่น่ากลัวแล้วรักษาไม่ทันเนี่ยก็คือต้อหินแบบที่ไม่มีอาการนี่แหละแบบที่มันไม่ใช่เฉียบพันเป็นหลอดเลือดลังเนี่ยเพราะกว่าจะรู้กว่าจะมาโรงพยาบาลมันจะช้าละมันจะช้าแล้วเพราะว่าเราก็คิดว่าอะไรไงงั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าอายุเกิน40แล้วอ่ะ
1: หา
0: โอกาสมาคัดกรองอย่างน้อยปีละครั้งหรือมาตรวจสักครั้งนึงถ้าคุณหมอเขาว่าโอเคเราแข็งแรงดีจะข้ามเป็น2ปีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณหมอเขาว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็มาตามนัดคุณหมอครับ
1: การรักษาต้อหินทำยังไงได้บ้างครับ
0: มีแค่ถ้าเป็นแบบชนิดที่เป็นเรื้อรังเนาะโดยหลักๆมันมีปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้คือความดันตา
1: ครับ
0: เราไปทำให้เส้นประสาทอยู่ดีเราเสกมนบอกว่าช่วยแข็งแรงขึ้นเถอะมันเป็นไปไม่ได้นะปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องความดันตาเราลดความดันตาลงทำให้การไหลเวียนเลือดในลูกตาเนี่ยมันดีขึ้นนะก็มีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งหยอดยานะหยอดยาเนี่ยก็จะช่วยลดทำให้ความดันตามันลงนะครับสองถ้ามันหยอดยาแล้วเอาไม่อยู่ละก็จะมีการผ่าตัดใส่ตัวระบายน้ำต่างๆก็ค่อยว่ากันไปแต่ละความจำเป็นแต่ละคนนะครับ
1: มันมีข้อมูลบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาไม่หาย
0: ครับถ้าเป็นในระยะที่เยอะละ
1: ทำได้แค่ชะลอ
0: ใช่
1: ชะลอแล้วชะงักได้ไหมหมายถึงว่า
0: หยุดเลย
1: เออแค่นั้นอะสมมติมันเริ่มแล้วเริ่มมีอาการมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ยังเห็นอยู่นะแต่โอเคการเห็นอาจจะไม่ได้180ละอาจจะมาเหลือประมาณเนี้ยเราชะงักมันแค่นั้นได้ไหม
0: ถามว่าได้ไหมจริงๆเราต้องกลับมาดูก่อนว่าคนปกติเราเนี่ยเส้นประสาทตามันอยู่ยงคงกระพันได้มากน้อยเท่าไหร่จริงๆแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยเส้นประสาทก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันแบบไม่มีความเสื่อมเลยนะยังไงมันจะเสื่อมลงอยู่แล้วเพียงแต่เสื่อมลงในอัตร

0: ไปจนจบชั่วอายุเรา
1: ครับ
0: การที่คนเราเป็นต้อหินเนี่ยคือเส้นประสาทมันลดลงเร็วกว่าคนทั่วไป
1: ครับ
0: ส่วนที่มันหายไปแล้วแหว่งไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คืนมาแต่ปกติธรรมชาติเราเนี่ยสร้างสิ่งที่มันสแปร์ขึ้นมาเพียงพอชดเชยได้อยู่บ้างเนาะทีนี้เวลาเราเหมือนเรามันแย่ไปแล้วนะเรารู้แล้วว่าเป็นโรคละเราเริ่มรักษาเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ไม่ได้รีเวิร์สให้ทุกอย่างมันกลับมาปกติเราแค่ชะลอให้มันเสื่อมเนี่ยอัตราเท่ากับคนทั่วๆไป
1: โอเค
0: ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันหยุดได้ไหมมันหยุดได้ในระยะหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดความเสียหายต่อเนื่องเลยแต่เสียหายไม่เยอะไปกว่าคนทั่วไป
1: โอเคเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
0: ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าแบบมันน่ากลัวขนาดนี้เราไม่อยากเป็นได้ไหมเราป้องกันได้ไหม
0: ถามว่าป้องกันได้ไหมเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก่เลยอะ มันเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดต้อหินได้เพียงแต่ว่าเราไอดีนติฟายหรือวินิจฉัยได้รวดเร็วพอแล้วก็รักษาได้เร็วพอที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายในระดับที่ส่งผลต่อการมองเห็นเรา
1: โอเคเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้อหินน่ากลัวที่คิดนะก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพอดีผมเคยได้ยินชื่อต้ออีกเพิ่มเติมฮะต้อลม
0: ครับ
1: ต้อเนื้อฮะมันไม่เกี่ยวกับต้อกระจกกับต้อหินหรอครับมันคืออะไร
0: คือต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ต้อกระจกและไม่ใช่ต้อหินเลย
1: โอเค
0: นะต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของตรงบริเวณเยื่อบุตาขาวเรานะครับต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกแหละรังสี UV ลมฝุ่นพวกเนี้ยมันจะทำให้ตัวเยื่อบุตาเราเนี่ยมันเสื่อมมากขึ้นมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเส้นเลือดสีแดงๆขึ้นมาตรงบริเวณตาขาวถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมักจะเป็นตรงบริเวณหัวตาหางตาเนาะถ้าพลิกเปลือกตาดูด้านล่างเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันถูกเปลือกตาเราบังอยู่เนาะส่วนตรงหัวตาหางตาเนี่ยมันโดนแดดโดนลมบ่อยมันก็จะโดนทำให้เกิดต้อลมต้อเนื้อได้ง่ายเวลามันเริ่มแดงเนี่ยเริ่มมีการนูนขึ้นมีการเสื่อมลงของเยื่อบุตาขาวเราก็จะเรียกต้อลมจากภาษาไทยเราก็จะบอกว่าเรียกว่าต้อลมเพราะอะไรมันโดนลมแล้วมันเป็นเยอะขึ้นมันแดงขึ้นมันเคืองขึ้นนะครับพวกเนี้ยหยอดยาจะบรรเทาได้นะลดแดงได้แต่สิ่งที่มันเริ่มเสื่อมไปแล้วมันจะไม่ได้ยุบหายไปนะครับถ้าหากยังโดนอีกโดนซ้ำๆโดนแดดซ้ำๆโดนลมซ้ำๆนะมันก็จะหนาขึ้นเป็นเนื้อสีชมพูตรงหัวตานะตรงนั้นก็จะเริ่มเรียกเป็นต้อเนื้อละบางคนถ้าเป็นเยอะก็เริ่มเข้าตาดำนะก็จะเห็นว่าเหมือนมีเนื้อสีสามเหลี่ยมอ่ะวิ่งเข้าตาดำอันนั้นก็จะเรียกเป็นต้อเนื้อละ
1: ครับโอเคลอกได
0: ้พวกนี้ลอกได้แต่ว่า อย่างที่บอกปัจจัยภายนอกเป็นส่วนปัจจัยที่กระตุ้นมันลอกขึ้นซ้ำก็ได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเอาไล่ระดับความอันตรายนี่ก็ยังไม่เท่าต้อหิน
0: ใช่อันนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้สามารถรักษาได้หรือว่าหยอดยาชะลอได
1: ้โอเคครับอันนี้คือเรื่องของต้อก็น่าจะกระจ่างกันไปหลายๆคนนะครับมาเรื่องต่อมาครับฝุ่น PM 2.5 เข้าตาทำเลสิกชะงักเป็นยังไงดูกันหน่อยนะครับทางแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างครับคณะทำงานและเลขานุการฝ่ายวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพตาเพื่อสังคมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกเล่าสถานการณ์ PM 2.5 ในปี68ก็บอกว่าหนักนะฮะมากกว่า2ปีก่อนหน้านี้เมื่อฝุ่นจิ๋วกระจายไปทั่วในบรรยากาศทำให้โรคตาแห้งกำเริบครับเกิดภาวะแพ้เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ขึ้นตาและพบผู้ป่วยเป็นตากุ้งหญิงมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งฝุ่นจะไปเกาะที่ดวงตากระตุ้นอาการแพ้ทำให้เยื่อบุตาอักเสบแล้วก็บวมแดงในขณะที่ตรวจผิวตาคนไข้ก่อนทำเลสิกเนี่ยนะครับพบว่าเคสคนไข้ที่นัดมา6คนต่อวันเนี่ยทั้งหมดมีผิวตาถลอกครับเป็นแผลก็สันนิษฐานว่าจะเกิดจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งแต่เดิมอาการเหล่านี้จะอยู่ที่ 20-30% ก็คุณหมออธิบายนะครับว่าการขยี้ตาจนผิวถลอกเกิดขึ้นได้เมื่อฝุ่นอนุภาคขนาดใหญ่เข้าตาแต่กรณีของ PM 2.5 เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามีฝุ่นเข้าตาหรือว่าเคืองตาจนต้องขยี้แต่มันจะถูกกรมตานะครับด้วยอนุภาคที่เล็กมากๆทำให้ผิวตาเป็นจุดเล็กแล้วก็กลายเป็นโรคตาแห้งซึ่งการตรวจด้วยเครื่องตรวจตานั้นดูภายนอกเนี่ยจะพบว่าปกติแต่ถ้าเกิดย้อมสีละเอียดเนี่ยจะพบว่าผิวตาใสจริงหรือไม่และจะเห็นจุดเล็กที่ติดผิวตาสะท้อนว่าผิวบนชั้นบนสุดของกระจกตานั้นหลุดนะครับน่าสนใจ PM 2.5 เนี่ยหลายคนจะกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อปอดสูดหายใจเป็นกระตาเยอะเหรอ
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยส่งผลไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยเพราะว่าปกติเราใส่แมส N95 ในการปอดเราได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: กระตาเราไม่มีอะไรกันนะให้ลองนึกดู
1: เออจริง
0: ไ
1: หมใช่ครับ
0: เพราะว่าอากาศนี่ออกไปก็โดนตลอดเลยใส่กันนี่ต้องใส่เป็นแว่นแบบแว่น
1: ว่ายน้ำอ่ะ
0: ก็ลำบากหน่อยนะก็จะเห็นว่าตาเรา expose กับโดนตัว PM 2.5 ไม่ได้น้อยเลยนะครับถามว่า PM 2.5 ส่งผลยังไงกับดวงตาเราเนี่ยคุณภาพของ

0: ้องเกริ่นก่อนว่าสุขภาวะของผิวตาเราเนี่ยมันจะมีชั้นน้ำตาเนี่ยที่หุ้มอยู
1: ่
0: นะครับตัวชั้นน้ำตาตัวเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นฟิล์มเนี่ยทำให้มันผิวกระจกตาเราเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดจริงๆแล้วเซลล์ผิวกระจกตาเราอ่ะมันมีการหลุดล่อนไปเหมือนผิวหนังเราอ่ะหนังกำพร้าก็จะหลุดล่อนออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็มันก็มีการแบ่งเซลล์ใหม่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับกระจกตาเราก็เหมือนกันก็มีการหลุดล่อนเซลล์ออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนทีนี้การที่มันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เพียงพอแล้วก็ทันเวลาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีสุขภาวะคือสมดุลของชั้นน้ำตาที่มันดีด้วยนะชั้นน้ำตาคนเราเนี่ยมันจะแย่ลงถ้าโดนตัวพวกฝุ่นหรือ PM 2.5 พวกนี้มันจะระเหยขึ้นเร็วง่ายมากแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นที่ตัวพื้นผิวกระจกตาทำให้เซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาไม่ทันกันนะการอักเสบก็จะเกิดวงจรทำให้เกิดเป็นโรคตาแห้งตามมาเยอะขึ้นด้วยนะครับก็ไอตัว PM 2.5 เนี่ยแหละก็ทำให้โรคตาแห้งมักจะแย่ลง
1: มี
0: คอนโทรลได้ยากขึ้นใช่ครับ
1: คือโรคตาแห้งเนี่ยผมว่าหลายคนนะก็ยังมองข้ามอยู่นะเพราะยังรู้สึกว่าก็ปกติผมก็เป็นคนนึงที่เป็นอย่างนั้นจนการที่เราต้องไปทำเลสิกหรือว่าเลสโปรเนี่ยแหละก็เข้าไปตรวจเหมือนเขาต้องตรวจสุขภาพตาก่อนอ่ะที่จะทำ
0: ใช่ฮะ
1: ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะว่าตาแห้ง
0: ครับ
1: ตาแห้งแบบว่าเหมือนที่ตามข่าวเลยครับคือเราก็จะดูในเครื่องตรวจเน
0: า
1: ะแล้วก็เขาก็จะย้อมสีย้อมสีตาแล้วเพื่อที่จะส่องไฟแล้วเห็นว่าเอ้ยมันเห็นจริงๆครับมันกลายว่าเห็นจุดๆๆๆๆเต็มก็ต้องหยอดน้ำตาเทียม
0: ครับ
1: ผมก็เลยสงสัยว่าตาแห้งเนี่ยมันต้องขั้นไหนมาถึงขั้นเป็นโรคตาแห้งแล้วมันอันตรายขนาดไหน
0: จริงๆมันก็มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอยู่ทีนี้เนี่ยตาแห้งเนี่ยมันเกิดจากการที่คือมันมีได้หลายรูปแบบเนาะมีหลายชนิดย่อยของตาแห้ง
1: อ
0: ันกลุ่มที่1เนี่ยคือร่างกายเราผลิตไม่ได้เนี่ยก็คือมันสร้างไม่พอนะอันนั้นแน่นอนมันขาดนะครับก็จําเป็นจะต้องเสริมหรือไปหาเหตุว่าทำไมร่างกายถึงผลิตไม่ได้เนาะกับอีกส่วนนึงเนี่ยคุณภาพที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ดีจริงๆแล้วน้ำตาของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปเกาะแค่น้ำตาหรือน้ำอย่างเดียวนะมันจะมีชั้นฟิล์มไขมันเอ่ยหรือมีชั้นเมือกเอ่ยที่ทำให้น้ำตามันอยู่ในตาได้นานเพียงพอ
1: ครับ
0: เพราะจะสังเกตเนี่ยเวลาคนเราใช้สายตาเนี่ยการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความห่างที่นานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราจ้องจอหรือดูเอกสารหรือเพ่งอะไรนานๆเน
1: ี่
0: ยการกระพริบเราเนี่ยจะห่างกันมากขึ้นมันจ้องตาไม่กระพริบอ่ะมันก็จะห่างใช่ไหมพอเราล้นนึกภาพว่าห่างกัน5วินาทีก็ได้5วินาทีเนี่ยน้ำตาเนี่ยระเหยไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรโปรเทคผิวกระจกตาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเซลล์ก็ไม่ไหวละมันก็จะหลุดล่อนออกไปได
1: ้
0: นะครับเฮ้ถ้าปกติคนที่สุขภาวะน้ำตาดีเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานเกิน5วิ
1: ครับ
0: มันก็จะเพียงพอใช่ไหมการใช้งานก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณภาพน้ำตาเราไม่ดีน้ำตาเราอยู่แค่2วินาทีลืมตาอยู่ตลอดโอ้โหมีช่วงที่ไม่มีน้ำตาคุมผิวกระจกตาอยู่ถึง3วินาทีนั่นก็จะมีปัญหาละเซลล์ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีการหยุดลอกได้ทีนี้การรักษาเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ
1: ครับ
0: ถ้าสร้างไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าเหตุของการสร้างไม่ได้คืออะไรก็ต้องรักษากันว่าไปตามนั้น
1: ปกติเหตุการสร้างน้ำตาไม่ได้คืออะไร
0: มันจะมีบางโรคเช่นกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิกันแอตแทกหรือทำลายร่างกายตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างกลุ่มโรคภูมิพ่วงอย่างเงี้ยอาจจะคุ้นชื่อหน่อยก็คือทำให้ต่อมน้ำตาอักเสบก็สร้างน้ำตาไม่ได้นะครับหรือการทานยาบางกลุ่มเช่นยาแก้แพ้อันนี้คอมมอนมากๆยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเนี่ยเป็นหวัด
1: คำว่ายาแก้แพ้ที่มันลดน้ำมูกเนี่ยคือมันทำให้แห้ง
0: ใช่
1: ทำให้น้ำแห้ง
0: คือโดยหลักการแล้วเนี่ยมันทำให้เยื่อเมือกทั้งหลายอ่ะมันแห้งลง
1: รวมถึงน้ำตาด้วยเหรอ
0: ใช่เพราะว่ามันคือเยื่อเมือกเหมือนกัน
1: ครับ
0: มันก็จะแห้งลงพอมันแห้งลงปุ๊บเนี่ยมันก็ชะลอการสร้างมันก็จะทำให้สร้างไม่พอละน
1: ี่
0: ก็เป็นตาแห้งได้นะตัวยาแก้แพ้เนี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับสองพวกจริงๆมียาหลายตัวนะที่ส่งผลอันที่เจอได้เยอะๆอีกอันนึงก็คือกลุ่มพวกยาทางจิตเวชพวกยารักษาโรคซึมเศร้าต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดภาวะแห้งได้อีกอันนึงที่น่าจะพอคุ้นกันก็คือกลุ่มยารักษาสิว
1: พวกโปรเอคูเทน
0: ใช่
1: พวกโนติน
0: ใช่พวกเนี้ยแห้งเหมือนกันเลย
1: ก็มีผลกับตาให้ตาแห้งด้วย
0: ถูกต้องดังนั้นเนี่ยปกติก็ต้องกลับไปนั่งซักประวัติก่อนว่าเรามีกินยาอะไรอยู่ไหมหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมก็ต้องกลับไปย้อนดูนิดนึงนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยโดยจำเพาะเราก็ต้องมานั่งเราจะสามารถเทสได้อะว่าอัตราการสร้างเนี่ยมันพอไหมมันก็จะมีวิธีการวัดอยู่แล้วก็แยกออกไปเป็นกลุ่มที่สร้างไม่พอหรือสร้างพอนะแต่คุณภาพไม่ดีนะซึ่งในคนปัจจุบันเดี๋ยวนี้จริงๆมันเจอว่าเป็นเรื่องคุณภาพไม่ดีเนี่ยเยอะขึ้น
1: นั่นหมายความว่าคุณภาพต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นภาวะภายนอกอย่างฝุ่นอย่างไรมีผลหมด
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: การที่บางครั้งเนี่ยผมแบบว่าขับรถตอนกลางคืนก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองตาแห้งนะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเคืองตาแล้วก็เหมือนกับจะง่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ง่วงนะ ต่เหมือนกับต้องพยายามหลับตาอย่างเงี้ยถามหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกว่าเราตาแห้งถ้าเราหลับตาพักไว้อ่ะมันช่วยไหม
0: มันก็เหมือนเป็นการรีเฟรชน้ำตา
1: แล้วน้ำตามันจะมาไหม
0: มันก็คือการคุมเหมือนการกระพริบตาคนเราอ่ะมันเหมือนการรีเฟรชน้ำตาใหม่ที่ถ้าการกระพริบตาเนี่ยแล้วลืมขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นเนี่ยมันก็บอกว่าเหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นจากเรื่องตาแห้งนี่แหละผิวกระจกตาไม่ดีแต่ถามว่าเราจะบังคับตัวเองให้หลับตาได้ตลอดเวลาหรือ
1: เพราะ
0: ปกติคนเราการกระพริบตาเป็นรีเฟล็กซ์นะเราใช้งานไปเรื่อยเราก็กระพริบตาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบอกตัวเองว่าเราควรจะต้องกระพริบตาละมันไม่แมชกับการใช้งานไงดังนั้นวิธีแก้เนี่ยควรจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเหตุแห่งการตาแห้งคืออะไรสมดุลน้ำตาเนี่ยมันกลับมาสู่สภาวะเดิมให้ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันยากมากการที่เราจะบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันขอหลับตาสัก5นาทีหรือว่าต้องหลับตาสั่งตัวเองให้หลับตาตลอดอย่างเงี้ยผมว่าต้นจากไอ้น้ำตาเบสมันไม่พ
1: อโอเคโอเค
0: น้ำตาที่เป็นเบสไม่พอจนเกิดตาเป็นแผล
1: ครับ
0: เคืองก็ทำให้เจ็บตาเนี่ยก็กระตุ้นให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันไม่ได้สมดุลที่มันสม่ำเสมอไงมันมาเยอะเป็นช่วงๆอ่ะมันไม่ได้น้ำที่มีพอตลอด
1: ครับโอเคคือทุกวันนี้แคนเป็นคนนึงที่ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดเวลาครับแล้วเราก็รู้สึกว่าน้ำตาเทียมแพงจังมันไม่มีน้ำตาเทียมถูกๆเลยเหรอครับ
0: ถามว่ามีไหม
1: มันแพงอ่ะ
0: แพงใช่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วความจำเป็นที่ต้องเลือกใช
1: ้
0: มันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรตัวชนิดน้ำตาเทียมอ่ะ
1: น้ำตาเทียมคืออะไรครับ
0: น้ำตาเทียมเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยจริงๆแล้วคือน้ำประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่เป็นเกลือแร่ต่าง
1: ๆ
0: ถ้าตัวที่เริ่มแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มมีสารที่อุ้มน้ำได้อยู่ในตาได้นานขึ
1: ้
0: นนะครับเป็นโพลิเมอร์ต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อโคน้ำให้มันอยู่บนผิวกระจกตาเราได้นานขึ้นบางชนิดก็จะเริ่มใส่แบบเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดบ้างหรือว่ามีพรอพเพอร์ตี้ในการกระตุ้นการฮีลลิ่งของผิวกระจกตาบ้างหรือบางกลุ่มเนี่ยถ้าเราบอกว่าปัญหาคืออะไรคือน้ำตาลระเหยเร็วเกินไปใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็สร้างหยอดผสมน้ำมันเข้าไปให้มันเป็นฟิล์มน้ำมันเพื่อชะลอการระเหยของน้ำตาพวกนั้นก็จะมีการใส่เนี่ยองค์ประกอบต่างๆเข้าไป
1: เยอะเนาะ
0: ใช่คล้ายๆเลือกครีมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ครีมตัวนี้ก็มีฟีเจอร์สูงฟีเจอร์นี้มากขึ้นนะครับ
1: โอเคมันมีบอกว่าถ้าเกิดการล้างตาด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดดวงตาหลังจากที่ออกมาจากพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะการใส่แว่นด้วยนะครับก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ไหมการล้างตาด้วยน้ำเกลือทำได้ด้วยเหรอครับ
0: เหมือนเวลาเรามีเศษสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเนี่ยล้างตาด้วยน้ำเกลือสะอาดได้นะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ล้างเป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้นะแต่ว่าคือการล้างตาที่เหมาะสมเนี่ยมันทำได้ยากเหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนการล้างจมูกเนาะโอเคเราจะคุ้นเคยบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีฝุ่นวันนี้เราควรแบบล้างจมูกทุกวันด้วยน้ำเกลือแล้วน้ำเกลือที่เขาบอกว่าล้างตาเนี่ยตัวเดียวกันไหมครับ
0: จริงๆก็คือน้ำเกลือสะอาดสเตอร์ไลน์นี่แหละน้ำเกลือตัวเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาเราล้างตาเนี่ยมันสมมติเราฉีดแรงไปล้างแรงไปหรือว่าไอ้ตัวแก้วที่เราถ้ามีเคยเห็นเนี่ยก็มีขายน้ำยาล้างตาใช่ไหมบางคนเนี่ยใส่ไม่ตรงแล้วเป็นแผลที่ตาก็มี
1: ใช่ที่มันเป็นแบบกรอบแล้วก็แบบ
0: ใช่บางคนเนี่ยใช้ไม่ถนัดนะเป็นแผลเลยนะครับดังนั้นก็ต้องย้อนมาดูว่าเราจำเป็นต้องล้างจริงๆไห
1: ม
0: คือถ้าโดยทั่วๆไปอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ล้างตาด้วยตนเองเท่าไหร่ยกเว้นว่าถ้ามีฝุ่นเข้าตาแบบชัดๆเลยนะล้างออกได้แต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นกิจวัตรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการล้างไอ้ตัวน้ำตาธรรมชาติเราออกไปด้วยนะครับเนี่ยโดยทั่วๆไปผมจะไม่แนะนำก็หยอดน้ำตาเทียมไปนะครับ
1: น้ำตาเทียมก็ล้างได้ไหม
0: มันก็ช่วยฟลัชออกไปได้อยู่คือน้ำตาธรรมชาติคนเราอ่ะมันเป็นหน้าที่ชำระสิ่งแปลกปลอมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: โอเคนี่คือเรื่องราวของการล้างตานั่นหมายความว่าตอนเด็กๆในเวลาฝุ่นเข้าตาหรืออะไรเข้าตาแล้วพ่อแม่หรือว่าหลายคนบอกว่าไปลืมตาในน้ำ
0: อ
1: ันนั้นยิ่งหนักเลยนะเพราะเป็นน้ำปกติ
0: น้ำประปา
1: ไม่รู้ว่าน้ำประปานั้นมีอะไรบ้าง
0: ใช่ไม่ค่อยแนะนำ
1: ไม่ค่อยแนะนำ
0: นะครับ
1: โอเคได้ครับอาจารย์ครับเอานอกเรื่องนะดูหนังไหมครับพวกแบบหนังมันชอบแบบดำหาขุมทรัพย์ในน้ำทะเลแล้วไม่ใส่แว่นด้วยไม่แสบตาใช่มันมีคนที่ทำได้จริงๆไหม
0: ทำได้ไหมคงอาจจะอดทนทำได้อะเพราะว่าโดยปกติอะน้ำเกลือมันมีความเข้มข้นสูงมาก
1: ครับ
0: ความเข้มข้นของตัวโซเดียมเนี่ยสูงมากทำให้ค่าเขาเรียกว่าค่าความเข้มข้นหรือออสโมลาริตี้ของน้ำเกลือเนี่ยสูงมากสิ่งที่มันกระทำต่อตาเรามันคือดึงน้ำออกจากตาเราดึงน้ำจากตาเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระจกตาเรานะมันก็จะโดนดึงน้ำออกเซลล์มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเซลล์มันก็จะเสียนะเป็นแผลเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าได้ไม่นานมากโดนไม่นานมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเนี่ยกลไกร่างกายเราอะจริงๆมันเป็นการโปรเทคตัวเองนะคือมันเจ็บมันแสบ
1: มันถึ
0: งบอกว่าไม่ควร
1: Okay.
0: นะไม่ควรไปลืมตาในน้ำทะเลขนาดนั้นเพราะว่ามันเข้มข้นเกินไปแล้วจริงๆแล้วน้ำทะเลใน

0: หลายๆที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องแค่เกลือแร่เนี่ยอย่างนึงแต่ว่าเรื่องความสะอาดก็อีกส่วนนึงนะครับก็ถ้าถามว่าควรไหมจริงๆก็ไม่แนะนำอ่ะใส่แว่นกันน้ำเถอะนะครับคือบางคนอาจจะทนมากไงอ๋อ
1: ก็เลยไปได้ไม่เวลาเราดูในหนังใน MV ในอะไรอย่างเงี้ยนั้น
0: ลืมตาได
1: ้ลืมตาได้แล้วลืมตาไม่พอมองเห็นชัดด้วยจริงๆไม่ชัดใช่ไหม
0: ก็แล้วแต่แล้วทะเลแล้วแต่ทะเลบางที
1: ่อ๋อโอเค
0: แต่โดยทั่วไปมันจะแสบเยอะเลยครับว่ามันทำให้กระตุ้นในตัวเซลล์เส้นประสาทเราให้รู้สึกเจ็บ
1: ครับมาที่เรื่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเข้าจอตากันหน่อยนะฮะคือในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 ล้านคนแน่นอนว่า 40% นะก็ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่ง 40% ไม่ทราบว่าตัวเองด้วยป่วยเป็นเบาหวานด้วยซึ่งผู้ป่วยเนี่ยเขาจะได้รับการตรวจตาปีละ1ครั้งเพื่อป้องกันภาวะเบาหวานเข้าจอตาอาจนำไปสู่จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตาบอดนะครับคือทางกรมการแพทย์ร่วมกับ Google เขาเลยพัฒนาเป็น AIDR Screening ครับเทคโนโลยีคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาด้วย AI ก็บอกว่าแม่นยำถึง 95% ตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทาง อย.นะครับซึ่งถ้าเกิดได้รับการอนุมัติเนี่ยจะขยายการใช้งานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยให้ผู้ป่วยทราบผลได้ทันทีลดภาระของคุณหมอตาด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงตาบอดก่อนหน้านี้กรมการแพทย์ก็ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถถ่ายภาพแล้วก็อ่านผลจอประสาทตาคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาได้ทั่วประเทศปีละกว่าล้านคนนะครับทำให้เกิดคลังจอประสาทตาขนาดใหญ่นำไปสู่การพัฒนา AI หรือว่า Deep Learning จากข้อมูลภาพถ่ายกว่า 20,000 ภาพของผู้ป่วยไทยพบว่า AI เนี่ยสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตาบอดได้อย่างแม่นยำซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็คือ AI เนี่ยเขาก็จะใช้ฐานข้อมูลจาก Google นี่แหละที่ได้อย่างที่บอกว่าคือมีภาพของคนที่เหมือนกับมันถูกเบาหวานคือเข้าจอตาไปแล้วเอามาวิเคราะห์แต่เบาหวานเข้าจอตาคืออะไรนะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเส้นเลือดจะไม่ค่อยดีเส้นเลือดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะทำให้ที่จอตาเราเนี่ยก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงเนาะเลือดที่มาเลี้ยงก็ไม่ดีเช่นกันเส้นเลือดมันก็จะเสียโดยส่วนมากสิ่งที่จะตรวจพบแรกๆก็คือมีจุดเลือดออกที่จอประสาทตา
1: ครับ
0: นะจุดเลือดออกที่จอประสาทตาจะเป็นระยะเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มต้นนะถ้าเราดีเทคได้ตั้งแต่ระยะตรงเนี้ยมันก็พอจะคนไข้ก็จะเริ่มมีความตื่นตัวว่าเอ้ยฉันต้องคุมเบาหวานให้ดีขึ้นนะคือสุดท้ายมันต้องคุมที่เบาหวานแหละแต่ว่าถ้าไม่เคยตรวจตาเลยจะรอจนกระทั่งแบบตัวเบาหวานมันขึ้นจนแย่แล้วเนี่ยบางทีมันรีเวิร์สไม่ได้ละ
1: เบาหวานขึ้นตาทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: อย่างแรกเลยเลือดออกอันที่กลัวที่สุดนะคือเลือดออกในลูกตา
1: หมายถึงเลือดออกด้านใน
0: ใช่ที่จอประสาทตาเลยที่เรากลัวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันถึงจุดนึงที่มันเป็นเยอะมากๆแล้วว่ามันไม่รีเวิร์สเพราะมันเกิดผลเสียที่เกิดขึ้นถาวรไปละเป็นระยะแรกๆมีแค่จุดเลือดออกนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุมเบาหวานก็อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้อีกทีนึงคือระยะที่มันเป็นโอ้โหมีเส้นเลือดงอกผิดปกติอะไรในตาแล้วเนี่ยหรือมีจอตาหลุดลอกแล้วเนี่ยพวกนี้กว่าจะรักษาหายนะไม่เห็นดีเท่าเดิม
1: worst case ที่สุดของเบาหวานเข้าจอตาคืออะไรครับ
0: คือบอด
1: บอดได้เลยใช่ไหม
0: บอดได้เลยนะก็คือไม่คืนมาเลยนะเพราะว่าถ้าจอตาหลุดลอกแล้วอย่างเงี้ยหรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกตินะก็อาจจะไม่คืนมาเลย
1: คือทำให้เรายิ่งมองว่าเบาหวานยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับหลายคนรู้สึกว่าโอเคเบาหวานเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายหลายส่วนมากๆเป็นจุดกำเนิดของโรคหลายๆโรค
0: ใช่
1: นี่ยังขึ้นมาที่ตาอีกเหรอ
0: ใช่เลยเพราะเส้นเลือดไงเลือดมันก็เอาเลือดที่ไม่ดีมาเลี้ยงนะมันที่ตาก็เป็นเส้นเลือดที่เล็กเหมือนกันก็มักจะเกิดขึ้นในระยะใกล้เคียงกับเรื่องไตอ่ะนะตากับไตมาใกล้ๆกันเลยถ้าโดนเบาหวาน
1: ผู้ป่วยมีวิธีสังเกตไหมครับว่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เบาหวานแบบผู้ป่วยคนนี้มีเบาหวานอยู่แล้วเราจะดูได้ยังไงว่ามันขึ้นตาหรือเปล่า
0: โดยทั่วไปถ้าในระยะแรกไม่รู้เลยถ
1: ้
0: าไม่ได้มาตรวจจึงเป็นเหตุที่ว่านี่คือมาตรฐานของการที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: นะถ้าจะรอจนกระทั่งมีอาการเนี่ยเกรงว่ามันจะเป็นในระยะที่ช้าเกินกว่าจะรักษาอะไรละ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นคือควรจะมาตรวจตามสเกดูลว่าอย่างน้อยปีละ1ครั้งต้องเช็คหรือถ้ามีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นนะอาจจะต้องตรวจมากกว่าปีละ1ครั้ง
1: ผมเคยเห็นเคสของคนที่มีไขมัน อยู่รอบตาดำ
0: ครับ
1: อันนั้นคือเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าหรือคนละอย่างกัน
0: คนละอย่างกันตัวเบาหวานเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาให้เห็นที่ตาดำได้มันจะเกิดที่จอประสาทตาก่อนแต่ว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะเห็นตรงรอบๆตาดำได้ในสีขาว
1: อันตรายไหมครับ
0: ไม่ค่อยอันตรายคือแต่มันบ่งบอกว่าเรามีไขมันสูงนะต้องคุมอาจจะเป็นปัญหาที่อื่นได้แต่ว่าไขมันเนี่ยมันไม่ได้เข้าตาดำจนตาดำแบบฝ้าไปเลยไม่ขนาดนั้น
1: เพราะเห็นบางคนอาจจะลองสังเกตนะฮะ

0: คนอาจเป็นผู้สูงอายุหรือว่าใครเนี่ยบางทีจะเห็นว่าตาเขาเนี่ยตาดำเนี่ยมันเหมือนกับมีตีกรอบอะตีขอบเป็นแบบคุณคุณ
1: คล้ายๆกรอบรูป
0: คล้ายๆกรอบรูปซึ่งอันนั้นก็คืออาจจะไม่ได้อันตราย
1: ครับ
0: แต่ไขมันร่างกายสูงแน่นอน
1: คือมีอยู่2เหตุบางทีเป็นจากอายุเฉยๆนะอีกกลุ่มนึงก็เป็นจากไขมันได
0: ้แล้วมันจะหายได้มั้ยอาจารย์มันจะหายไปได้มั้ย
1: ถ้าเป็นจากอายุมันก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าเป็นจากไขม
0: ัน ก็อยู่ยังได้ด้วยหรอ
1: ดีขึ้นได้ใช่ถ้าเป็นจากอายุนะก
0: ็
1: คือมันเอจจิ้งไปละมันคือความฝ้าขึ้นของตัวกระจกตาดำแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เข้ามาจนบังการมองเห็นนะพวกนี
0: ้ครับเปลี่ยนกระจกตาได้มั้ย
1: โดยทั่วไปเราไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยเหตุผลนี้กัน
0: หมอไม่เปลี่ยนให
1: ้โดยทั่วไปมันไม่ได้กระทบการมองเห็นเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่ดีมัวกว่าเดิมถ้าแบบนี
0: ้เอาหรอ
1: เพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหา
0: โอเคครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาจะสามารถป้องกันไม่ให้เบาหวานเนี่ยเข้าจอตาได้ยังไงครับสมมติรู้ตัวละว่าเป็นเบาหวานอาจจะอยู่ในระดับที่เยอะแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ป้องกันยังไงครับ
1: อันดับที่1เลยนะครับคุมเบาหวานให้ดีคุมมาผมอาจจะตอบแบบดูครัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยถ้าคุณคุมเบาหวานดีไม่มีผลกระทบต่อเส้นเลือดอื่นๆในร่างกายนะยังไงในที่ตามก็มันก็จะควบคุมได้เองเพราะมันมีอยู่2ปัจจัยที่เบาหวานจะขึ้นตาง่ายเป็นเยอะหรือน้อยเนี่ยก็คือระดับน้ำตาลนะระดับน้ำตาลเนี่ยถ้าไปตรวจนะพยายามลองถามค่าตัวน้ำตาลเฉลี่ย3เดือนเนี่ยหรือที่ภาษาทั่วไปเรียก A1C นะฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยโดยปกติก็พยายามจะให้มันต่ำกว่า7นะครับ2ก็คือระยะเวลาที่คุณเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่นะ2ปัจจัยเนี่ยถ้าเพไอ้ระยะเวลามันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอายุเยอะขึ้นเป็นนานขึ้นมันก็เพิ่มความเสี่ยงแต่ถ้าเราคุมไอ้ตัวระดับน้ำตาลให้มันต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะ
0: ครับ
1: ก็ลดความเสี่ยงในอนาคตที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาได้
0: โอเคนี่คือเรื่องของเบาหวานขึ้นตานะครับน่าจะมีเวลาสั้นๆเราพูดคุยเกี่ยวกับสายตาสั้นหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: คือเด็กสมัยนี้สายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆใช่ไหมฮะมีผลกับที่เราใช้ชีวิตด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือว่าจริงๆแล้วยีนเรากำลังด้อยลง
1: ก็ในผมว่ามันปัจจัยเนาะทีนี้มันก็มีงานการศึกษาที่พยายามจะดูว่าปัจจัยอะไรที่มันทำให้คนเราหรือเด็กในปัจจุบันเนี่ยสายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆเลยนะโดยมันอาจจะ power ในการ study ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่พอจะ identify ได้มากนะแต่ว่ามันมีอันนึงที่พบก็คือว่าการที่เราใช้เวลาอยู่ indoor เยอะขึ้น
0: อ
1: ่ะอยู่ในที่ร่มเยอะขึ้นโดนแสงแดดน้อยลงนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สายตาสั้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะลิงก์กับพฤติกรรมนั่นแหละที่เราอยู่ในที่ร่มดูจอดูเอกสารต่างๆนานขึ้นนะมันก็จะนำมาซึ่งสายตาสั้นเยอะขึ้น
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเราใช้สายตาที่ใกล้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องสายตาสั้นมากขึ้น
0: ทุกวันนี้เรามีการแก้ปัญหาบางคนโอเคใส่คอนแทคเลนส
1: ์
0: ก็ได้หรือว่าการทำเลสิกการทำรีเล็กซ์ก็ได้แล้วมันมีข้อเสียในนั้นไหมครับเพราะว่าผมเห็นคุณหมอตาหลายคนอย่างคุณหมอเนี่ย ก็ไม่ทำนะ ก็คุณหมอตาหลายคนก็ยังแบบใส่แว่นกันไม่ทำมันมีข้อเสียอะไรบ้างในการทำผ่าตัด
1: คือเรื่องผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยผมว่ามันอาจจะแล้วต้องตั้งต้นจากแต่ละคนก่อนอาจจะมีข้อที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำแตกต่างกันไปนั่นก็เป็นปัจจัยส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้าคนที่ต้องการจะทำและต้องมาดูว่าทำได้ไหมอย่างที่คุณแข่งเคยไปตรวจว่าเป็นตาแห้งยังไม่ควรทำตอนนี้เนาะก็คือมีเรื่องสุขภาวะหรือโรคทางตาอื่นๆที
0: ่
1: มันทำให้เราทำได้หรือไม่ได
0: ้ครับ
1: หรือบางคนมีข้อจำกัดที่ตัวกระจกตาเราอ่ะมันไม่ใช่กลุ่มที่ควรจะทำเลยเช่นกระจกตามันบางเนี่ยทำไม่พอเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ไม่ควรจะทำเนาะ
0: โอเค
1: เนาะก็มันก็จะมีข้อจำกัดในแง่สุขภาพตาแตกต่างกันไป
0: อยู่ที่คำแนะนำของคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเออแต่จริงนะหมอตาไม่ค่อยทำเลยแฟนผมก็ใส่แว่นไม่ทำ
1: โดยส่วนตัวหมออาจจะไม่ก็พรีเฟอร์แฮปปี้แบบนี้ไม่อยากยุ่งอะไรตาตัวเอง
0: หรือเขารู้เยอะวะกำลังคิดอยู่หรือเขารู้เยอะเป็นคนผ่าเองทำเองรู้เยอะก็เลยแบบมันมีความเสี่ยงในนั้นอยู่
1: ก็อาจจะในมุม
0: แต่ไม่ทันละผมทำมาเรียบร้อย
1: แล้วแฮปปี้ดีก็โอเค
0: โอเคได้ครับประมาณนี้เรื่องราวของตาจริงรายละเอียดเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราต้องการจะย้ำก็คือโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยอย่าไปมองข้ามมันเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญใช่ไหมจ๊ะ
1: สำคัญมากใช้ทุกวัน
0: เพราะว่าถ้าตาดีก็มีสุขถ้ามองไม่เห็นในเรื่องใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ฮะ
0: เนี่ยฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงมากๆนะครับมาพูดคุยในรายการของเรานะครับมีคำแนะนำไหมครับทุกคนต้องตรวจตาแบบนานเท่าไหร่ครั้ง
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้าจริงๆในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะคือวันนี้เราก็โฟกัสในโรคที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นสูงวัยแหละ
0: ครับ
1: ถ้าอายุตั้งแต่เกิน40ขึ้นมาอย่างน้อยๆไปเช็คตาสักครั้งหนึ่งนะถ้าคุณหมอเขาว่าดูแล้วมีความเสี่ยงโรคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปตามนัดหรือว่าถ้าดูดีทุกอย่างแฮปปี้เลยก็อย่างน้อยเช็คตาปีละครั้งก็ได้หรือไปวัดแว่นปีละครั้งก็ได้ถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราจะได้จัดการทัน
0: ครับโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วครับครั้งหน้านะฮะแคนจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยตรงนี้รอติดตามกับพบหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจิ่นครับซื่อเจิ่นก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันหนึ่งนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชียร์นี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชีมันน้อยชีมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิฮิโดนบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมา
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับ
3: นี่โรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็ง
4: ผู้เป็นเอาไว้ว่าโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม
5: ่การที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งหนึ่ง
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
6: โอ้นั่งกันเป็นวงล้อมวันนี้ผมอัดนะครับผมในนามตัวก่อน
10: สวัสดีครับน้องอัดผมชื่อสันนะครับ
6: ครับพี่สัน
10: ครับผมเป็นนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
6: โอเคครับพี่สันครับ
10: เชิญครับ
1: ชื่อยุนะคะเป็นข้าราชการครูนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้เปลี่ยน
6: เรียกว่าพี่ยุ
1: พี่ยุค่ะ
6: พี่ยุ
3: ครับครับพี่ทวีครับผม
6: พี่ทวีครับ
3: ปกติก็เป็นพนักงานบัญชีครับตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนตัวครับ
11: ชื่อพี่ต่อ
6: พี่ต่อ
11: ครับผมมาจากอยุธยาครับผม
2: พี่บุญครับ
6: พี่บุญ
2: ครับจากอยุธยาเหมือนกันครับ
6: ครับจริงๆวันนี้คือผมเพิ่งเคยได้ยินจริงๆเพราะเรื่องแบบนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
10: ครับ
6: คือจริงๆแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วแบบว่าวันนี้คือพี่ๆเขาก็แบบส่งมาให้ดูเฮ้ยมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่แบบผมรู้ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันเป็นเหมือนคำที่เราไม่เคยแบบได้ยินมาก่อนอะไรเงี้ย
10: ใช่ครับผมในฐานะที่ทำงานสมาคมด้วยนะครับก็จะได้ยินผู้คนมักพูดว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะมีด้วยหรือเหมือนเป็นคำถามแล้วก็อยากจะตอบว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมีมานาน40กว่าปีแล้วอยากจะบอกนานอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกีฬาที่นิยมมากในโซนยุโรปเหมือนเป็นการวิวัฒนาการของตั้งแต่โซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้มาเจริญเติบโตในฝั่งของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียลักษณะแบบนี้ก่อนที่ผมจะร่วมเองเนี่ยผมก็ปัจจุบันก็ยังทำงานในธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักงานเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในด้านเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับ
1: พี่นะคะพี่ยุนะก็เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ย10ปีนะคะก็หมอก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นโดยฉับพลันเลยอันนี้ค่ะไปฟอกเลือดอยู่ระยะหนึ่งนะคะก็นานเหมือนกันประมาณ 4-5 ปีฟอกเลือดมาแล้วก็มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตกับน้องสาวแล้วก็เปลี่ยนได้สักประมาณสักปีกว่าหรือ2ปีก็ได้ยินเกี่ยวกับสมาคมนะคะจากเพื่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเข้ามาครั้งแรกกีฬาที่เล่นก็ไม่ใช่เปตตองนะทีแรกก็เล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นวอลเลย์บอล
6: หลังจากก่อนที่จะเปลี่ยนอวัยวะครับปกติเล่นกีฬามาก่อนไหม
1: เล่นค่ะออกกำลังกายก็ตีแบตแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ได้แข่งขันนะแล้วก็วอลเลย์บอลนี่ก็คือไม่ได้เล่นหลังจากที่แบบป่วยมาอะไรมาเนาะก็ไม่ได้เล่นค่ะก็ไม่ได้เล่นเลย
3: พี่เองนะก่อนที่จะเข้ามาสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าสามารถใช้เซลล์ของตัวเองปลูกถ่ายได้ก็ตอนนี้ก็ปลูกถ่ายมาตั้งแต่ปีนี้64ก็10ปีแล้วครับ
6: แล้วก่อนที่จะเจอมะเร็งเนี่ยครับพี่ทวีแบบออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้วไหมครับ
3: ก็ออกกำลังกายปกติอาทิตย์ละ3วันครั้งหนึ่งก็ประมาณ30 40นาทีครับประมาณนี
6: ้แต่ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬา
3: ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนครับก็ออกกำลังกายปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไปออกตามส่วนสุขภาพเนี่ย
6: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พี่ต่อ
11: ครับผมต่อเปลี่ยนตับเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว
6: ครับ
11: คือตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเนาะเล่นมาตั้งแต่เด็กก็เล่นมาเรื่อยๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เปลี่ยนตับด้วยกันเนี่ยแนะนำมาว่ามีกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะผมก็เลยเข้ามาเล่นก็กีฬาเปตองเขาเล่นเลย
6: แต่อย่างพี่ต่อเล่นกีฬาเปตองเป็นหลักอันเดียวเลย
11: ครับผมกีฬาหลัก
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับเป็นไตเหมือนกันทางคุยก็เปลี่ยนมาประมาณ6ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ทำงานทำงานค่อนข้างหนักหลังจากเรียนจบมาก็เป็นนักกีฬาเดิมมันเป็นตอนเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวจังหวัดเป็นตัวแทน คือระดับหนึ่งพวกวอลเลย์บอลพวกฟุตบอลอะไรพวกนี
5: ้
2: เตะปากตะกร้ออะไรเงี้ยเป็นคนชอบก็มีหลายๆคนชวนเข้ามาเรามีทานสแพนคือกินทานสแพนกีฬาพวกนี
5: ้
2: ที่ทำให้ร่างกายเราพักฟื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้เราหลายๆอย่างให้เราได้แสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาเงี้ยซึ่งเราเดิมเราชอบอยู่แล้วถูกไหมคร
5: ับพอเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานเวลาเราก็จะหายไปเราก็จะ
2: ก็ไปเมคมันนี่คือมันช่วงอายุที่เราจะต้อง
5: เป็นช่วงเวลาด้วย
11: ใช่ครับ
2: ถ้าเราบริหารเวลาไม่ดีเองเราบอกง่ายๆเราเห็นเงินแล้วเราอยากจะได้มันอยากจะมีนู่นนี่นั่นนี่จนลืมกีฬา
5: การที่ได้คุยกับเขาการที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะแล้วมันเหมือนเขาบอกว่าการที่เขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งนึงแล้วยิ่งการที่ได้มาเล่นกีฬาได้มาเป็นนักกีฬาผมยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาได้เจอสิ่งที่มันแบบเหมือนทำให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นหรือทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งนึงหรือว่าทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องพยายามใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้ดีขึ้นรวมไปถึงว่าวันนี้การที่ได้มาลองเล่นเปตองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกมากๆสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอาจารย์เอกวันนี้ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยากเรียนเปตองครับ
4: อยากเรียนเปตองเหรอ
5: ใช่ครับ
4: อยากมาลองเล่นอยากเรียนเปตอง
5: อยากมาลองเล
4: ่
5: น
4: เปตองเล่นยากนะ
5: ยากใช่ไหม
4: สู้เหรอ
5: เคยเล่นตอนสมัยประถมครับ
4: เหรอ
5: ใช่แต่ว่านานมากเลยครับ
4: ดูหน้าดูตาดูมือแล้วไปได้
5: เล่นกีฬาอื่นมาก่อนอ
4: ย่างเงี้ยต้อง73
5: 73คืออะไร
4: 73คือไดมิเตอร์ลูกเปตองนี่มันจะมีไดมิเตอร์ตั้งแต่เล็กสุดถึงใหญ่สุด
5: อ๋ออันนี้อ๋อมันจะมีลูกเล็กอันนี้คือลูกเปตอง
4: ลูกเปตองนี่ลูกเล็กที่สุดเลยเนี่ยลูกเล็กที่สุดในโลก
5: ถ้าตามหลักแล้วแบบการแข่งก็คือจะมีทั้งแบบลูกเล็กกับลูกใหญ่ใช่ป่ะ
4: มันจะมีตั้งแต่ลูกเล็กแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเอา
5: อ๋อคือเลือกได
4: ้มือนี่เราจะใช้ไดมิเตอร์ขนาดไหนมือบางทีมือมันไม่เท่ากันไงมือยาวมือสั้นถ้าสั้นก็เล่นลูกเล็กถ้ายาวก็เล่นลูกใหญ
5: ่ครับ
4: น้ำหนักส่วนน้ำหนักนั้นมีตั้งแต่650ถึง800อันนี้800
5: อันนี้650
4: นี่650เนี่ยนะเล็กสุดก็คือ 7.5 จนถึง800
5: ครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับ
4: ง่ายเลย
5: เริ่มต้นจากอะไรดีครับ
4: เริ่มต้นสูงก็คือต้องเกาะลูกก่อนต้องรู้กติกากติกาก็คือต้องโยนลูกให้ไกลแก่นลูกจะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่คือมันมีระยะมาตรฐานคือ6เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10เมตรเนี่ย
5: ระยะโยน
4: จับมันมีทั้งหมด5วิธี
5: จับมี5วิธี
4: มันมี5วิธีการจับลูกนั้นมี5วิธี1จับลูกแบบเห็นไหมจับแบบเล่นไม่เป็นอ่ะเขาจับเป็นปั๊บนิ้วเขาเริ่มชิดขึ้นมาแบบที่สองก็คือนิ้วทั้ง4ตรงกับนิ้วหัวแม่โป้ง
5: อ
4: ันตัวนี้ใช้หัวแม่โป้งดัน
5: ครับ
4: แบบฝึกแล้วแต่
5: แล้วแต่เรา
4: แต่มาตรฐานที่สุดเลยก็คือ5นิ้วชิด
5: 5นิ้วชิด
4: ติดจิกกัน
5: ครับ
4: เห็นไหมแล้วเวลาปอดเปิดก็เปิดที่มือเปิดมือแล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยฝึกเกาะไปเรื่อยฝึกตีตั้งแต่ระยะไกลๆอะไรต่างๆจนไกลไกลไกลไปต้องไม่มีเทคนิคอะไรมากเกิดจากความทำนาน
5: ฝึกไปเรื่อย
4: ฝึกไปเรื่อยมันเกิดอ๋
5: อ
4: โยนอย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้มันง่ายอ่ะมีเทคนิคแค่ปั่นเท่านั้นเองปั่นลูกสมมติว่าเราจะโยนมือ
5: โ
4: ยนมือขวาจะให้ลูกไปทางขวาแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยลูกมันจะไปทางนี้นี่มันอยู่ที่วิธีการโยนแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลย
5: อย่างแรกเลยอย่างลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ผมควรใช้ลูก
4: แล้วก็ต้องวัด
5: ต้องลองวัดดูใช่ไหม
4: ต้องลองวัดดูวัดดูให้ได้ครึ่งนึงแล้วต้องใช้71อันนี้73ได้ครึ่งนึงพูดง่าย
5: คร
4: ึ่งนึงของลูก
5: จากข้างนี้โอเคครับอันนี้ก็จะไม่ถึง
4: ถ้ามันเล็กไปอย่างเนี้ยอย่างนี้แสดงมันเล็กไปเวลาโยนแล้วมันจะติดมื
5: ออ
4: ะอย่างนี้ก็ใหญ่ไปเวลาโยนยังไม่ทันจะโยนมันก็หลุดจากมือเนี่ยอะอย่างนี้เล็กอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เนี่ยประมาณ71นะ
5: 71
4: อันนี้เล็กไปนิดนึง
5: แต่ได้ครับ
4: แต่ก็พอได้
5: พอไหวอยู
4: ่พอไหวอยู
5: ่เวลาจับเราให้มันอยู่
4: กลางฝ่ามือ
5: ปุ๊บแล้วก็กำ
4: ไม่ต้องกำแน่นหลวมแล้วก็ฝ่ามือโยนอย่าหงายมือโยนเขาไม่ต้องเก่งนี่เก่งจนเส้นขึ้นหมดเลยนี่มั้ยจำไม่เก่งไหมเวลาเปิดก็เปิดง่ายๆเห็นไหมเปิดง่ายๆเห็นไหมเนี่ยเปิดออกไปแค่นี้เองการเล่นเปตองนั้นมันมีนั่งโยนกับยืนโยน
5: ครับ
4: นั่งโยนก็ต้องนั่ง
5: หมายถึงว่าเป็นแล้วแต่เราเลือก
7: แล้วแต่เราเลือก
5: อ๋อโอเค
7: นั่งต้องนั่งโยนนั่งโยนปั๊บหัวเข่าต้องให้ตรงกับลูกแกะที่จะไปแต่ต้องอยู่ภายในวงกลมสบายยังสบายแล้วก็นี่วางมาพอเราจะโยนปั๊บแล้วขึ้นมาแล้วก็เปิดมือขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมนี่ดีกว่าผมอีกไหมเอามาหนักวางสบายใจแล้วก็ขึ้นเห็นไหมนี่ผมก็จะเอาชนะก็ค่อยๆเดินกับมันก็ชนะเห็นไหม
5: แล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆ
7: ก็แข่งกันไปเรื่อยๆให้ใกล้กันกว่าใกล้กันกว่าเราก็จะตี
5: ให้เขาออกไปไกลๆ
7: ให้เขาออกไปไกลให้ไกลกับลูกเราฝึกครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่เป็นหรอกแต่เขาเกิดจากความชำนาญ
5: ใช้ฝึกซ้อมบ่อยๆ
7: เขาก็กลับไปฝึกที่บ้านอย่างที่ว่าที่บ้านตรงไหนก็ได
5: ้อ
7: ย่างน้องเนี่ยกลับไปถึงปั๊บเนี่ยไปฝึกที่บ้านอาจจะติดทีมชาติก็ได้เนี่ยทีมชาติชุดสี่เก
5: มอยู่ที่การฝึกซ้อม
7: อยู่ที่การฝึกซ้อม
5: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้
7: ซ้อมมากได้มากซ้อมน้อยได้น้อยไม่ซ้อมไม่ได
5: ้งั้นเดี๋ยวโค้ชเนกให้ผมลอง
7: ลองน้อยได้
5: เลยใช่ไหมครับ
7: การเล่นไปตองนั้นต้องมีเสียงหัวก้อย
5: โอเคครับ
7: ต้องเสียงหัวก้อยปกติ
5: ใครลองเล่นเลยใช่ไหมครับ
7: ใครชนะเป็นฝ่ายขึ้นเป่าตอนนี้ว่ากติกาใหม่ถ้าวางวงเมื่อไหร่ปั๊บจะต้องขีดถ้าไม่ขีดโดนเหลืองเลยนี่คือกติกาใหม
5: ่ขีดอะไรอ่ะ
7: ขีดวง
11: ครับ
7: อันนั้นลักเ
5: รีย
7: กมา
11: เดี๋ยวเผื่อมันเลื่อนเผื่อมันเลื่อน
7: เดี๋ยวมันเลื่อนไปก็ได้กลับที่เดิม
5: โอเคครับแล้วเวลาเล่นเราต้องถือลูกไปด้วย
7: ถือแล้วแต่ถือ
11: สองลูกก็ได้ลูกเดียวก็ได้สามลูกก็ได
5: ้อ๋อแต่หมายถึงว่าเราห้ามวางไว้ที่พื้น
10: วางได้
5: วางได
10: ้
5: วางได้
11: แต่เข้าไปข้างในแล้วห้ามโยนทิ้งนะ
7: แต่ห้ามเดี๋ยวสมมติถ้าเข้าไปในวงแล้วเนี่ยแล้วคุณมาโยนอย่างเงี้ยถือว่าเล่นลูกแล้ว
11: ลูกที่เสีย
5: อ๋อโอเค
7: แต่ถ้าคุณจะ
10: มาวางในวงไม่ได
5: ้ต้องวางก่อนเข้าไปในวง
11: ครับผมได้อะไรเงี้ย
7: อันนี้ลูกเลยละ
11: นิดนึง
7: เพราะผมรู้แค่สองมือก็รู้ลูกเลยเห็นไหมถ้าระยะใกล้เรายืนปั๊บเนี่ยพอเราตกปั๊บมันก็จะไปไกลเพราะงั้นเราก็ต้องนั่งเราดึงสกูน
10: ิดแต่เราจะเล่น
7: เ
10: ด
7: ี๋ยวเป
10: ็
7: นใกล้
10: แค่นั้นอันนี้ว่
7: าเราสามารถจะใกล้ไหมไม่ใกล้ปั๊บมือตี
10: นุ่ง
7: มือตีออกไปตีออกไปไม่ตายไม่ตายก็ต้องไปอีกจนกว่าใครจะหมด
5: ไม่ตายแปลว่าอะไร
7: ไม่ตายไม่ถึงลูกไม่เปลี่ยนลูกไฟของคุณยังไม่ชนะผม
5: อ๋อโอเคผม
7: ยังใกล้แกนกว่า
5: โอเคครับ
7: เห็นไหมก็ต้องขึ้นให้ชนะให้ได้เนี่ยไปตองมันสนุกไอ้ตอนเนี้ยเลยอีก
11: เยี่ยม
7: ฮะ
11: คือ
7: มันอยู่ที่เส้นไม่ได้ก็ต้องไปอีกเหลือสองลูกแต่ผมเหลือห้า
5: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
7: แล้วเท่ากันเนี
5: ่
7: ย
5: แล้วสมมติว่าถ้าผมแพ้แล้วผมก็เสียแต้มหนึ่งเนี่ย
7: ใครถึง13ก่อนก็ชนะแล้วก็เอามาครอบที่นี่พอครอบเสร็จก็ต้องเช็คมาร์คแล้วถึงจะโยนแกนเนี่ยเล่นสลับไปสลับมา
5: อ๋อคือเก็บเริ่มจากจุดที่เป็น
10: แกนใช
11: ่ครับ
5: ต่อไปเรื่อย
11: ๆขยับถ้าตรงนี้ถ้ามัน
10: พื้นที่ไม่พอ
5: ก็จะเป็นคนโยน
7: ขึ้นไปขึ้นแกนไป1-0ละอันนี้
11: เราเป็นฝ่ายชนะเราก
5: ็ชนะเราจะเป็นคนโยนว่าจะใกล้จะไกลใช่มั้ย
11: ใช่คร
7: ับจะใกล้จะไกลแล้วแต่นี่โยนแกน
5: เดี๋ยวจะได้จับคู่กับน้องคิวที่เป็นทีมชาติชุด4เกมนะครับจะเล่นแค่ปกติเขา13แต้มแต่เราจะเล่นแค่5แต้มพอ
7: เอาแค่5แต้มพอแล้วก็หยิบเป้าโยนลงไปให้เกิน6เมตรโอ้อย่างนี้มันก็10เมตรมันก็เกินนะดิเห็นไหมลูกเป้ามันเปล่าโอ้โห

0: สวยอ่ะสวยจริงอ่ะ
1: ง่าย
2: เลยอ่ะ
1: ไปต้องง่ายเสน่ห์เขาไปต้องง่าย
2: เจมส์5คะแนนก่อนจาก3คะแนน
1: เจมส์

0: ฮ้ย
1: ไปข้องใจ
0: เฮ้ยชนะแล้ว
2: ทีนี้ผมอยากถามต่อจากตะกี้จริงๆคือพี่ๆทุกคนหลังจากที่เหมือนเปลี่ยนอวัยวะมาแล้วเนี่ยบางคนก็ได้ลองเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนนี้พอทุกคนได้มาเล่นเปตองเป็นเมนใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี
3: ้เคยดู YouTube การแข่งขันของชิงแชมป์โลกที่นักกีฬาทีมชาติไทยเราไปแข่งกับฝรั่งเศสก็เลยรู้สึกว่ากีฬาเนี่ยก็ส่งลูกไปเหมือนก็เอาไปจับเอาลูกไปจับวางทำไมมันแม่นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสนใจว่าอยากศึกษา
2: ครับ
4: ไปตองที่ผมชอบคือใช้พื้นที่น้อยเล่นตรงไหนก็ได้คือมีพื้นที่พอให้เราเล่นเราก็เล่นได้เลยแล้วก็คนเดียวเราก็เล่นได้เราไม่ต้องมีคู่ซ้อมหรืออะไรเราซ้อมเราคนเดียวได้
5: พี่เป็นครูจะมีกีฬาครูกีฬาครูแล้วทีเนี้ยไม่มีคนเล่นที่โรงเร
2: ีย
5: นเขาก็จับพี่เล่นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเนี่ยมันต้องโยนยังไงแต่ก็เขาก็ไปถึงให้ใกล้แก่นทีแรกที่จับพี่โยนอย่างนี้เลยมันไปติดแก่นเลยคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องโยนอย่างนี้วันนั้นชนะมันเลยมีความรู้สึกเอ้าเราก็เล่นได้นี่นะเราก็แบบมันฝึกได้อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้เล่นนะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้จับพอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมาแข่งที่ระยองเน
6: า
5: ะครั้งแรก
6: ใช่เราจัดแข่งขันที่ระยอง
5: ไปหยิบลูกของเด็กอะที่เล่นที่โรงเรียนอะหยิบมาใส่ถังมาเลยแล้วก็เลือกไป3ลูกแล้วก็ไปเล่นก็มาแข่งแล้วก็ได้
6: รางวัลที่1มือใหม่นะครับ
5: ใช่กีฬาเปตองมีเสน่ห์ของมันคือไม่ใช่มุ่งแต่ชนะคือเราต้องคิดเกมด้วยในระหว่างที่เล่นว่าเกมกีฬาในนั้นอะที่เรากับคู่แข่งเรามีลูกอะเท่ากันแต่ถ้าเราเสียเปรียบล่ะเราจะต้องทำยังไงเพราะนั้นเสน่ห์ของมันคือการแก้เกม
2: เช่นว่าจริงๆสมมติลูกเขาใกล้แก่นกว่าเราจะไปทำให้เขาลูกเขาออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมครับ
5: เราอาจจะมีทักษะแต่โค้ชก็มาพัฒนาทักษะเราให้มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแก้เกมเนี่ยคือเสน่ห์ของกีฬาเปตอง
2: ครั้งแรกที่เล่นเปตองผมจำได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่อยู่ประถมแล้วตอนนั้นเราก็เล่นแบบขำๆแทบจะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้พอได้มาเจอพี่ๆนักกีฬาเปลี่ยนอวัยวะทุกคนนะครับแล้วก็ได้แบบเจอโค้ชอเนกที่มาเป็นคนสอนเนี่ยวันนี้ก็แฮปปี้มากรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราแบบใช้แรงหรือว่าใช้แบบความใจร้อนอย่างเดียวทุกอย่างมันคือการแบบค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆแก้เกมมีสติใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทําให้แบบให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเล่นเกมพวกพัซเซิลอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าคุณหันพันแล่นแบบโหทุกอย่างไปเร็วมันจะต้องมีความแบบค่อยๆคิดค่อยๆทําดูความเป็นไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาซึ่งวันนี้รู้สึกว่าอันเนี้ยคือเสน่ห์ของแบบเปตองแล้วก็วันนี้ก็ได้แข่งกับพี่ๆเค้าด้วยมาครับ
5: 11แต้มแล้วเราเลือกหัวก้อยนะ
2: โอเคครับ
5: ถ้าออกอะไรก็ได้ขึ้นก่อน
2: เอาหัวครับ
5: ก้อยนะพี่ขึ้นก่อนนะ
2: โอเคได้ครับ

ตะกี้พี่เขาตีไปโดนแก่นแล้วออกนอกสนามมันแปลว่าฟาวซึ่งแปลว่าจะไม่มีใครได้แต้มต้องเริ่มใหม่อุตส่าห์ตะกี้อุตส่าห์ได้ใกล้แล้ว

0: Hi.
1: อันนี้เราตาม3นะครับ

0: ี้ได้เปรียบละ
1: หนึ่งแต้มค่ะ
2: ผมได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้ม

0: เป็นการเล่นครั้งแรกก็แพ้แหละแต่ว่าโดยรวมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นต่อแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วย
1: วันนี้สนุกมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับเปตองมันสนุกอยู่แล้วนะ
0: พี่ๆเขาเก่งมากเลยจริง
2: ๆก็ฝึกก็มากันหลายปีมาใหม่ๆก็ฝึกได้ประมาณ
0: ก็บางคนก็เริ่มจากเล่นไม่
2: เป็นเลย
0: ใช่ไหม
2: ไม่เป็นเลยไม่อย่างน้องเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นเลยผมมาฝึกได้ประมาณถ้าใครไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
2: ก็น้องทำได้แล
0: ้
2: ว
0: แล้วอย่างแบบโค้ชเนกคือฝึกทั้งแบบว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
0: การได้มาเป็นแบบโค้ชของคนที่เป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมันได้พลังอะไรไหมครับหมายถึงว่าการที่เราได้มาฝึกคน
2: ได้มากเลยเพราะว่าผู้เปลี่ยนอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเหมือนชีวิตเขาเนี่ยเส้นไปแล้วแต่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะขึ้นมาเปลี่ยนอวัยวะใหม่เหมือนกับเขามีชีวิตใหม
0: ่ครับ
2: จะมีชีวิตไปได้อีกกี่ปีนั้นเราไม่รู้แต่เราถือว่าเขาเกิดมาใหม่แล้วเขาต้องการมาฝึกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยพยายามที่จะเผยแพร่ออกไปสำหรับให้ผู้ที่เปลี่ยนตายหรือเปลี่ยนอะไรทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมาเล่นกีฬาเพราะบางคนยังเข้าใจว่าเล่นกีฬาแล้วทำให้ทรุดไปอีกไม่จริงดูตัวอย่างพวกนี้เลยนะฮะเล่นแล้วเขาแข็งแรง
3: เราป่วยทางกายหรือเราจะป่วยทางใจก็แล้วแต่เราพยายามกระตุ้นให้โอ้มองว่าโอกาสข้างหน้าเรายังมีเราจำเป็นที่จะต้องมีความหวังและดำเนินชีวิตให้ได้ในสังคมถ้าเราเคยได้ยินกันว่าถ้ามีใครในบ้านสักคนหนึ่งป่วยเนาะคนรอบข้างเราอีกหลายคนหลายชีวิตเนี่ยก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำกิจกรรมนะใช้ชีวิตอย่างปกติและอย่างคุ้มค่าผมมองว่าอันเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยทั้งตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยสังคมมันสามารถช่วยสนับสนุนเขาเหมือนสนับสนุนเพื่อนบ้านเหมือนเพื่อนเราเองนะครับในการที่ขยายกลุ่มเนี้ยกีฬาประเภทนี้เองแล้วก็เรื่องของความสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
2: ผู้เปลี่ยนนี่เขามีหลายประเภทมีทั้งเปตองโบลิ่งลอนโบแบดมินตันปาเป้านี่จะมาแรงแล้วแต่เปตองก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของผู้เปลี่ยนในอวัยวะอยู่จะไปชิงแชมป์โลกทีนึงเราก็ได้มา8เหรียญ9เหรียญ6เหรียญและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของสำหรับผู้เปลี่ยนอวัยวะตอนนี้อิหร่านกำลังมาแรงฝรั่งเศสยั่วฝรั่งเศสตอนนี้ปีนี้เห็นว่าฟิตมากต้องตำรับเปตองกับแพ้ไทยรวด
0: เยี่ยมเลยครับ
2: แล้วก็เขาสนใจด้วยอ่ะเขาสนใจเนี่ยเขาสนใจมาก
0: สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้แบบพี่ๆทุกคนแบบฝากอะไรสั้นๆถึงคนที่เขาแบบอาจจะเพิ่งเปลี่ยนอวัยวะมาหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์ที่แบบเราเคยเจอมาแล้วแบบเฮ้ยอยากจะให้กำลังใจเขาหรืออยากจะเชิญชวนอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยครับ
4: คือบางทีเราท้อถอยหรือเราท้อแท้บางอย่างแต่โอกาสที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่อยากจะสู้ชีวิตแต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันหรือสู้ให้มันดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโอกาสมันมีแน่ๆทุกคน
5: อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าโอกาสมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นทุกวันน่ะมันจะมีอุปสรรคขอให้มีความหวังในทุกๆวันแค่นั้นเอง
6: ทุกท่านที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเรามีโค้ชทีมชาติคอยสนับสนุนคอยฝึกสอนให้โอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะครับ เรียนเชิญ ทุกท่านครับผม
3: แรกคือเราเรียนรู้นะครับมีกำลังใจ

0: นะครับต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือความหวังเราต้องมีความหวังนะครับและอีกประการหนึ่งคือเราอย่าอยู่เฉยลงมือทำจนไปถึงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเชื่อโดยอย่างสนิทใจว่าโอกาสดีๆยังมีรอสำหรับทุกๆคนอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ฝากสมาคมด้วยสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจหรือสนใจในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเราพร้อมที่จะแชร์โอกาสต่างๆให้กับทุกท่าน
2: เอาจริงดีใจมากเลยที่ได้มาคุยแล้วก็ได้ฟังแบบเรื่องราวของทุกคนเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ฟังที่เป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยจะได้กำลังใจแต่ผมว่าคนทั่วๆไปที่ดูอยู่เนี่ยก็คงได้กำลังใจหรือเห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันคงลิฟต์อัพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาได้เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้แบบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาแชร
3: ์ขอบค
2: ุ
3: ณ
2: มากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วยวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้มาที่นี่ได้มาเจอกับพี่ๆนักกีฬาผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะรวมไปถึงว่าได้มาลองเล่นเปตองก็เป็นอีกวันนึงที่แฮปปี้แล้วก็ได้พลังกลับไปเยอะมากๆครับ

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: อุปกรณ์โดยการผ่าตัดอาจจะต้องมีอุปกรณ์ขาภายนอกแล้วก็ยืดขาที่สั้นข้างยาวข้างให้ได
1: ้ค่อยๆยืดไปเลย
0: ใช่ครับค่อยๆยืดไป
1: ถ้ามาสั้นข้างยาวข้างยืดให้เท่ากัน
0: ใช่ครับคือสมัยก่อนมีแต่ตัดข้างที่ยาวให้สั้น
1: นะฮะ
0: เดี๋ยวนี้เรายืดข้างที่สั้นให้ยาวไปได
1: ้อ๋อเดี๋ยวนี้ด้วยความทันสมัยของการรักษาเนี่ยใช้ยืดเอา
0: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนตัดหดลง
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวนี้ยืดสมมติว่าถ้าอยากยืดทั้งสองข้างเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้ในเด็กที่เตี้ยผิดปกติพวกนี้ทำได
1: ้โหนี่คืออะไรครับอาจารย
0: ์ก็เป็นเครื่องยึดกระดูกภายนอกแต่ในกรณีนี้เป็นเครื่องยืดกระดูกนะครับ
1: ยืดเหรอฮะ
0: ครับเรามีการผ่าตัดอาจารย์หมอกมลพรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกเด็ก
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับอาจารย
1: ์นี่กำลังยืดกระดูกน้องเหรอฮะ
2: กำลังจะหดน้องเป็นโรคอะไรลูก
0: โรคบราว
1: โรคบราวคือ
2: กระดูกหน้าแข้งด้านบนเขาไม่โต
1: กระดูกหน้าแข้งด้านบนไม่โต
2: ด้านในเลยด้านนอกโตทำให้ขาโก่ง
1: อ๋อขาโก่งนะฮะ
2: ผ่าตัดให้กระดูกหน้าแข้งเนี่ยเกยออกไปให้เหมือนปกติ
1: ครับ
2: แล้วก็พอขามันไม่ค่อยโตด้านในมันก็เลยสั้น
1: ครับ
2: ก็เลยจะยืดขา
1: ต้องยืดขาเครื่องนี้จะช่วยยืดยังไงครับอาจารย์ครับ
0: จะเห็นว่ามีสกรูมีเกลียวนะ
1: ครับ
0: การไขเกลียวพวกนี้จะเป็นการปรับแต่งทั้งความยาวและทั้งมุมของกระดูกเช่นกระดูกตรงจะปรับให้เฉียงเข้าเฉียงออกก็ได้โดยการไขแต่ละข้างไม่ให้เท่ากัน
1: เหมือนกับค่อยๆดัดค่อยๆดัด
0: ถูกต้อง
1: ยืดก็คือ
0: ครับวันละมิลลิเมตร
1: อ๋อวันละมิลลิเมตร
2: ระยะแรกเราตัดกระดูกก่อน
1: ฮะตัดกระดูกก่อน
2: ที่สองแล้วก็ค่อยๆยืด
1: ฮะแล้วพอยืดไปไอ้ที่ตัดไปก็ห่างออกสิครับ
2: ห่างออกแต่มันจะมีกระดูกงอก
1: แล้วก็งอกไปต่อไป
2: หนึ่งมิลต่อวันมันจะงอกได้โดยไม่ต้องไปผ่าตัดเพิ่ม
1: อ๋อหนึ่งมิลต่อวันนี่กระดูกงอกทันใช่ไหมฮะ
2: เราต้องรอสักอาทิตย์ไม่เกินสอง
1: งั้นผมอยากขายาวอีกสัก5เซนผมก็คูณไปเลยได้ไหมครับ
2: ที่นิยม
1: แต่ไม่นิยมนะไปมาหาอาจารย์แล้วใส่อย่างนี
2: ้
1: อาจารย์ทำให้ไหม
2: แต่มักจะเป็นถ้าเรานิยมขาสั้นยาวต่างกันมากกว่า
1: ที่จะทำให้ใช่ไหม
2: เพราะว่าบางทีมีผลแทรกซ้อน
1: ครับ
2: เขากลัวเช่นการติดเชื้ออ
1: ๋อฮะครับแต่อย่างนี้คือ
2: ประเทศอาจจะทำ
1: ครับอันนี้คือเรื่องความสวยงามความหล่อสวยอะไรว่าไปแต่นี่เพื่อการรักษาใช่ไหมอาจารย์ที่เราทำเป็นการรักษา
3: คร
1: ับ
3: โรคดีไหมโรครักษาที่ศรีราช
4: ด
3: ี
4: ค่ะ
3: การใจดีไหมโรค
4: ใจด
1: ี
4: ค่ะ
1: กำลังท้องโอ้โหเป๊ะเลยนะฮะ
2: จากเป็นโรคอะไรโรค
4: โรคเบาค่ะ
2: มาถ้ารู้จักโรคเราเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องอธิบาย
1: ครับ
2: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข
1: ้อย่างนี้รักษามานานแค่ไหนแล้วครับ
4: รักษาตั้งแต่รอดเยอะ2ขวบ
1: กี่ขวบนะสอง
2: โรคเบาเนี่ยถ้าเกิดรักษาบางทีก็จะเป็นซ้ำเนื่องจากตรงด้านในเนี่ยหยุดโตไปครับพอเราติดตามรักษาหายแล้วบางทีก็จะโก่งใหม่ด้วยซ้ำใหม
1: ่
2: จนพออายุเกิน14มันถึงจะปัญหาหมด
1: จะเริ่มนิ่งครับงั้นเชิญอาจารย์ทำงาน
2: ที่เจอมากขึ้นในปัจจุบัน
1: นะฮะเด็กเป็นเยอะ
2: อ้วนเด็กอ้วนขึ้น
1: แต่น้องก็ดูไม่อ้วนนะ
2: บางคน
1: หรือเคยอ้วน
2: เด็กอ้วน
1: เคยอ้วนเหรอตอนนี้อะไรต้องผอมแล้วหุ่นดีเชิญอาจารย์เลยครับ

0: อุ้ยอาจารย์ครับนี่คนไข้ตัวน้อยเหรอฮะ
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่ครับวันนี้
2: 28ว
0: ันเองนี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยว
1: ข้อสะโพกครับ
0: ข้อสะโพก
1: อาจารย์พิรจิต
0: ข้อสะโพกสวัสดีครับอาจารย์คุณแม่สวัสดีนะครับยังไงฮะต้องรักษา
2: ข้อสะโพกเขาหลวมค่ะเพื่อนอันนี้ก็จะหมอเด็กจะเช็คตั้งแต่หลังคลอดแล้วก็จะส่งมาให้ทางเราถ้าทิ้งไว้สะโพกก็จากหลวมก็จะหลุดก
0: ็
2: จะเป็นการใส่เอี๊ยมอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใส่เอี๊ยมนี่คือช่วยยังไงนะครับอาจารย์
2: ช่วยให้สะโพกกลางเสร็จแล้วมันก็จะเข้าเบ้าไป
1: ตัวเบ้าจะฟอร์มไม่สมบูรณ
0: ์
1: การที่เราพยายามจับให้ข้อสะโพกที่หลวมอยู่เนี้ยอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่จะทำให้สร้างกระดูกเบ้าทำได้ดีขึ้นแล้วเบ้านั้นก็จะเป็นเบ้าที่ cover หรือคลุ
0: ม
1: ข้อสะโพกได้ดีต่อไปก็ไม่หลุด
0: พอเข้าที่ปุ๊บพอทุกอย่างเข้าที่สมบูรณ์สร้างกระดูกคราวนี้ก็ไม่เคลื่อนไม่ขยับหลายอย่างนี้แล้ว
2: ออกได
0: ้ออกได้วันนี้จะมาทำอะไรฮะ
2: วันนี้เขามาเช็คว่าแน่นดีหรือยัง
0: เหรอฮะ
2: ก็อาจจะต้องใส่อีก3อาทิตย์แล้วก็
0: เรีย
2: บร้อยดีดีข
0: ึ้
2: นมาก
0: เหรอฮะดูน้องก็ยิ้มแย้มนะไม่ได้รู้สึกแบบ
2: จะเห็นว่าสะโพกด้านนี้จะกางได้สุดด้านที่ปกติด้านนี้ก็จะกางได้แค่นี้เพราะว่ามันยังค้างกันอยู
0: ่
2: แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเช็คคราวหน้าเนี่ยสะโพกกางได้สุดแบบนี้ก็น่าจะเอาออกได้แต่ว่าเข้าเบ้าดี
0: ครับผมโหที่แรกความเข้าใจคือนึกว่าเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเนี่ยผู้สูงอายุมักจะเป็นเยอะเป็นได้

0: แต่เพิ่งเกิดมา20กว่าวันก็เป็นแล้วครับ
1: 28วันก็เป็นได
0: ้เป็นได้
1: จริงๆสมัยใหม่นี้รักษาตั้งแต่อยู่ในมดลูกเลยนะครับ
0: อ่ะเหรอฮะ
1: เจาะเข้าไปรักษาตั้งแต่ในมดลูกเลย
0: ดูว่าเป็นอะไรมีปัญหาอะไรไหมเงี้ย
1: ถ้าเอ็กซเรย์ถ้าอัลตราซาวด์เราพบความผิดปกติบ่อยครั้งในประเทศเรายังไม่ได้ทำนะคร
0: ับ
1: แต่ในต่างประเทศเริ่มรักษาตั้งแต่อยู่ในมดลูกก็มี
0: โอ้โหนี่เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริเวณห้องใกล้ๆกันอันนี้เป็นการกำลังจะ
1: ตัดเฟือก
0: ตัดเฟือก
1: ใช้อุปกรณ์ตัดเฟือกซึ่งเป็นเลื่อยนะครับแต่ว่าเลื่อยเนี่ยจะไม่หมุนเหมือนเลื่อยในลักษณะอื่นเลื่อยลักษณะอื่นจะหมุนแบบนี
0: ้ครับใบมีดจะไม่เหมือนทั่วไป
1: ครับใบมีดจะไม่ได้หมุนนะครับจะสั่นเฉยๆ
0: แค่นี
1: ้ครับประกอบกับใต้เฟือกพลาสติกนี้มีสำลีรองเฟือกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าเนื้อน้อยมากหรือเกือบไม่มีเลยและประกอบกับมีอุปกรณ์กันด้วยม
0: ัน
1: จะไม่เข้าลึกเกินไป
0: ครับผมเหมือนตั้งระยะได้ว่าจะลึกแค่ไหน
1: ใช่ครับแต่ว่าเสียงก็ดูน่ากลัวบางทีถ้าเป็นเด็กเล็กจะร้องเด็กโตก็ร้องเหมือนกันหรือเปล่าไม่ร้องนะฮะ
0: เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับ

0: จะเห็นว่ามีสำลีรองเฝือกอยู่ด้านในนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกเนื้อเนี่ยน้อยมาก
1: อาจารย์ครับหน้าที่ของการตัดเฝือกเนี่ยนี่
0: เป็นเจ้าหน้าที่
1: เป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหมอที่เรียนด้านออโถนี่
0: ต้องเรียนหมดนะครับต้องทำ
1: ตัดเป็นไหม
0: ตั้งแต่เข้าเฝือกตัดเฝือกทำแผลต้องทำเป็นหมด
1: ทำได้หมด
0: แต่น้องนี่เข้ามาช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระเพราะว่าแพทย์ก็มีหน้าที่ดูไข้อีกเยอะดังนั้นงานอะไรที่เจ้าหน้าที่ช่วยได้น้องเขาก็มาช่วยนะครับ

0: อันนี้เป็นส่วนที่เราให้บริการของการทำ
1: ก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะฮะจะมีการถ้าจะพูดถึงการนวดก็มีการนวดมีการกระตุ้นไฟฟ้ามีการใช้เครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: มีการใช้เครื่องดึงที่เรียกว่า traction มีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อในกรณีที่ข้อตึงนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษของเราละ
0: นะครับเครื่องมือแต่ละเครื่องเนี่ยก็ใช้คนละอาการที่ต่างกันของคนไข้แต่ละคนอย่างเครื่องนี้หน้าตา
1: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างพิเศษครับที่เราเรียกว่าเครื่อง desensitization ในคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของเส้นประสาทเมื่อเราต่อเส้นประสาทและความรู้สึกกลับมาไม่ปกติ
0: ครับ
1: เช่นเรามีความรู้สึกแตกต่างกันเช่นความรู้สึกร้อนหนาวความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกต่อการสั่นสะเทือนปลายประสาทพวกนี้เหมือนสายโทรศัพท์ที่ปนกันอยู่ในสายใหญ
0: ่
1: พอเวลาเราต่อกันเนี่ยอาจจะมีการสลับสาย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ยังไงฮะไอ้ที่ควรจะร้อนกลับไปหนาวไอ้ควร
1: ที่ร้อนบางทีเราไปสัมผัสของร้อนแต่เรารู้สึกว่าร
0: ู้สึกเย็นเงี้ย
1: เป็นความรู้สึกสัมผัส
0: แต่ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนซึ่งนี่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หรือว่าไปสัมผัสธรรมดาแล้วบอกโอ๊ยตาย
0: ร้อน
1: อันนี้เป็นเครื่องช่วยรักษาในอาการพวกนี้นะครับ
0: แล้วยังไงฮะ
1: เอามือใส่เข้าไปครับ
0: มือใส่เข้าไป
1: มือใส่เข้าไปจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นขี้เลื่อยอันนี้คือขี้เลื่อยใส่ได้เลยคร
0: ับใช่ใช่ดูเหมือนขี้เลื่อยผงอะไร
1: ครับ
0: ลองใส่นะฮะ
1: ครับใส่เข้าไปเลย
0: แล้วออกมาจะรู้สึกปกติไหม
1: ปกติ
0: เอามือใส่เข้าไปนะ
1: ครับ
0: ตรงผ้านี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ตอนนี้เขาเริ่มเดินเครื่องแล้วนะครับความรู้สึกหรือว่าสัมผัสอะไรตรงนี้จะผมรู้สึกอุ่น
1: ๆครับ
0: แล้วก็ตรงมือเนี่ยมันเหมือนมีผงอะไรที่ปั่นให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะเป็นขี้เลื่อยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขี้เลื่อยอุ่นๆเนี่ยจะช่วยยังไงครับอาจารย
1: ์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้ความรู้สึกของคนเราแบ่งแยกย่อยเป็นหลายอย่างเป็นความรู้สึกสัมผัสเป็นความรู้สึกอุณหภูมิเป็นความรู้สึกการสั่นไหวเป็นความรู้สึกเจ็บปวดในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บเส้นประสาทและมีการต่อเราต้องการกระตุ้นปลายประสาทที่รับความรู้สึกต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ความรู้สึกละเอียดความรู้สึกร้อนเย็นความรู้สึกสั่นสะเทือนอันนี้ก็เป็นการฝึกลักษณะหนึ่งจะเรียกว่าเป็นสปามือแบบทางการแพทย์ก็ได้นะครับ
0: รู้สึกถ้าคนปกติคงรู้สึกสบายดี
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการสั่นสะเทือนอยู่นิดหน่อย
1: อ
0: ุ่นด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็การที่ขี้เลื่อยถูกปั่นเนี่ยก็เหมือนมีการขยับอยู่ตลอดเวลาด้วย
1: ครับ
0: นะฮะอ๋ออย่างนี้กระตุ้นได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กระตุ้นระบบสัมผัสของเราให้ดีขึ้น
1: ปลายประสาทที่รับความรู้สึก
0: ปลายประสาทที่รับความรู้สึก
1: รับความรู้สึก
0: เครื่องแบบนี้นี่มีทั่วไป
1: ไม่มีครับเป็นเฉพาะพิเศษในหน่วยที่มีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทซึ่งทางศิริราชเองก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ส่วนหนึ่งถึงได้มีเครื่องอุปกรณ์พิเศษแบบนี
0: ้แปลกดีอาจารย์ครับเครื่องนี้นี่ช่วยยกแขนของเราขึ้นนะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวชื่อย่อคือ CPMcontinuous passive motion หมายถึงว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยการเคลื่อนไหวโดยที่คนไข้ไม่ต้องออกแรงเองเพราะต้องไข้ออกแรงเองแล้วคนไข้จะเจ
0: ็
1: บเราก็เลยใช้เครื่องช่วยพยุงให
0: ้แค่วางมือไว้เฉยแล้วเครื่องก็ยกเอาขึ้นแล้วก็ปล่อยลงโดยเครื่องนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าต้องมีปัญหาช่วงนี้สิครับ
1: ใช่ครับเครื่อง CPM นี้ใช้กับข้อไหล่ข้อศอกแล้วเรามี CPM ของข้อมือด้วยแต
0: ่
1: เครื่องนี้เฉพาะไหล่นะคร
0: ับคือสำหรับการที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นการใช้เฉพาะส่วน
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นตรงนี้ตอนนี้ไหลถ้าเกิดตรงข้อศอกเนี่ย
1: ก็จะมีอีกเครื่องนึงแต่เครื่องนี้ก็ปรับให้เป็นข้อศอกได้ อันนี้ปรับเป็นไหลกับศอกได้นะครับแต่ส่วนมือจะมีเครื่องพิเศษส่วนเข่าก็จะมีเครื่องพิเศษอีก
0: แยกไปแต่ละช
1: ิ้
0: น
1: แยกไปแต่ละชิ้นเลยคร
0: ับ คือคนที่จะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
1: ไหลติดในคนสูงอายุหรือบางทีก็เป็นในคนที่ไม่ใช่สูงอายุก็คือพวกนักกีฬาหรือใช้งานเยอะในผู้สูงอายุก็คือบางทีหิ้วของหนัก
0: ครับ
1: หรือบางทีไม่ทันระวังไปตัดต้นไม
0: ้
1: ตัดต้นไม้ 2-3 ทีเกิดเอ็นอักเสบไหลยืดขยับไม่ได้ก็ใช้เครื่องนี้ช่วยร่วมกับการใช้ยารักษา
0: เพราะถ้าไปขยับเองคราวนี้จะเจ็บ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่มาใช้เครื่องนี้ช่วยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: ก็ต้องใช้คนดัดตอนนี้ใช้คนดัดปริมาณคนไข้ในปัจจุบันนี่เยอะมากใช้คนไม่ไหว
0: แล้วก็เพื่อคนดัดไปดัดมาคนจะยึดข้อเครื่องจะยึดจะเจ็บเองอะไรเง
1: ี้
0: ยเพราะคนไข้เยอะต้องมาใช้เครื่องเนี่ย
1: ครับแล้วเครื่องนี้สมูทกว่าเยอะต
0: ั
1: ้งความเร็วความช้าได้แล้วทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บแล้วตั้งให้ช้ากว่านี้อีกก็ได
0: ้
1: คนไข้ทำได้หลายครั้งด้วยใช้เวลาได้นานด้วย

0: ่าที่ดูครับผู้ป่วยในห้องนี้มันจะเป็นผู้สูงอายุมาก
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อเจ็บปวดอะไรนี้เยอะกว่า
1: ครับ
0: ในตอนนี
1: ้คือประเทศเราก็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแปลว่าการรักษาการให้การรักษาเบื้องต้นของคนไข้เนี่ยดี
0: ค
1: นไข้อายุยาวขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุเหมือนประเทศที่เริ่มจะพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีการเจ็บปวดตึงก็จะต้องมีการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการให้ยาหรือรักษาในลักษณะอื่น
0: ครับงั้นพูดถึงการรักษาด้วยกายภาพบำบัดเนี่ยสำหรับสาขานี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่
1: ส่วนที่สำคัญ
0: สำคัญถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของการให้บริการเนี่ยอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เกือบจะครึ่งหนึ่งเลยครับ
0: เกือบจะครึ่งหนึ่งเลย
1: ใช่
0: ทั้งหมดนี้ใช่ไหมที่เราดูทั้งสองห้อง
1: เรามีคนไข้กายภาพบำบัดปีนึงประมาณ 80,000 คนนะฮะเยอะมาก
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: 80,000 คน
1: ถ้
0: างั้นก็ต้องใช้บุคลากร
1: มหาศาลมหาศาลเป็นร้อยครับ
0: ครับที่ดูมีคุณหมอหมอออร์โถหมอกระดูกหมอกายภาพบำบัดเนี่ยแล้วก็จากนั้นต้องทำงานกับ
1: มีนักกายภาพบำบัดผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
0: และผู้ช่วยของนักกายภาพบำบัด
1: ครับและบุคลากรสายสนับสนุนอื่น
0: ๆ
1: คอยเรียกคนไข้คอยจัดคิวคนไข้อะไรพวกนี้ครับ
0: ต้องทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: โดยรวมแพทย์ก็จะตรวจพอตรวจเสร็จก็อาจจะให้การรักษาโดยให้ยาโดยการผ่าตัดหลังจากนั้นหรือพร้อมๆกันให้ยาไปพร้อมกายภาพบำบัดหรือผ่าตัดเสร็จแล้วมากายภาพบำบัดหรือในบางครั้งอาจจะต้องกายภาพบำบัดก่อนผ่าเสร็จแล้วกายภาพบำบัดอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีอยู่ตลอดกายภาพบำบัดอยู่กับเราตลอดเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สำคัญมากๆคือถ้าไม่มีเขาทั้งเราและคนไข้อาจจะไม่มีความสุขเท่านี
0: ้ครับผมใช่เพราะว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยมีเป็นตะกายภาพบำบัดและผู้ช่วยนะ
1: ครับ

0: นี่ก็อีกงานหนึ่งของหมออโถใช่ไหมครับ
1: คือ
0: ต้องรู้ด้านผ่าตัด
1: ครับชื่อแรก
0: ครับ
1: ของภาควิชา
0: สัญญศาสตร
1: ์ครับ
0: ฮะ
1: คือการผ่าตัด
0: ครับการผ่าตัดนี่ถือว่าเป็นส่วนการรักษาที่สำคัญมากขนาดไหนครับของโรคเกี่ยวกับออโธปิดิกส์นะฮะ
1: ผมว่าเกือบครึ่งนะ
0: ครับ
1: เกือบครึ่ง
0: ไม่ถึงครึ่งส่วนใหญ่มักจะต้องมีการผ่าตัดประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ครับอย่างวันนี้ที่เราจะเข้าไปดูห้องนี้กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์ผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังคดครับ
0: อ๋อเหรอฮะในเด็กด้วยไหมฮะ
1: ในเด็กครับ
0: อายุไม่เยอะด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงกับชื่อเลยนะ
1: ตรงกับชื่อออโธปิดิกคือเด็กตรงทำให้เด็กตรงนะ
0: ให้กระดูกสันหลังที่คดเนี่ยมันตรงเดี๋ยวเข้าไปดูนะว่าคดแบบไหนแล้วจะตรงยังไง
1: ครับ
0: เข้าไปเลยไหมอาจารย์
1: ครับเจอครับ
0: คดแบบนี้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: คดแบบเหมือนงูเลื้อยเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้คดมากเลยทีนี้เราต้องแก้ไขยังไงฮะ
1: เราก็ผ่าตัดเข้าไปดัดแล้วใช้อุปกรณ์ยึดดึงกระดูกที่คดให้ตรงขึ้น
0: ครับอย่างนี้ต้องเปิดทั้งหมดเลยไหม
1: ต้องเปิดทั้งหมดครับ
0: ต้องเปิดออก
1: ครับ
0: อุปกรณ์ที่ว่านี่จะยึดยังไงฮะจะดึงยังไง
1: เจาะเข้าไปในกระดูกสันหลังส่วนที่เรียกว่า vertebral body
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เอาเหล็กยึดแล้วก็ยึดทีละข้อนะครับแล้วก็ค่อยดัดข้อที่มันโค้งเนี่ยให้มันตรงขึ้นมีอุปกรณ์บีบดึงบีบแล้วก็ยึดแล้วก็เชื่อมกระดูกที่คดอยู่เนี่ยจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงแล้วก็เชื่อมให้มันแข็งอยู่ในท่านั้นเลย
0: คือทำให้ตรงในครั้งนี้เลยไหมคร
1: ับ
0: หร
1: ือ
0: ต้องค่อยๆตรง
1: ทำให้ตรงในครั้งนี้
0: เปิดนี้ทำให้ตรงเลย
1: ทีเดียวจบเลย
0: เพราะเรายึดให้มันอยู่ด้วยโลหะ
1: ครับ
0: ที่จะเหมือนกับดามไว้ให้แข็ง
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างนี้ถือว่าเขาคดเยอะมาก
1: คดเยอะครับ
0: ถ้าเกิดไม่ผ่าตัดเขาจะใช้ชีวิตยังไงฮะเขาจะเป็น
1: จะคดต่อไปนะครับ แล้วเมื่อคดมากๆนอกจากความไม่สวยงามภายนอกนอกจากร่างกายเตี้ยอาจจะทำให้เกิดการกดของปอดเพราะโพรงปอดเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระดูกสันหลังกับกระดูกซี่โครงซึ่งจะทำให้เกิดการบิดและไปทำให้โพรงปอดน้อยลงถ้าเป็นมากๆก็ทำให้เกิดโรคทางปอดตามหรือถ้าหลังคดมากจะทำให้ขาสั้นยาวไม่เท่ากันเดินผิดรูปร่างจากปกติไปได้
0: ครับนี่คืออาการที่ท้าทายทางการแพทย์มากๆเมื่อในอดีตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นชื่อของทางวิชาออโธปิดิก
1: ใช่ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคเป็นอาการที่ยากไหมฮะ
1: ก็เป็นอาการที่ยากแต่รักษาได
0: ้
1: ทำให้ดีขึ้นได
0: ้

0: จารย์ครับวันนี้อาจารย์พาผมเดินดูจนทั่วเลยฮะเห็นการทำงานของแพทย์ออร์โธปิดิกส์หรือหมอกระดูกที่เราเรียกกันแล้วก็การทำงานของบุคลากรท่านอื่นๆที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกันได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็โรคเกี่ยวกับกระดูกหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมันมีอยู่มากนะฮะ
1: ครับไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวนะ
0: คร
1: ับระบบการเคลื่อนไหวทั้งหมด
0: ใช่ครับแล้วก็การที่มีแพทย์ทางด้านนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้มีคุณภาพมากขึ้นเมื่อแก่เท่ามาโรคพวกนี้ตามมาเยอะเลยนะฮะแต่ก็จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ยินดีครับยินดีครับสวัสดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าในร่างกายของคนเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% ซึ่งน้ำจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นส่วนประกอบของเหลวที่อยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเลือดปัสสาวะน้ำตาและอีกมากมายและทั้งหมดก็มีความจำเป็นต่อร่างกายถ้าพูดถึงของเหลวอย่างน้ำเหลืองพอจะนึกออกไหมครับว่ามันจำเป็นอย่างไรและทำหน้าที่อะไรถ้านึกไม่ออกวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับน้ำเหลืองในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะครับของโรงพยาบาลศิริราชนะครับตึกสยามินชั้น4แล้วก็ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครับอาจารย์นายแพทย์สิริชัยกำเนิดนักตะนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับคืออาจารย์สิริชัยเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เรียนกับผมปี1เจอกันที่ศาลายา
1: ใช่ครับ
0: พอจบกันปุ๊บนี่ฉีกแบบนี้ครับผู้ชมความเจริญของหน้าฉีกแบบนี้เลย
1: ไม่ได้หนันนั่ง
0: คุณด้วยชอบมากขออนุญาตเรียกอาจารย์ไก่นะครับ
1: ครับผมยินดีอาจารย์บวยเจอกันอีกทีหนึ่งครับผม
0: ตัวเพื่อนมากทีนี้ต้องถามว่าต่อมน้ำเหลืองที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือมันเป็นยังไงในร่างกายเพราะตามคนที่ไม่รู้คือต่อมน้ำเหลืองมันจำเป็นกับร่างกายอย่างไรไม่มีได้ไหม
1: จริงๆมันเป็นเรื่องของระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองก็ประกอบด้วยท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนะครับซึ่งระบบน้ำเหลืองเนี่ยมีประโยชน์สองอย่างระบบน้ำเหลืองคืออันที่หนึ่งคือเรื่องของในตัวของน้ำเหลืองเองเนี่ยมันมีพวกเซลล์พวก

0: ฆ่าเชื้ออยู่มีเซลล์ที่ทำเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันผ่านทางระบบน้ำเหลืองอันที่สองคือระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะนำพวกสารน้ำในเลือดที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยกลับเข้าสู่ทางหัวใจแล้วก็ไปฟอกขับถ่ายออกทางไตทางปัสสาวะอะไร
1: เอาของเสียไปฟอกไม่ให้ค้างๆอยู่ในร่างกาย
0: เพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นหลักๆก็คือมันตัวน้ำเหลืองเองก็คือมันมีทั้งเรื่องของเซลล์ป้องกันการติดเชื้อกายแล้วก็มีเรื่องของการที่นำพาพวกสารหรือของเหลวที่มันเป็นส่วนเกินที่มันถูกสร้างถูกใช้ไปเนี่ยให้กลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่ไปฟอกขับถ่ายออกเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีระบบน้ำเหลืองนี้เนี่ยของเหลวมันก็จะไปคั่งอยู่ตามอวัยวะต่างๆซึ่งไอ้น้ำของน้ำเหลืองเนี่ยมันมีข้อพิเศษนิดนึงคือมันมีสารพวกโปรตีนไขมันเยอะเพราะฉะนั้นพอมันมีโปรตีนไขมันเยอะเนี่ยมันก็สามารถสร้างทำให้เกิดเนื้อเยื่อขึ้นมาในน้ำเหลืองนั่นเองได้
1: เหมือนในพังผืด
0: ใช่มันก็คือในรูปแบบของการเกิดพังผืดขึ้นมา
1: แสดงว่าเวลาเรากล้ามเนื้อฉีกหรือเกิดบาดแผลอะไรก็ตามมันจะแข็งเป็นไตๆนี่คือเกิดจากพังผืดที่มาจาก
0: กับพังผ
1: ืดโปรตีนของน้ำเหลือง
0: ก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเนื้อเยื่อปกติของร่างกายที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อมาซ่อมแซ
1: ม
0: แต่ว่าไอ้โปรตีนในน้ำเหลืองเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นในเซลล์ที่มันถูกขับถ่ายออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสารพวกนี้มันก็จะมีความโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นมันก็การที่มันมีโปรตีนมีของเสียสูงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างพังผืดสร้างอะไรเนื้อเยื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเยอะขึ้น
1: แล้วทีนี้เวลาอย่างต่อมน้ำเหลืองคือจะมีตามไหนของร่างกาย
0: ปกติน้ำเหลืองก็จะมีเช่นตามที่คอรักแร้ช่องท้องขาหนีบพอน้ำเหลืองสร้างมาจากเช่นส่วนปลายท่อน้ำเหลืองก็จะมาเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองก็จะทำหน้าที่ส่งไปเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองใหญ่เข้าสู่ทรวงอกแล้วก็ไปเข้าสู่หลอดเลือดดำที่หัวใจแล้วก็จะส่งไปฟอกขับถ่ายออกทางไต
1: ทีนี้อย่างโรคที่เกิดจากน้ำเหลืองก็แสดงว่ามีเป็นโรคอะไรครับคนที่คนเป็น
0: โรคมันก็มีหลากหลายนะครับคือจริงๆมันมีตั้งแต่ต่อมน้ำเหลืองเองก็เป็นโรคได้ต่อมน้ำเหลืองก็เช่นถ้าเคยได้ยินเป็นพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ว่าก็เป็นในอันนี้เป็นโรคทางอายุรกรร
1: ม
0: ส่วนเรื่องของหรือเช่นเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองก็มันก็เกี่ยวข้องกันบ้างโรคที่ผมดูแลรักษาอยู่ก็คือโรคของท่อน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองในแง่นี้ก็คือมันมีตั้งแต่ท่อน้ำเหลืองที่แบ่งตัวผิดปกติออกมาทำให้ลักษณะเป็นก้อนเป็นภูมิแข็งขึ้นมาหรือว่าท่อน้ำเหลืองอุดตันท่อน้ำเหลืองอุดตันก็ตรงไปตรงมาเลยน้ำเหลืองมันไหลไปไม่ได้น้ำเหลืองไปไม่ได้ปุ๊บมันก็คั่งอยู่บริเวณนั้นก็ทำให้เกิดแขนขาใหญ่นะครับเพราะนั้นคือซึ่งเป็นระยะที่สุดของโรคของท่อน้ำเหลืองตันก็คือกลายเป็นเหมือนพวกเท้าช้างคือแบบแขนขาแบบใหญ่แข็งสีดำซึ่งแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไร

0: ทีนี้เท้าช้างก็คือเกิดจากการที่ยุง
1: หลักๆคือยุงเนี่ยมันมีเชื้อโรคมันมีพยาธิที่ไปติดเชื้อเข้าไปในท่อน้ำเหลืองพอมันอยู่ในท่อปุ๊บมันทำให้ท่ออุดตันท่อตันปุ๊บก็เลยมาด้วยอาการของแขนขาบวมซึ่งก็คือมันก็คือเกิดจากพยาธิ
0: ท่อน้ำเหลืองอุดตัน
1: ใช่เป็นท่อน้ำเหลืองอุดต
0: ันวิธีการรักษามีอะไรได้บ้าง
1: คือถ้าเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นพยาธิหรือท่อน้ำเหลืองเป็นพวกเท้าช้างเนี่ยคือถ้าเราตรวจเจอเป็นพยาธิเนี่ยเราก็รักษาโรคพยาธิเนี่ยมันถ้ามันยังติดเชื้อไม่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยบางทีพวกนี้มันหายได้คือท่อน้ำเหลืองอุดตันมีหลายสาเหตุอันนึงก็คือเป็นตั้งแต่แรกเกิดนี่คือแบบไม่ได้มีอะไรไปอุดตันมันนะฮะแต่เป็นเหมือนกับเป็นที่ตัวท่อมันบีบไม่ดีขับถ่ายส่งน้ำเหลืองได้ไม่ดีมันก็เลยทำให้เหมือนตันแบบที่สองคือเป็นแบบมีสาเหตุแบบมีสาเหตุก็คือเช่นผ่าตัดอะไรก็ตามเลาะต่อน้ำเหลืองออกหรือตัดทำลายท่อน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองมันกลับไม่ได้ก็ทำให้เกิดน้ำเหลืองอุดตันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัดของพวกโรคมะเร็งและส่วนใหญ่อย่างเช่นมะเร็งเต้านมนะฮะที่เราเจอบ่อยๆในคนไทยเราก็พอตัดมะเร็งเต้านมเสร็จแล้วมันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองเขาก็ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองออกไม่งั้นมันก็จะเกิดเหมือนลักษณะเหมือนอาการท่อน้ำเหลืองสาเหตุอื่นอย่างเช่นอุบัติเหตุกระทบกระแทกไปทำลายท่อน้ำเหลืองหรือที่ว่าติดเชื้อพยาธิเท้าช้างเนี่ยก็คือพยาธิเข้าไปติดเชื้อที่บริเวณท่อหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งไปกินที่ระบบท่อน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองอุดตันก็มีส่วนใหญ่ในการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งเน้นรักษาในกลุ่มของที่มีสาเหตุแปลว่าคือท่อเนี่ยมันยังดีอยู่แล้วมันมีอะไรไปอุดไปตันไว้เพราะนั้นถ้าเรารักษาในกลุ่มนี้มันก็ควรจะกลับมาในปกติได้แต่ในกลุ่มแรกที่แบบไม่มีสาเหตุแต่ว่ามันไม่ขยับมันไม่บีบของมันเนี่ยอันนี้ถึงเราจะต่อมันยังไงมันก็ไม่บีบอยู่ดีเพราะงั้นมันก็ไม่ค่อยได้ผล
0: เวลาต่อเสร็จเราจะเอาไปไหนครับท่อน้ำเหลืองที่มันอุดตัน
1: คือด้วยหลักการนี้เราจึงหาวิธี

0: ทำไงให้น้ำเหลืองเนี่ยมันไปเข้าสู่หลอดเลือดดำได้แต่ไม่ต้องผ่านระบบปกติเพราะนั้นเราก็เลยทำการต่อท่อน้ำเหลืองเนี่ยเข้ากับหลอดเลือดดำส่วนปลายเช่นหลอดเลือดดำที่ขาที่แขนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็เพราะนั้นน้ำเหลืองก็จะกลับทางหลอดเลือดดำแทนมันก็กลับไปฟอกเข้าสู่ระบบปกติ
1: แสดงว่าคนไข้ที่เกิดเป็นท่อน้ำเหลืองบวมข้างค้างคืออวัยวะแขนขาบวมถ้าทำวิธีการผ่าตัดแบบนี้หายกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ
0: ก็คือเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในร่างกายเนี่ยท่อมันมีเยอะแยะแต่ว่าด้วยเทคนิคทางการผ่าตัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เป็นร้อยท่อพันท่อเราก็จะต่อได้3ท่อ7ท่อแล้วแต่ซึ่งมันอาจจะอย่างน้อยก็มีทางให้มันไปได้ให้มันไปได้เพราะนั้นก็คือเหมือนกับระบายมันได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบยุบพวกห้าหายเป็นปกติอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าโดยคุณภาพชีวิตควรใหญ่ของคนไข้ที่ผ่าตัดกลุ่มนี้ดีขึ้นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแต่งตัวออกไปไหนทำใช้แขนใช้ขาอะไรได้สะดวกสบายขึ้นอันนั้นคือจุดประสงค์
1: เดี๋ยวจะมีเคสผ่าตัดด้วยเพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้เราอยู่ที่ห้องผ่าตัดเรียกว่าการผ่าตัดแบบนี้ว่า
0: ทางภาษาทางการแพทย์เขาเรียกเป็นลิมฟาดิโควีนูล่านะสมมุติก็ลิมก็คือท่อน้ำเหลืองวีนูล่าก็คือท่อหลอดเลือดดำลิมฟาดิโควีนูล่าคือการต่อท่อน้ำเหลืองเข้ากับหลอดเลือดดำอันนั้นสมมุติก็แปลว่าการต่อ
2: ป้าเป็นมะเร็งมา22ปีค่ะมะเร็งเต้านมข้างขวาแล้วก็ติดตามผลดูทุกปีนะคะคุณหมอบอกว่าน้ำเหลืองเราเดินไม่สะดวกมันอุดตันนะคะแขนโตเพราะว่าเขาตัดต่อมน้ำเหลืองไป13ต่อมแล้วพอตัดต่อมไปแล้วมันก็จะมีการอุดตันการหมุนเวียนของต่อมน้ำเหลืองนี่ก็ไม่สะดวกแล้วก็ทำให้การเนี่ยมันก็บวมเราก็ทำกายภาพบำบัดต้องให้ยกสูงไว้เรื่อยอย่างนี้นะคะถ้าทำต่ำไปเงี้ยอย่างเมื่อเช้านี้ป้ามาก็ยังไม่บวมถึงขนาดนี้เพราะวันนี้ทั้งวันเนี่ยมือจะห้อยลงอย่างเงี้ย
3: ทีแรกป้าก็ดีๆนี่แหละค่ะป้าเป็นมะเร็งมดลูกค่ะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลลพบุรีพอรักษาเสร็จแล้วมาอยู่บ้านมาพักฟื้นอ่ะขามันก็บวมค่ะแล้วก็กลับไปหาคุณหมออีกคุณหมอบอกว่าไม่ใช่มะเร็งให้ไปหาหมอเฉพาะทางป้าก็เลยมาศิริราชค่ะคือไปหาทั่วแหละค่ะแต่ไม่มีหมอทางด้านนี้ไม่มียาให้กินด้วยคุณหมอบอกว่าต่อมน้ำเหลืองอุดตันค่ะกลัวจะไม่หายคุณหมอบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมหรอกแต่มันจะเบาขึ้นพอผ่าตัดแล้วนะคะจะให้ขาป้ายุบเท่าเก่ามันก็ไม่เท่าเก่าคุณหมอบอกเดินได้ไปได้แต่เดินถ้าเดินบ่อยมันก็จะตึงมากคือมันบวมมากอะคุณหมอบอกว่าไม่ให้เดินมากกลับมาอยู่บ้านมาเดินเลี้ยงหลานทีนี้มันก็บวมขึ้นเลยค่ะก็ตกใจค่ะนึกว่าเป็นเพราะมะเร็งก็กลับไปหาคุณหมอที่ลพบุรีอีกคุณหมอก็บอกมาหาหมอเฉพาะทางค่ะลำบากเหมือนกันค่ะจะไปไหนนี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนก็ไปงานไปช่วยงานเขาอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไปค่ะพอไปอย่างนี้มันก็เดินบ่อยขามันก็บวม
0: วันนี้เราจะผ่าเราก็จะต่อท่อน้ำเหลืองหลอดเลือดดำเนาะเพราะว่าท่อน้ำเหลืองคุณป้าตันแต่ทีนี้ขั้นตอนการทำคือเราไม่ได้ดมยาสลบเพราะนั้นเราจะฉีดยาชาขั้นตอนก็คือเราจะฉีดยาชาตรงบริเวณที่เราจะฉีดสีเพื่อแล้วก็พอฉีดชาเสร็จปุ๊บเราก็จะฉีดสีเข้าไปพอสีมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็เราก็จะดูว่าสีมันไปอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราก็จะลงมีดผ่าตัดบริเวณตรงที่เป็นสีตรงนั้นนะเพื่อที่จะหาเส้นเลือดท่อน้ำเหลืองแล้วก็ทำการตัดต่อระหว่างการทำเนี่ยถ้าคุณป้าเจ็บอะไรยังไงเมื่อยบอกได้ถ้าเจ็บหมอจะได้ฉีดชาเพิ่มหรือถ้าเมื่อยอยากจะขยับอยากจะยกอยากจะเหยียดขาเงี้ยได้บอกหมอได้ตลอดที่เราทำอยู่ก็น่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าท่อมันหาได้ยากมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยากก็อาจจะนานหน่อยทีนี้อาจจะมีเมื่อยอะไรก็อย่างที่หมอบอกว่าถ้าเมื่อยก็บอกได้
3: ค่ะ
0: น
3: ี่พี่คะแล้วแต
0: ่คือขึ้นอยู่กับว่าคือจุดมุ่งหมายเราเนี่ยต่อทั้งหมด3ตำแหน่งนะ3ท่อทีนี้ก็ถ้าลง1ที่ปุ๊บเราสามารถหาเจอท่อได้3ท่อเลยก็ลงแผลเดียวแต่ถ้ามันแผลเดียวแล้วมันเจอไม่ครบก็อาจจะต้องฉีดสีเพิ่มแล้วก็ดูว่าตำแหน่งอื่นแล้วก็ต้องลงแผลอีกทีนึงเฉลี่ยคนนึงคือถ้ามันหาไม่ยากเนี่ยก็คนนึงก็แผลถึง2แผลแต่ถ้าหายากอาจจะจำนวนแผลมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับตัวโรคที่เป็นนะ
3: แผลไม่ลึก
0: แผลมันก็จะอยู่ในชั้นไขมันตื้นๆเหมือนแบบตัดซี่ตัดอะไรเลยมันนิดเดียวนะครับมันก็ไม่ได้เจ็บเยอะอะไรมาก

พอฉีดปุ๊บมันก็จะมีสีขึ้นมาเราก็จะลงคาดการว่าอันนี้มันน่าจะมีน้ำเหลืองอยู่ทางนี้พอมีสีปุ๊บเราก็จะมาร์ค

0: นี่คือผ่าตัดจริงครับคุณผู้ชม
1: อันนี้เป็นภาวะท่อน้ำเหลืองอุดตันจากการผ่าตัดมาก่อนในบริเวณช่องท้องแล้วก็ทำให้มันมีพอเลาะต่อน้ำเหลืองไปก็เหมือนทำให้ทางเดินมันไม่ต่อเนื่องนะฮะก็เลยทำให้ขาบวมจากน้ำเหลืองที่มันคั่งจากในกล้องนะฮะก็จะเห็นมีเส้นสีฟ้าๆนี่นะฮะ
0: ฉีดสี
1: ใช่อันนี้คือสีที่เข้าไปในท่อน้ำเหลืองก็จะเห็นเป็นเส้นใสๆแล้วอันนี้เราก็จะเห็นสีแดงใช่ไหมฮะอันนี้แดงๆเงาๆอยู่ตรงนี้อันนี้คือหลอดเลือดดำนะครับซึ่งเราจะทำการต่อท่อน้ำเหลืองเนี้ยเข้ากับหลอดเลือดดำอันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการสร้างทางเดินให้มันใหม่แทนที่จะกลับทางเดินน้ำเหลืองก็กลับทางหลอดเลือดแทนเพราะฉะนั้นยิ่งพังผืดเยอะก็จะหายากแล้วก็จะยิ่งทำให้เราก็จะเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีพังผืดเกาะรอบท่อน้ำเหลืองไปหมดเลยซึ่งมันก็ทำให้ผลการรักษามันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่ท่อมันยังดีๆอยู
0: ่
1: ใช่เพราะนั้นคือไอ้ปัจจัยที่ทำพังผืดเกิดขึ้นเยอะอย่างนี้เกิดจากอะไรบ้างเช่นแบบเป็นนานๆแล้วก็เราไม่ได้ทรีตไม่ได้รักษาดูแลมาก่อนหรือว่าแบบมีการติดเชื้อบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เกิดพังผืดอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะ
0: ทีนี้คนไข้จะรู้ตัวได้ไงว่าเป็น
1: น้ำเหลืองอุดตัน
0: น้ำเหลือง
1: ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของบวมที่แบบแขนขาจะแบบใหญ่ไม่เท่ากันหลังผ่าไปเสร็จมันเอ๊ะทำไมขาเราใหญ่ขึ้นหรือว่าแขนเราบวมใหญ่ขึ้นช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆมันก็บวมๆยุบ
0: ๆ
1: แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ขานี้มันจะไม่ยุบแล้วมันก็จะบวมอยู่ตลอดทีนี้ถ้าเราไม่ได้รักษาไม่ได้ดูแลมันก็จะยิ่งบวมไปเรื่อยๆโดยการผ่าตัดแบบนี้เราก็ในเมืองไทยเองมันก็เพิ่งจะเริ่มทำไม่นานนะสมัยก่อนเราก็เราไม่ได้ทำอะไรในคนไข้กลุ่มนี้ก็คือให้ไปพบหมอกายภาพบำบัดเพื่อที่จะทำการกายภาพบำบัดเราไม่มีการผ่าตัดคืออย่างที่ว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสมัยมันไม่มีอะไรที่มันจะขยายกำลังขยายได้ดีๆได้เห็นชัดๆอย่างนี้น้ำเหลืองก็ประมาณครึ่งมิลนิดๆก็อาจจะ0.6มิลอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือขนาดที่เราพบได้ซึ่งถ้าเป็นมาในระยะแรกๆจริงๆเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่านี้นะมันพอตอนนี้มันมีฟังผืดแล้วรัดมันก็เลยจะดูอาจจะเล็กๆไปหน่อย
0: สีฟ้านี่คือจะเห็นชัดเลยอันนี้ยังมีสีขาวกันอยู่ใช่ไหมสีขาวนี่เป็นอย่างที่บอก
1: พังผืดใช
0: ่พังผืดเยอะมากอ่ะไม่น่าเชื่อ
1: เราต้องพยายามแกะมันออกเราต้องค่อยๆแกะตัวท่อนี้ออกมา
0: แผลเล็กมากแผลเล็กที่เดียวเล็กมากตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าเราเจอท่อน้ำเหลืองนะครับเส้นสีฟ้าๆที่เห็นอยู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะไปต่อกับเส้นเลือดดำใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับเส้นอันนี้นะฮะสีแดงๆใกล้ๆกันนี่นะ
0: อ๋อแล้วอยู่ใกล้กันมากเลย
1: ต่อเราก็จะใช้ไหมเย็บเหมือนต่อท่อเย็บท่อต่อเข้าด้วยกันเลย
0: โอ้เห็นชัดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาสีแดงกับสีฟ้ามาต่อนะพยายามสองเส้นจะต่อกันดีเส้นนี้กับเส้นจะต่อกันต่อเส้นเลือดดำเพื่อระบายน้ำเหลืองที่มันตันอยู่ในท่อพยายามอันนี้พักไว้หนีบเลือดไว้เพื่อเนี่ยปลายท่อเดี๋ยวจะมาต่อเส้นนี้ต่อยังไงไหมอันนี้คือไหมที่ยึดเนื้อหนังของคนไข้ไว้นะครับในการผ่าตัดทีนี้ขนาดของไหมเนี่ยต้องเล็กกว่านี้มากๆเพราะถ้าเกิดเป็นเส้นนี้จะขนาดเท่ากับท่อน้ำเหลืองพอดีเลยไหมต้องเส้นเล็กมากมือต้องนิ่งมากคือมือเมื่อกี้เห็นได้ว่าอาจารย์สิริชัยวางบนผ้าสีเขียวเพื่อให้วางมือได้จริงๆเพราะถ้าเกิดเก่งแค่ขยับแค่ปลายนิ้วเองนิดเดียวขยับระดับมิล

0: กันร้อยท่อ
1: เหมือนเราเอาท่อสองอันนี้ครับผมเหมือนนี่เป็นท่อน้ำเหลืองและนี่เป็นเส้นเลือดดำต่อแบบนี้แล้วกันร้อยไม่ใช่แค่มุมเดียวต้องร้อยรอบท่อด้วยโอ้โหนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับที่ต่อเป็นละท่อแล้วอ่ะเนี่ยโอ้นี่กำลังขึงอยู่โหสุดยอดเลย
2: อันนี้จะเห็นเลือดเข้ามาในท่อน้ำเหลืองเห็นไหมฮะ
1: เออ
2: นี่แหละครับคือยังไงมันก็จะมีรั่วบ้างเพราะว่ามันเราไม่สามารถเย็บคือถ้าเราเย็บถี่กว่านี้บางทีเดี๋ยวมันจะไปเย็บปุดรูหมดม
1: ันจ
2: ะกล
1: าย
2: เป็นตันเพราะนั้นเราจะเย็บอยู่ประมาณแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวรอให้มันปิดของมัน
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราสำเร็จไปแล้ว1เส้นออกมาพักครับเพราะปกตินี่ต้องออกมาพักด้วยใช่ไหมครับเทมาขออนุญาตจับมือครับ
3: ส่วนใหญ่บางทีไม่ค่อยได้พักบางทีก็ทำคนเดียว
1: ยาวเลยเหรอ
3: ก็ไม่รู้จะพักให้ใครมาทำเหมือนกันสมัยแรกๆเงี้ยไม่รู้จะใครให้ทำเพราะว่าเราก็ต้องคุมน้องใช่ไหมพอตอนนี้น้องเขาเริ่มทำมาเยอะขึ้นเราก็โอเคเราก็ไว้ใจให้เขาปล่อยให้เขาทำได้สมัยก่อนยิ่งโหดมยาสลบเลยนะต้องแบบคือตอนแรกเราคิดว่ามันต้องนิ่งมากต้องนอนขยับไม่ได้แต่ว่าพอหลังๆเรารู้สึกว่าโอเคบอกคนไข้เอาถ้าคนไข้ร่วมมือกับเราอย่างเงี้ยจะเมื่อจะอะไรขอให้ไข้ขยับได้แต่อย่าขยับตอนที่กำลังแบบ
1: ลอย
3: กำลังต่อกำลังเย็บนะ
1: เห็นว่าตอนเย็บนี่ใช้ความสามารถสุดๆ
3: ก็คืออย่างที่บอกหมดสีมันใกล้เคียงกันมากคือเวลาถ้ามันไม่มีเลือดข้างในเส้นเนี้ยมันก็จะดูขาวไปทั้งหมดซึ่งกว่าจะดูว่าแยกลึกอันนี้ตื้นอะไรเงี้ยมันก็เพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามันมีผนัง2ผนังเงี้ยบางทีถ้าเราแยกไม่ดีเงี้ยเราก็ไปเย็บผนังล่างมาติดผนังบนก็บี้ไปมันก็ตันต้องต่อใหม่คือผมมองว่ายิ่งเล็กผมยิ่งดีเพราะว่ายิ่งต่อจำนวนเข็มที่ปักยิ่งลดลงเพราะสมมุติถ้าท่อใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องปักรอบหลายๆอันใช่ไหมกว่าที่จะครบรอบแต่เนี้ยบางที3หรือบางอันเล็กมากเย็บ2ทีอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคว่าดีเราเสร็จเร็วขึ้นแต่ว่าตอนเย็บกว่าที่จะได้แต่ละเข็มอะมันยากตอนแรกที่เรามีการฉีดสารเรืองแสงที่เห็นตอนแรกนะฮะตอนแรกผมเพิ่งมาเริ่มปีนี้เองเพราะปีก่อนนี่เรายังไม่รู้ว่ามันมีสารตัวนี้เข้ามาคือข้อดีของมันคือมันไม่ต้องลงมีดเราเห็นมันเรืองแสงผ่านผิวหนังเลยเพราะนั้นเราก็จะรู้อ๋อวิ่งแบบนี้เราก็ลงตรงที่มันเรืองแสงได้ก็เราก็เริ่มมาใช้เยอะขึ้นเริ่มมาใช
1: ้ซึ่งต่างประเทศแต่ก่อนนี้ก็ต้องใช้ตา
3: ก่อนก็ใช้ก็ฉีดสีไปเหมือนกันแล้วก็สีมันไปทางไหนเราก็ตามอันนั้นไปซึ่งอย่างที่บอกขึ้นแผลแรกที่เราลงเนี่ยโอ้สีวิ่งขึ้นไปดีเลยนะแต่ลงมาจริงไม่มีเส้นก็มีเพราะนั้นคือเนี่ยแหละมันก็คือไอ้สีที่ฉีดเนี่ยมันก็ด้อยกว่าไอ้ตัวสารเรืองแสงตัวนี
1: ้ถ้าเกิดไม่ผ่าตัดล่ะ
3: ถ้าไม่ผ่าตัดก็เป็นรักษาทางกายภาพบำบัดเป็นหลักเขาจะมีโปรแกรมเฉพาะเลยของการนวดชนิดนี้ว่าเขาเรียกเป็นภูษาบำบัดการใช้ลมหรือว่าใช้เครื่องปั๊มเนี่ยมาบีบเพื่อเหมือนไล่สควีดเหมือนไล่น้ำเหลืองให้มันกลับทนกลับเข้าไปทางส่วน
1: ลักษณะเหมือนเราเค้นยาสีฟัน
3: อ
1: ะ
3: อะไรอย่างเงี้ย
1: เพื่อให้มันออกมาให้มันรีบที่สุด
3: พอเราหยุดใช่ไหมฮะน้ำเหลืองก็สร้างเพราะว่าน้ำเสื่อมมันคือสิ่งปกติที่ร่างกายมันมีอยู่แล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีกพอสร้างปุ๊บมันก็พองบวมขึ้นมาอีก
1: แล้วถ้าเกิดชีวิตประจำวันเราก็ต้องใส่อะไรไหม
3: ต้องใส่ถุงน่องหรือว่าปลอกแขนต้องใส่ตลอดวันนึงเนี่ย20ชั่วโมงขึ้นไป ทีนี้โอ้โหถ้า20ชั่วโมงขึ้นไปยิ่งแบบอากาศบ้านเราฮะมันทั้งร้อนทั้งชื้นทั้งคันอย่างโอ้ซึ่งมันก็ทำให้ไอการที่จะมาใส่ถุงน่องตรงเนี้ยคนไข้จะทำไม่ค่อยได้ทำได้ไม่ค่อยดีมากเพราะนั้นจึงพอสักพักพอถอดมันก็บวมคราวนี้มันจะบวมและแข็งด้วยและจะดำด้วยมันจะเหมือนเท้าช้างอะที่เราว่าแล้วมันมีทางลดซึ่งถ้ามันบวมจนขนาดเป็นเท้าช้างเนี่ยระยะนั้นแล้วเนี่ยวิธีนี้เราก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันยุบไปได
1: ้ทีนี้ถามนิดนึงว่าคนที่เวลาผ่ามะเร็งเชิงกรานหรือว่ามะเร็งทรงอกอย่างเงี้ยการมาเป็นท่อน้ำเหลืองบวมแบบเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต
3: ์คือโดยเฉลี่ยของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเต้านมหรืออุ้งเชิงกรานนะเขาบอกว่าประมาณ 10-15% ของคนไข้ที่จะมีโอกาสเป็นแต่ว่าคือตัวเลขมันไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพบว่าอุบัติการของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมในผู้หญิงเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศนะฮะเพราะนั้นคือถ้าเราวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้นเช่นแบบเป็นนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดอะไรเยอะไม่ต้องไปเลาะน้ำเหลืองอะไรมากมายมันก็จะไม่บวมแต่ว่าถ้ามาแบบโอ้เป็นระยะแบบมาเยอะๆทีนี้ต้องผ่าตัดใหญ่เลาะอะไรมากมายอันแน่นอนมันก็ต้องบวมซึ่งถ้าบวมแล้วถามว่าป้องกันได้ไหมในคนที่เป็นเยอะมันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่ามันคือเราต้องรักษามะเร็งอ่ะเราต้องตัดมะเร็งให้หมดเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกตัดน้อยๆจะได้แขนไม่บวมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้หายก่อนทีนี้พอมันบวมแล้วคือในบางคนที่เป็นเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกๆคือหรือเป็นน้อยๆบางคนก็บวมๆยุบๆถ้าอันเนี้ยบางทีมันแค่การ

0: ใส่ปลอกแขนการนวดมันก็ช่วยได้อาจจะทำเขาพบว่ามันมีบางคนที่มันมีการสร้างท่อขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าในบางคนที่แบบบวมแล้วไม่ยุบสักทีใหญ่แล้วรอแบบเอ๊ะมันทำไมมันนานเข้าไม่ยุบสักทีปุ๊บอันเนี้ยผมแนะนำว่าควรจะรีบมาปรึกษาเพื่อที่จะได้วินิจฉัยให้ได้เร็วๆเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไปว่ายิ่งเป็นระยะเยอะๆมาการผ่าตัดมันยิ่งได้ผลไม่ค่อยได้ดีแล้วก็ยากกับคนผ่าด้วย
1: นี่ถามอาจารย์สิริชัยว่าไอ้การผ่าตัดแบบซูเปอร์ไมโครเซอร์เจอรี่แบบนี้ครับมีกี่ที่ในประเทศไทย
0: คือตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนทำเลยคือเนื่องจากว่าเราเริ่มมาประมาณ3ปีนี่เองเนาะเราก็เริ่มสอนน้องๆที่จบไปก็มีจบไปก็ที่ทางภาคใต้ก็มีแต่ว่าก็ด้วยความไม่พร้อมของเครื่องมือเป็นหลักเขาก็เลยไม่สามารถดำเนินการต่อได้มันก็คง1อาศัยอุปกรณ์2ก็คือคงต้องดูผลในระยะยาวว่าผลการรักษามันจะเป็นยังไงต่างประเทศนี่ก็ทำมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มในเมืองไทย
1: 3ปี
0: ซึ่งคือคนในแต่ละพื้นที่ความมันอาจจะมีความแตกต่างซึ่งเพราะนั้นผลตรงนี้มันยังไม่รู้แน่นอนซึ่งเราก็เริ่มทำเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ประมาณ100กว่ารายเนี่ยก็คือได้ผลค่อนข้างโอเคพอสมควรซึ่งเราก็พยายามที่จะเผยแพร่ผลการทำงานของเราเนาะว่าเป็นยังไงเพื่อที่เราก็อยากจะให้หลายๆที่ได้ทำเพราะไม่งั้นเนี่ยคือไม่งั้นเคส
1: หมดที่สี่ไร่
0: ก็จะหมดที่เดียวมัน
1: เพราะว่าครอบครัวดี
0: ใช่

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
1: เฮ้พี่เข้าไปได้ไหม
2: เชิญเลยครับพี่สา
1: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่เหรอ
2: ใช่ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
1: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามงามก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
2: ครับ
1: ลุงป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 拜拜。
1: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบใส่ไข่เยอะ
2: ครับพ่อได้ยินแล้วแป๊บนึงครับ
3: เป
2: ้ครับครับโอ้คุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับ
1: นี่มัวแต่ทำอะไรอยู่อ่ะพ่อหิวแล้วนะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้แล้วป่ะ
2: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เองนะ
1: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วทำไมพ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วเราก็เรียกคุณแก้วตาลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
2: แต่พ่อกินไปแล้วจริงนะ
1: เป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
2: นี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
4: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
5: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
2: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ
1: แล้วนี่คุณแก้วตายังกลับจากตลาดอยู่เหรอป่านี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
2: น่าจะใช่พ
1: ่อไปตลาดอย่างนี้ทุกที
2: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคสมองเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
1: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
5: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอ

ักษณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการัง

0: ความรุนแรงที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไป
1: เล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอตรวจ
1: แล้วเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัดมาก่อน
2: ไหมไม่เคยอ่ะ
1: ไม่เคยนะครับ
2: ไม่เคยค่ะ
1: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
1: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบ่อยคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
2: เพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
0: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่1คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่2ก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตรซามีน

0: สุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม
0: ่โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายๆก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลา5ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
2: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel หาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต
1: ์ไปเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกในบางทีตอนนอนก็เหมือนมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอตลอดได้ครับ
0: แสดงว่าเชิญค่ะ
2: ฟังดูเหมือนกับว่าหวัดเรื้อรังกับภูมิแพ้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงกันมากเลยไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะแยกยังไงอะคะ
1: ครับคือจริงๆหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ย 70% เนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่อาจจะทำให้มีน้ำมูกเรื้อรังได้ก็เช่นเรามีความผิดปกติทางกายภาพของโพรงจมูกอาจจะโพรงจมูกตีบแคบหรือผิดปกติไปนะครับซึ่งถามว่าเราจะแยกยังไงเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นหากเรามีจามีคันจมูกมีคันตาร่วมด้วยหรือมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็สัมพันธ์ชัดเจนกับการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเป็นทันทีหรือพอไปเล่นบริเวณที่มีฝุ่นเล่นกับสุนัขหรือแมวที่เราอาจจะแพ้ขนของมันแล้วเกิดอาการขึ้นอันนี้เราน่าจะนึกถึงในกลุ่มเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายๆกับหวัดเรื้อรังได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรณีที่เป็นหวัดเรื้อรังอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลข้างซ้ายข้างเดียวตลอดเวลาไหลเป็นสีเขียวๆตลอดอันนี้เราอาจจะต้องไปมองหาว่ารูจมูกข้างนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติทางกายภาพอะไรหรือเปล่าหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย
0: ์ค่ะในเคสของน้องเชอร์แตมเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ป๊อปตั้งแต่แรกก็คือว่าคนเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าต่อมอะดรีนอยทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดมาจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอพบว่าเกิดจากต่อมอะดรีนอยโตหมอก็จะผ่าออกอย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าต่อมอะดรีนอยมาก่อนเลยนะอาจารย์เรารู้แต่ว่าต่อมทำซินใช่ไหมมีการต่อมผ่าต่อมทำซินออกเนี่ยมันต่อมเดียวกันหรือเปล่าคะต่อมทำซินกับต่อมอะดรีนอยเนี่ยค่ะ
1: ครับจริงๆผมชอบคิดว่ามันเป็นพี่น้องกันครับ
0: คือ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่ต่อมเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันครับต่อมทอนซิลอยู่ในเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นต่อมทอนซิลอยู่ในคอหอยเราใช่ไหมครับ
0: ตรงนี้แหละ
1: แต่ว่าต่อมอะดรีนอยเนี่ยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกคือถ้าเราเอากล้องส่องเข้าไปผ่านรูจมูกเนี่ยพอถึงหลังโพรงจมูกที่ก่อนจะลงเข้าไปในคอเนี่ยก็ต่อมเนี้ยจะเป็นจะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะฮะมันทำหน้าที่คล้ายกับต่อมทอนซิลเลยก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองใช้ดักจับเชื้อโรคนะครับมันเลยเป็นพี่น้องกันคือมันอยู่ในตำแหน่งทางเดินหายใจที่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่ต่อมเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิษค่ะ
2: ค่ะก็ทีนี้นอกจากอะดรีนอยต่อมอะดรีนอยที่โตเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วทำให้น้องเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ได้บ่อยๆหรือหวัดเรื้อรังเนี่ยยังทำให้อาจจะมีผลอย่างอื่นกับน้องด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ากรณีของผู้ป่วยในวิดีโอคลิปเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องตัดต่อมอะดรีนอยออกเลยอะค่ะ
1: ครับกรณีที่มีต่อมอะดรีนอยโตหรือว่ามีต่อมอะดรีนอยมีการอักเสบเรื้อรังนะครับอย่างที่อาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้เลยก็คือมีน้ำมูกบ่อยน้ำมูกเรื้อรังหรือเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกนะครับซึ่งตรงตัวต่อมอะดรีนอยที่โตเนี่ยจริงๆพอดีมันอยู่หลังโพรงจมูกมันอาจจะไปขวางการไหลของพวกเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากไซนัสหรือจากหูของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการของไซนัสอักเสบก็ได้เรื้อรังหรืออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบก็ได้นะครับและอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากนะปัจจุบันก็คือผู้ป่วยเด็กของเรานะครับมาด้วยอาการนอนกรนก็คือนอนกรนนอนกระสับกระส่ายหายใจเสียงดังซึ่งพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีต่อมอะดรีนอยที่โตเยอะโตมากจนทำให้เวลาหลับเนี่ยมันก็ไปขวางทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากก็เกิดเสียงโกรนดังครอกเกิดขึ้นครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นตรวจพบว่าต่อมอะดรีนอยโตหรืออักเสบเรื้อรังร่วมกับอาจจะมีไซนัสอักเสบหูชั้นกลางอักเสบหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องพิจารณาว่าจะจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อเขาโตขึ้นแล้วต่อมพวกนี้มันจะยุบไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรารักษาเรื่องของ

0: ภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆอย่างนี้เขาจะมีโอกาสที่ตัวต่อมเนี่ยค่ะมันจะยุบไปเองไหมคะ
1: ครับโดยปกติตามธรรมชาตินะครับต่อมเนี้ยจะโตไวในช่วงแบบ6ขวบปีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยต่อมมันก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปครับถ้ากรณีที่ต่อมเรามีอาการของต่อมอะดีนอยด์ที่โตนะครับอย่างที่อาจารย์พิษบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีเช่นเราขจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นของเราเรามีการใช้ยานะครับเช่นยาพ่นจมูกสเตียรอยด์หรือยากินรักษาอาการแพ้เนี่ยมันสามารถทำให้ต่อมอะดีนอยด์เนี่ยไม่โตมากขึ้นหรือยุบลงได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้การรักษาด้วยยาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมครับ
2: ค่ะแสดงว่าถ้าพบว่าต่อมอะดีนอยด์โตเนี่ยแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารักษาตัวดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องผ่าออกใช่ไหมคะ
1: ครับก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนแล้วก็ประเมินแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าต่อมอะดีนอยด์โตเราอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาก่อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ครับแล้วก็นัดน้องมาประเมินอีกทีนึงว่าอาการดังกล่าวอาการหายใจลำบากอาการนอนกรนหรืออาการน้ำมูกเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบเนี่ยมันหายไปหรือดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปครับ
2: ค่ะแต่ในเคสของน้องเชอร์แตมที่เป็นเคสของเราในวันนี้นะอาจารย์พิษเราก็เห็นว่าน้องบอกว่าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ได้เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบนั้นแต่ดิฉันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีต่อมอะดีนอยด์แล้วอ่ะเพราะอาจารย์บอกว่าต่อมอะดีนอยด์คือต่อมน้ำเหลืองที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมมันดักจับอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่ช่วยดักจับเชื้อโรคสิคะอีกหน่อยเชื้อโรคมันก็จะโจมตีระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายหรือเปล่าคะสงสัยค่ะอาจารย์
1: โชคดีนะครับที่ทางเดินหายใจเราไม่ได้มีต่อมน้ำเหลืองคือต่อมอะดีนอยด์ที่เดียวเรามีหลายที่มากๆครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดต่อมอะดีนอยด์ออกเนี่ยไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจเราลดลงหนำซ้ำก็คือต่อมอะดีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคได้แล้วเพราะว่าในต่อมอะดีนอยด์มันเต็มไปด้วยพังผืดไปหมดบริเวณที่จะจับเชื้อโรคมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันดันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนทำให้เกิดการอักเสบบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆเพราะฉะนั้นพอตัดปุ๊บโอ้โล่งเลยเด็กบางคนก็คือมาแบบไม่เคยนอนหลับสนิทมาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าไปก็นอนหลับสนิทแบบมีความสุขขึ้น
2: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พิษงั้นถ้าดิฉันจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าเจ้าต่อมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เด็กไม่เป็นหวัดเรื้อรังมันเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์คือไว้ขจัดเชื้อโรคกับเมื่อใดก็ตามที่มันทําหน้าที่ผิดปกติไปคือมันไม่สามารถขจัดเชื้อโรคแล้วมันดันโตมากผิดปกติหรือติดเชื้อบ่อยอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปครับก็ต้องตัดออก
2: โอเคค่ะเชิญอาจารย์
0: คำถามสุดท้ายของพีทค่ะมันน่ากลัวไหมคะอาจารย์การผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์เนี่ยคือพีทคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคือแค่พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในเด็กตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะกังวลอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องมาผ่าตัดอะไรที่เป็นข้างหลังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันดูเป็นการผ่าตัดที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์
1: ครับคือจริงๆคือในฐานะหมอเด็กแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเยอะพอสมควรนะครับคือปกติมันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มากใดๆนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอวิสัญญีคุณหมอดมยาสลบมีคุณหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นคุณหมอผ่าตัดซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์อยู่แล้วนะครับโดยมากเนี่ยใช้เวลาผ่าไม่นานแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ย2วันก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่มีแผลให้เราเห็นแบบจากภายนอกด้วยนะครับเพราะเขาผ่าตัดผ่านทางช่องปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะฟื้นตัวเร็วภายใน1อาทิตย์ก็แบบเหมือนเป็นปกติเลยคร
2: ับ
1: อ๋อ
2: ค่ะไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ได้ใช้เวลานานฟื้นตัวได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหวัดบ่อยๆน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยพาไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุนะหาสาเหตุที่ต้นเหตุดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เด็กแบบว่าเป็นอยู่นานๆนะเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาเอาละค่ะ เข้าสู่คำถามของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมฝากคำถามไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะคำถามแรกมาจากคุณอนันต์ค่ะคุณอนันต์อายุ25ปีนะคะบอกว่าต่อมทำซินโตค่ะตอนแรกมีเสมหะพอไปหาหมอก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมดแล้วปรากฏว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วครับดูเหมือนจะหายแต่พอวันนี้ต่อมทำซินมันโตอีกแล้วครับควรไปให้หมอฉีดยาต่อหรือตัดสินใจตัดต่อมทำซินออกดีครับคุณอนันต์ถามมาค่ะ
1: เดี๋ยวผมลองตอบก่อนแล้วอาจารย์ผิดช่วยเสริมนะครับ
2: ค
1: ือถ้าในแง่มุมของหมอเด็กหรือเด็กโตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าต่อมทำซินที่โตเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตแล้วมีการอักเสบหรือเปล่าคือถ้าเป็นต่อมทำซินอักเสบเป็นหนองแล้วก็เป็นบ่อยเช่นปีหนึ่งเป็นแบบ 3-4 ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทำซินออกนี่เราคงต้องให้คุณหมอดูว่าต่อมทำซินเนี่ยมันโตแบบปกติหรือโตผิดปกติเราคงต้องประเมินดูอีกทีนึงถ้าสมมติโตแล้วหายใจปกติไม่มีการอักเสบแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มีภาวะนอนกรนอะไรบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์พิษลองเสิร์ชอะไรเงี้ยมุมผู้ใหญ่อะครับ
0: ค่ะเช่นกันนะคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือว่าเราต้องดูความถี่ของการติดเชื้อกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของต่อมทำซินค่ะหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นหายเนี่ยก็ทำให้เขาจะต้องมาหยุดงานหรือว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้ามันอักเสบเยอะมากๆเนี่ยแล้วโตมากๆเนี่ยมันก็จะมาอุดทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับต่อมอดีนอยในเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตัดออกพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนจะเพิ่งเป็นค่ะเหมือนจะเพิ่งเป็นแล้วก็เห็นว่ามันโตแล้วไปฉีดยาแล้วมันยุบแล้วมันก็กลับเป็นอีกเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของจำนวนระยะเวลาค่ะรวมถึงจำนวนเรื่องของยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบต่างๆนะคะว่าทานเนี่ยครบขนาดยาหรือยังค่ะแล้วก็ อาการที่เป็นใหม่เนี่ยมันคือที่หายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นอาการที่เป็นของเดิมที่ยังไม่หายค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็น่าจะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะ
2: ค่ะก็คือต้องดูระยะเวลาของโรคด้วยว่าเป็นมานานแล้วเรื้อรังหรือเปล่าเป็นบ่อยๆหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพอโตปุ๊บตัดเลยหมอคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะคำถามของคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาอายุ30ปีบอกว่ามีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็คันจมูกตอนข้างหน้านะคันจมูกหน้าบางทีตอนเช้านี่คันแล้วก็เกาจนตาแดงไปหมดเลยค่ะกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ไม่หายควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะน้ำมูกไหลคันจมูกด้วยค่ะ
0: อาจารย์คิดว่าฟังดูเนี่ยอาการคล้ายๆกับโรคภูมิแพ้นะคะก็วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีอาการคันจมูกนะคะคันตาน้ำมูกไหลปรากฏว่าอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงเช่นเราปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้พวกฝุ่นต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างถ้าเรากำจัดปัจจัยกระตุ้นออกแล้วค่ะแล้วทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมีหลายชนิดมากเราไม่ถูกกับยาตัวที่หนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่อาจารย์มักจะแนะนำเสมอค่ะก็คือการล้างจมูกนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอคลิปที่น้องบอกว่าพยายามล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันต่างๆได้ค่ะ
2: ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะจากคุณจุเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราคุยถึงเรื่องของต่อมอะดรีนอยด์โตนะคะก็เลยถามให้น้องชายค่ะน้องชายคุณจุอายุ23ปีนะคะสูง170ซมหนัก67กก.เป็นคนที่ก็รูปร่างปกติไม่ได้อ้วนแต่ปัญหาคือว่านอนกรนค่ะเป็นคนนอนกรนทุกคืนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้เกี่ยวกับต่อมอะดรีนอยด์โตหรือเปล่าคะ
0: อาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยลักษณะการดูแลเนี่ยน่าจะคล้ายกับในเด็กอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีก่อน ถ้ารักษาภูมิแพ้ให้ดีแล้วยังนอนกรนอยู่เยอะมีเสียงครึกครากเนี่ยอันนี้ง่ายมากไปพบคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็จะตรวจดูคุณหมอจะมีอุปกรณ์ส่องเข้าไปนะคะดูด้านหลังจมูกที่เป็นกระจกกลมๆอันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเออเรามีต่อมอะดีนอยด์โตไหมค่ะรวมไปถึงเรื่องของการนอนกรนเนี่ยอย่างที่ในรายการของเราได้พูดหลายครั้งบางคนกรนเนี่ยแต่ไม่หยุดหายใจนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ถ้าโกรนแล้วมีหยุดหายใจด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการเอาต่อมที่หรือบริเวณที่มีการอุดตันเนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นหรือขยายให้กว้างขึ้นค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะค่ะการนอนโกรนนี่บางทีถ้ามันไม่ถึงกับจะต้องแบบจะส่งผลกระทบอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าแต่บางทีมันรำคาญคนนอนด้วยไงอาจารย
0: ์ใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันดังมากจริงๆค่ะ
2: โอเคค่ะคำถามต่อไปของคุณแอมค่ะคุณแอมถามให้ลูกชายอายุ6ขวบนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าลูกชายชอบคันจมูกในตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็ลูกชายเนี่ยเวลานอนก็หายใจเสียงดังค่ะอยากถามว่าถ้าในเด็กนะต่อมทอมซินโตเนี่ยอันตรายมากไหมคะและต้องรักษายังไงคะลูกชายเนี่ยอาการแบบเนี้ยที่บอกว่าคันจมูกในตอนเช้าแล้วก็นอนหายใจเสียงดังเนี่ยอาการอย่างเนี้ยใช่ซินโตไหมคะลูกชายเป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
1: ครับก็จริงๆเหมือนกับน้องผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเคสของอาจารย์พีทเมื่อกี้แหละครับก็คืออันดับแรกก็ประวัติเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เลยนะครับก็คือคันจมูกบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยทีนี้โดยส่วนตัวอยากแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็ประเมินวินิจฉัยและรักษาเรื่องภูมิแพ้ให้ดีก่อนนะครับโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการใช้ยาเนี่ยการนอนกรนหรือนอนหายใจเสียงดังน้ำมูกเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ได้เลยครับดังนั้นก็อยากจะให้มาประเมินและรักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วระหว่างประเมินหรือคุณหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็จะดูได้ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาการดูได้ด้วยว่าโอเคถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นยังกรนมากอยู่อันนี้เราก็ค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจำเป็นที่จะต้องประเมินในเรื่องของการตัดต่อมทอนซิลในนิ้วน้อยหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้หรือยังครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการนอนกรนหายใจเสียงดังมีภูมิแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าเป็นต่อมทอมซินโตหรืออะดีนอยด์โตเพราะว่ามันเป็นอาการหลายโรคได้เลยได้มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พิษ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มให้เลือกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะคะยาพ่นที่จมูกนะคะหรือยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้หลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบทานยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ยาลดอาการแพ้เฉพาะที่ได้
2: ค
0: ่ะแต่ต้องเรียนว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเวลาพูดถึงอาการคันจมูกคันตาเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นภูมิแพ้ที่ไม่รู้นะคะว่ามันคันมากจริงๆค่ะจำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เล็กๆแล้วไม่รู้แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะจำได้ว่าตัวเองแอบเอาคัตเติ้ลบัตรแยงเข้าไปในจมูกมันคันมากค่ะ
2: คันอย่าเกาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการมาพบแพทย์เพื่อปรับยาลดอาการคันหรืออาการภูมิแพ้พวกเนี้ยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ตา
2: ค่ะมาที่คำถามของคุณวันค่ะคุณวันถามให้คุณพ่ออายุ69ปีนะมีอาการสะอึกค่ะคุณพ่อสะอึกต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่หายสักทีเมื่อคืนเนี่ยสะอึกจนอาเจียนเลยค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมไปหาหมอก็เลยสงสัยว่าอาการสะอึกไม่หายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์พิษคะ
0: อาการสะอึกเนี่ยค่ะจริงๆโดยพื้นฐานของการสะอึกก็คือการหายใจกับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมที่ถามฝากคำถามไว้เนี่ยคือคุณพ่ออายุค่อนข้างเยอะส
2: ิ่
0: งหนึ่งที่อาจารย์มักจะกังวลค่ะอาการสะอึกเนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของการมีอัมพาตอัมพฤกษ์เบื้องต้นก็ได้นะคะในผู้สูงอายุ นะคะแผลสะอึกต่อเนื่องแล้วสะอึกมากสะอึกแรงมากจนกระทั่ง
2: อาเจียนเลย
0: อาการอาเจียนใช่ค่ะอาจารย์คิดว่ามาพบคุณหมอเถอะค่ะบอกกับคุณพ่อว่าสะอึก2วันไม่ปกตินะคะต้องมาพบคุณหมอค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องหาต้นเหตุซึ่งอาจจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วเนี่ยเรายังให้ยาเพื่อลดอาการสะอึกได้ด้วยค่ะก็จะได้สบายขึ้นนะคะ
2: อืมค่ะนะคะหลังจากคุณเสร็จแล้วคุณสมชายก็เลยถามให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อของคุณสมชายอายุ80ปีแล้วค่ะได้รับยาลดความดันมาตลอดช่วงนี้ความดันต่ำ80 100 50 60มีภาวะอ่อนเพลียควรจะดูแลคุณพ่ออย่างไรคะ
0: อาจารย์คิดว่าหนึ่งคงต้องดูก่อนว่าทำไมอยู่ความดันถึงลดในผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติลักษณะทางสรีรวิทยาวิตาก็คือเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวขึ้นเหมือนสายยางรดน้ำต้นไม้อ่ะค่ะที่เราใช้เป็นประจำใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันนิ่มๆมันแตกแดดมันก็จะแข็งขึ้นค่ะเส้นเลือดแดงในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันมันผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงมากกว่าที่จะต่ำทีนี้ถ้าประวัติเคยสูงมาก่อนแล้วตอนนี้ต่ำต้องมาหาสาเหตุค่ะว่าทำไมถึงต่ำยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเคยทานยานะขนาดนี้แหละขนาดยาเท่านี้แต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นค่ะมีการทำงานของไตตับเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงยาที่เคยทานอยู่ค่ะพี่ตาก็อาจจะเหมือนกับขนาดยามันมากขึ้นทั้งที่เราทานเท่าเดิ
2: ม
0: เพราะว่าปัจจัยโรคร่วมต่างๆก็อาจจะทำให้ความดันที่มีเนี่ยลดหรือลดควบหาบได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยมามีอาการพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่พอนะคะน้ำในร่างกายลดลงอาจจะจากการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของพวกนี้มีผลกับการคงความดันในผู้สูงอายุทั้งนั้นสิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะกลัวความดันต่ำมากกว่าเพราะว่าความดันต่ำเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พ
2: อ
0: ผู้สูงวัยอาจจะเกิดอาการวูบได้
2: ค่ะ
0: เบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าให้นำยาทั้งหมดนะคะของคุณพ่อกลับมาเจอคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่เพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะโดยมากคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือต้องวัดความดันท่านอนท่านั่งถ้ายืนดูว่ามีการต่างกันไห
2: ม
0: เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของอาการขาดน้ำเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่ปรับความดันของเรานะคะรวมไปถึงคุณหมออาจจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตแล้วก็เอามาปรับเรื่องของยาค่ะ
2: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายนะควรจะให้แพทย์เนี่ยควรให้คุณพ่อรีบมาพบแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าความดันต่ำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีละใช่ไหมควรจะรีบหาสาเหตุนะคะโอเคค่ะนะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลปรึกษาให้ลูกสาวนะคะอาจารย์ป๊อปคะลูกสาวอายุ12ปีมีอาการคัดจมูกก่อนนอนค่ะคัดจมูกก่อนนอนทุกครั้งนอกจากนี้ลูกสาวยังมีทอมซินโตร่วมด้วยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอแนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนพอวันไหนไม่ล้างจมูกก่อนนอนก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกอีกแบบนี้ลูกสาวต้องล้างจมูกทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ป๊อปคะ
1: ก็ดูประวัติดูก็น่าสนใจนะครับมีอาการคัดจมูกเฉพาะตอนนอน
2: เนาะก่อนนอนค่ะ
1: อาการเด่นของคัดจมูกนี่คือก็สิ่งแรกก็สงสัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือภูมิแพ้ก็คือมีอาการคัดจมูกได้โดยที่จับประสบการณ์ส่วนตัวครับเราจะชอบถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าในห้องนอนเนี่ยมีตุ๊กตาเยอะไหมคือบางทีเราน้องก็อาจจะแพ้ไรฝุ่นซึ่งอยู่ตามขนตุ๊กตาหรืออะไรพวกนี้บางทีบางคนมีตุ๊กตาเป็น10ตัวเลยลายล้อมอยู่ที่นอนนะครับซึ่งพอออกเนี่ยอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นเพราะว่าดูอาการค่อนข้างแปลกคือเป็นเฉพาะตอนเข้านอนก็คือแสดงว่าถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะต้องมีสารแพ้หรือสิ่งกระตุ้นอะไรที่อยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติยังจำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันยังแน่นจมูกอยู่ทุกวันอาจจะต้องมาติดตามอาการกับคุณหมอซ้ำดูอีกทีนึงว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเช่นอย่างที่อาจารย์พิษพูดไปตอนแรกก็คืออย่างเช่นพวกยาภูมิแพ้ต่างๆหรือยาพ่นจมูกที่ลดการอักเสบของโพรงจมูก มูกซึ่งอาจจะทำให้อาการคัดแน่นจมูกดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องถ้าต้องเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะไปตรวจซ้ำดู
2: ค่ะแล้วก็ที่อาจารย์ป้อมแนะนำคือว่าสำรวจห้องนอนด้วยบางทีอยู่ข้างนอกไม่เป็นอะไรพอเข้าห้องนอนเตรียมจะนอนปุ๊บคัดจมูกเอ๊ะต้องสำรวจแล้วว่าในห้องนอนมีอะไรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์พีทแนะนำว่าอาจารย์สำรวจ
2: โดยเฉพาะ
0: เคร
2: ื่อง
0: ปรับอากาศค่ะ
2: อากาศด้วย
0: ใช่ค่ะบางบ้านเนี่ยไม่ได้ล้างตรงแผ่นกรองในเครื่อง

0: อ๋อ
1: ปรับอากาศนะคะมันจะมีฝุ่นขาวๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าฟังอาจารย์ป๊อปแล้วก็รู้สึกเศร้าว่าเราต้องแลกระหว่างเพื่อนตัวเล็กๆบนเตียงนอนหลายๆตัวกับอาการคันจมูกสินะคะ
2: เข
1: ส
2: าเรี
1: ง
2: ยกบ
1: ส
2: อก
1: ารน้องเหมือนกัน
2: เราอาจจะเลือกตุ๊กตาที่มันแบบเป็น
1: ไ
2: เ
1: ม
2: หม
1: ่
2: ือน
1: ข
2: ค
1: น
2: น
1: มากใช
2: ไม
1: ่
2: ่
1: ไหม
2: ขน
1: คะ
2: มาเป็นแบบเรียบอย่างเงี้ย
0: เอาไปซักก็ได้
1: เอ
0: เอ
1: า
0: าไป
1: ไป
0: ซัก
1: ซัก
0: บ
1: น
0: ่อ
1: ะ
0: ย
1: ค
0: ๆก
1: ะ
0: ็ไ
1: พ
0: ด
1: ี่
0: ้
1: ตาเนี่ยอาจจะง่ายกว่า
0: โอเคค่ะคำถามของคุณพลอยนะคุณพลอยบอกว่าขอสอบถามอาการเบื้องต้นของโรคโลหิตจางค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะหายเป็นปกติจากโรคโลหิตจางอะค่ะ
1: โรคโลหิตจางในเข้าใจว่าถามในผู้ใหญ่
0: ผ
1: ู้
0: ใหญ่
1: คะ
0: ค่ะผู้ใหญ่
1: ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะโรคโลหิตจางมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดที่น้อยลงซึ่งการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยที่น้อยลงหรือเม็ดเลือดขนาดเล็กมีความผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะการขาดสารอาหารก็ได้ความผิดปกติในไขกระดูกก็ได้นะคะหรือโรคบางอย่างนะคะที่เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการผิดปกติมีลักษณะผิดปกติพอเลือดเราไหลผ่านไปที่ตับที่ม้ามเนี่ยมันก็เม็ดเลือดแดงผิดปกติมันก็จะจับกินขึ้นมาค่ะก็ทำให้ถูกการทำลายของเม็ดเลือดแดงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเราคงต้องมาดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเรื้อรังเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะมีประวัติทางพันธุกรรมไหมรวมไปถึงการตรวจเลือดนะคะลักษณะแพทเทิร์นของเม็ดเลือดแดงที่เราเจาะมาตรวจเนี่ยค่ะหน้าตาของมันการติดสีของมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดไหมนะคะเป็นเรื่องของการถูกทับลายไหมนะคะหรือการสร้างที่ผิดปกติไหมเสร็จแล้วเนี่ยจุดรักษาตามสาเหตุอาจารย์ไม่แนะนำว่าถ้าเราโลหิตจางนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไปซื้อธาตุเหล็กมาทานหลายคนทำแบบนั้นนะคะก็อาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงรากของปัญหาได้ค่ะอีกอันที่เราเจอบ่อยนะคะในผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนนะคะที่มีประจำเดือนมากผิดปกติก็ทำให้เราโลหิตจางได้ถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยโลหิตจางเลยนะคะแล้วมาด้วยโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอน่าจะกังวลก็คือมีเลือดออกแบบเงียบๆอยู่ในลำไส้หรือเปล่าคะในกระเพาะหรือในลำไส้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะพี่ตาถ้าเผื่อว่ามีอาการโดยเฉพาะโลหิตจางที่มีอาการนะคะเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเดินระยะเท่าเดิมเนี่ยแต่ขอบหักเลยนะคะหรือว่ามีลักษณะซีดที่ผิดปกติเนี่ยมีคนทักอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุแล้วจะได้รักษาได้ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะอาจจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะมาที่ปัญหาของคุณทศพรนะคะคุณทศพรอายุ47ปีค่ะน้ำหนัก2สูง170บอกว่าเป็นคนนอนกรนค่ะนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเป็นประจำอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องนอนไม่พอเนาะก็จะอ่อนเพลียนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นเป็นประจำเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ไปขูดหินปูนที่โรงพยาบาลเอกชนหมอฟันก็ถามว่าอยากติดเครื่องมือช่วยลดการนอนกรนหรือไม่คุณทศพรก็เลยถามหมอฟันว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฟันก็บอกมาว่าหลายหมื่นอยู่คุณทศพรก็เลยถามว่ามีเครื่องมือช่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหลายหมื่นเนี่ยไหมครับหรือว่าถ้าเราจะไปจะใช้เครื่องมือแบบนี้ต้องให้หมอฟันทำเองหรือว่าต้องไปปรึกษาหมอทางด้านอื่นด้วยคะ
1: ฟังดูเนี่ยอาการของคุณทศพรเนี่ยที่มีอาการนอนกรนแล้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงโรคของทางเดินอุดกั้นการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับทำให้คุณทศพรเนี่ยอาจจะมีการนอนนะคะที่คุณภาพไม่ดีไม่สดชื่นในช่วงกลางวันได้ซึ่งภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นช่องทางเดินหายใจตีบแคบนะคะจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือลิ้นนะคะลิ้นที่ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็ได้นะคะหรือ

0: หรือเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการใส่เครื่องมือช่วยไหมสิ่งที่หลักการของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะทำนะคะก็คือทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ยุบลงมาในระหว่างที่เราหลับก็คือไปถ่างมันเอาไว
1: ้
0: ลักษณะการถ่างเนี่ยมันถ่างได้หลายอย่างมากค่ะพี่ต
1: ะ
0: หลายครั้งเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นหน้ากากครอบซึ่งเป็นอันนี้เป็นวิธีที่เราส่วนใหญ่ใช้ก็คือครอบลงไปแล้วเราอัดอากาศเข้าไปเพ
1: ื่
0: อจะเปิดทางเดินหายใจให้ค้างเอาไว้อย่างนี้จะได้หลับได้ดีขึ้นนะคะ บางคนในบางคนเนี่ยที่มีลักษณะของช่องคอที่ติดแคบหรือลิ้นที่ตกลงไปเนี่ยคุณหมอฟันเองก็อาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ใส่ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับล็อกเราเอาไว้ให้ลิ้นไม่ตกก็ได้ค่ะวันเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยคงต้องมาประเมินก่อนค่ะประเมินก่อนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยบางครั้ง อย่างที่เคสต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าเรารักษาโรคร่วมอื่นๆดีๆเนี่ย อาการกรนดีขึ้นการเดาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
1: ต้องหาสาเหตุก่อน
0: มาตรวจก่อนใช่แล้วถึงจะบอกได้ว่าเหมาะกับเครื่องมือแบบไหน
1: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับค่ะ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิษเลยครับว่าเราควรต้องหาสาเหตุอย่างของเด็กเราก็ต้องมาตรวจว่าจริงๆบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นจากต่อมทอนซิลอะดีนอยด์นะครับเป็นจากที่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือคางเขาเล็กประมาณนี้คางเล็กคางสั้นซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทางทันตกรรมช่วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจได้หลากหลายเรามีการตรวจการนอนหลับด้วยนะครับคุณตาก็คือเรามานัดมานอนตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเครื่องตรวจว
1: ่
2: า
1: ใช่ไหม
2: ใช่
0: สลิปเทสค่ะ
2: ซึ่งก็สามารถช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าจริงๆพออุดกั้นนี้มันเป็นช่วงไหนของการนอนหลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการประเมินลักษณะกายวิภาคของทางในช่องปากของเราด้วยนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รักษาได้ตรงจุด
1: งั้นคุณทศพรต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็มีหลายจุดจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหรือว่าจะเป็นหมอฟัน
0: ก็ต้องดู
1: ว
0: ่
1: ามันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะคุณนกค่ะอาจารย์ป๊อปถามให้ลูกสาวอายุ3ขวบโอ้3ขวบเองยังเล็กอยู่เลยบอกว่าเวลาน้องหัวเราะเนี่ยก็หัวเราะแล้วสะอึกทุกครั้งที่หัวเราะเลยค่ะพอสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกก็เลยอยากถามว่าแล้วลูกสาว3ขวบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะอาการแบบนี้สำหรับเด็กร้ายแรงไหมคะหัวเราะแล้วก็สะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะ
2: จริงๆที่ผมกังวลใจคือเด็ก3ขวบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงครับหมายความว่าปกติเด็ก3ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเขาจะไม่บ่นว่าแบบเจ็บหน้าอกประมาณนี้ครับคือจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษกล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจซึ่งปกติจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงยกเว้นว่าเป็นแบบตลอดเวลาเป็นบ่อยมันอาจจะบ่งบอกถึงบางโรคนะครับแต่ถ้าถึงขั้นสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูมีRed Flag Signหรือมีอาการเตือนเราบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เป็นสะอึกตรงไปตรงมาเพ
1: รา
2: ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พามาพบแพทย์เพราะว่าปวดเลาะสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งขนาดเด็ก3ขวบบอกเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามันค่อนข้างเจ็บที่ส่งผลกับชีวิตประจำวันเขาจริงๆหวังและคิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะพามาให้คุณหมอประเมินสักนิดนึงว่ามีความผิดปกติอะไรไหมหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้ครับ
1: กังวลเหมือนกันเนาะเด็ก3ขวบ
0: ใช่เพราะว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบ่นใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปเพราะว่าภาษาเขายังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเขาบ่นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงค่ะ
1: ค่ะ
0: วันก่อนหลานอาจารย์พีท3ขวบค่ะพี่ต
1: า
0: สะอึกค่ะเขาบอกว่าเขาสะอึกสะอื้นค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ภาษาค่ะ
1: เป็นปัญหาที่สะอึกคำถามของคุณแอลนะคะคุณแอลอายุ28ปีบอกว่าเพิ่งลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาว่าอยากทราบว่าการลดน้ำหนัก มีผลต่อความดันโลหิตไหมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแอลเคยหนัก90วัดความดันแล้วก็ประมาณ110บวกนะคะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักลงมานะลงมาเหลือ72กิโลกรัมความดันก็อยู่ที่100ถึง110บางครั้งก็ลดลงมา80 90ค่ะผลที่ตามมาคือมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวบางครั้งก็เดินเซด้วยค่ะอย่าพูดถึงเรื่องทำงานหนักค่ะทำไม่ไหวเลยค่ะเป็นลมค่ะอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับการที่คุณแอลเนี่ยลดน้ำหนักลงมาด้วยหรือเปล่าคะแต่ก็วงเล็บบอกมาด้วยนะว่าลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติไม่กินหวานไม่กินมันออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วใช้เวลา4เดือนค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะ
0: คือถ้า4 เดือนลดไป18 กิโลใช่ไหมคะ18กิโล
1: ค่ะ
0: เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเหมือนกันนะคะ
1: ประมาณ
0: ค่ะลงเร็ว
1: เกือบ5โล
0: สัปดาห์นึงเนี่ยลงใช้สัปดาห์นึงลงโลนิดๆเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าลงค่อนข้างเร็วทีนี้ถามว่าน้ำหนักกับความดันสัมพันธ์กันไหมก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าสัมพันธ์กันก็คือการลดน้ำหนักตัวลงความดันจะลงแต่ว่าอันเนี้ยลงเยอะไปพอลงเยอะไปเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยไหมนอกจากการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานน้ำไม่พอนะคะเราทานยาบางอย่างที่อาจจะมีผลนะคะทำให้น้ำหนักเราลงเรากินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพหน่อยนึงนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของความดันต่ำเกิดขึ้นเฉพาะท่าไหมนะคะเพราะฟังดูเนี่ยลดไป18กิโลเนี่ยน้ำหนักความดันเนี่ยลงไปถึง10
1: ค่ะใช่
0: 10เกือบ20พอยต์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักตัวที่ลดลงไปค่ะต้องมาหาสาเหตุอื่นด้วยค่ะพี่ตา
1: ค่ะอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะหรือบางคนแบบออกกำลังเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
1: คำถามต่อไปนี้เข้าสมัยเลยพอดีค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจ ATK กันใช่ไหมว่าติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหบางคนนี่ตรวจก็เจอเชื้อนะคะคุณอ้วนค่ะอายุ42หนัก80สูง170นะคะคุณอ้วนบอกว่าตรวจโควิดด้วย ATK ค่ะขึ้น2ขีดนะแต่ว่าคุณอ้วนบอกเข็ดขีดที่2เนี่ยมันจางมากเลยขึ้นมา2ขีดแต่มันจางมากจนแทบมองไม่เห็นไม่มั่นใจก็เลยไปตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำปรากฏว่าขึ้นมา1ขีดก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจให้มั่นใจต้องไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่าตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะ
0: คือในปัจจุบันนี้ในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับวัคซีนครบนะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นอาการเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลนิดหน่อยก็คือว่าคุณว่ามีน้ำหนักตัวที่80กิโลกรัมอาจจะเยอะไปนิดนึงละแต่ไม่ถึงกับเข้าแบบอ้วนมากๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะต้องตรวจซ้ำวิธีการตรวจซ้ำก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเบื้องถ้ามันขึ้นจางๆเราไม่แน่ใจสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอโซเลตตัวเราก่อนแยกตัวเราออกมาก่อนเพื่อลดสมมุติเวลาเป็นจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่นะคะถ้ายังไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปยืนยันอีกครั้งด้วยการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันว่าบางคนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไงเอทีเคยยี่ห้อนี้2ขีดไม่มั่นใจลองไปใช้อีกยี่ห้อนึงตรวจมันสัก 4-5 ยี่ห้ออย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็จะใช้การยืนยันในอีกวันนึงหรือ2วันถัดไปก็ได้ค่ะเพื่อตรวจซ้ำด้วย ATK นะคะ
1: แ
0: ต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือในระหว่างที่เราจะรอการตรวจซ้ำเนี่ยเราคิดไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนว่าเราอาจจะใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็พยายามไม่เอาถ้าเราใช่เราก็จะต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นน้อยที่สุดค่ะ
1: ค่ะ ถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ตัวเองก่อนดีกว่า
0: อาจารย์ป๊อกมีอะไรจะเสริมไหมคะ
1: เชิญค่ะ
0: ในเด็กๆน่าจะตรวจยาก
2: ตรวจยากครับจะเห็นด้วยกับอาจารย์คิดแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยก็คือโอไมครอนในบางทีตรวจตอนแรกอาจจะยังไม่เจ
1: อ
2: จากประสบการณ์ตรงคือตรวจตอนแรกไม่เจอแต่ว่าให้ยึดถึงความเสี่ยงของตัวเองกับอาการหมายว่าถ้าตัวเองมีความเสี่ยงชัดเจนหรือว่าตัวเองมีอาการชัดเจนต่อให้ ATK แบบยังเป็นขีดเดียวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแยกตัวหรือพยายามจะไม่แบบไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นเยอะเพราะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วก็อีกสักวัน2วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องตรวจซ้ำครับดังนั้นก็คงต้องใช้หลายปัจจัยมาดูว่าถ้าเรายังมีอาการอยู่แม้ว่า ATK จะขึ้นแค่อันเดียวเนี่ยก็ให้แยกตัวออกมาก่อนแล้วอาจจะพิจารณาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ป๊อปตอนที่ตรวจเจอ2ขีดนั้นเป็นยังไงคะเจ็บคอเหรอคะมีไข้เหรอคะ
2: ผมตรวจเจอขีดเดียวครับมันไม่ขึ้น2ขีดครับ
1: แต่ว่าผมขีดเดียวแต่มีอาการนะคะ
2: แล้วผมมีอาการแบบคันคอมากเลยแล้วเราไม่เชื่อผล ATK เพราะว่าเรามีอาการแต่ด้วยความเสี่ยงของผมคือผมเป็นแพทย์แล้วผมจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยวิกฤตผมเลยตรวจ PCR ซึ่งมันก็โพซิทีฟครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเป็นวันที่
1: หายแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มถามให้คุณพ่อนะคุณพ่ออายุ71ปีคุณแม่อายุ65ปีก็เลยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่นะถามว่าควรจะซื้อวิตามินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีครับคุณพ่อมีโรคความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่และไขมันไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์กินยาแล้วพ่อบอกว่าแพ้ค่ะแพ้ยามีผื่นขึ้นตอนนี้เลยไม่ได้กินยาลดไตรกลีเซอไรด์มาแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกินคุณพ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันส่วนคุณแม่ปกติดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรจะให้กินวิตามินอะไรเสริมไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการควบคุมโรคเรื้อรังแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอาจารย์คิดว่าอันนั้นจะดีกว่าการรับประทานวิตามินเป็นเม็ด
1: ๆ
0: ถ้าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านยังไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยเนี่ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงการขาดวิตามินบางตัวได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาทานอาหารได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการเลือกหมวดในการรับประทานอาหารเท่าไหร่เนี่ยการทานอาหารครบ5หมู่จากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุค่ะเราจะให้วิตามินเนี่ยในกรณีที่เราคาดว่าเขาอาจจะขาดหรือตรวจพบว่าเขามีอาการหรืออาการแสดงของการขาดวิตามินบางตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยแม้จะขาดแล้วก็ได้ไม่พอแน่ๆนะคะก็คือแคลเซียมค่ะพี่ตั
1: ๊
0: กค่ะสำหรับคุณแม่เองเนี่ยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะกลับไปดูนะคะก็คือดูว่าท่านรับประทานแคลเซียมจากอาหารเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเผื่อว่าท่านรับประทานจากอาหารได้ไม่พออันนี้เราจะพิจารณาเสริมแคลเซียมได้
1: ค่ะ
0: แต่อีกอันนึงก็คือวิตามินดีค่ะดีด็อกนะวิตามินดีด็อกเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดได้เยอะมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าขาดก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับการขาดแคลเซียมก็คือทำให้กระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดกรองวัดระดับวิตามินดีให้ด้วยค่ะเพราะถ้าขาดเราก็จะเสริมให้ชิ้นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินอาหารให้ครบจะดีที่สุดถูกไหมคะ
0: ใช่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเซฟที่สุดคือรู้สึกว่าอยากให้ทานอะไรจริงๆเนี่ยนะคะ เพื่อความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยก็วิตามินรวมทั่วไปค่ะก็สามารถให้รับประทานได้อันนั้นจะปลอดภัยที่สุดแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทานวิตามินเดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินเดี่ยวๆในขนาดยาที่สูงไม่ควรทานในผู้สูงอายุค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยก็ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะแล้วถึงเสริมแคลเซียมใช่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะถ้าจะกินอาหารเนี่ยอะไรที่แคลเซียมสูง แคลเซียม
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดของนมค่ะนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพี่กาซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่าผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ย
1: มีปัญหา
0: เรื่องของการย่อยค่ะและการดูดซึมนมไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในอาหารอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเช่นเรื่องของปลาเล็กปลาน้อยนะคะเรื่องของผักบางอย่างเรื่องของเต้าหู้ค่ะแข็งๆเนี่ยค่ะเต้าหู้เหลืองที่มีกลิ่นนิดๆนะคะของพวกนี้จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยการถ้าเราต้องเสริมแคลเซียมจริงๆก็จะเสริมน้อยถ้าเราเสริมแคลเซียมที่เป็นเม็ด

0: น้อยเนี่ยเราก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการกินแคลเซียมก็คือเรื่องของท้องผูกได้ด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะแม่จริงๆแล้วนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เลือกให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอบคำถามได้ทั้งคำถามเด็กคำถามผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาค่ะวันนี้ที่ดิฉันใส่นะคะชุดสีม่วงแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ป๊อกและก็อาจารย์พิษมากนะคะวันนี้วันหยุดค่ะขอให้ทุกคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

ื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะสายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใยที่อยู่รอบๆเลนส์ตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทำให้ความสามารถในการที่จะป่องเลนส์เพื่อที่จะมองใกล้ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสายตายาวแล้วก็เมื่อเรามองตัวหนังสือในระยะ 30-40 เซนติเมตรแล้วรู้สึกว่าเราต้องเพ่งหรือมองไม่ชัดเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราสายตายาวแล้วเราควรจะไปตัดแว่นค่ะการใส่แว่นมีความสำคัญมากเพราะทำให้เราไม่ต้องเพ่งทำให้เราไม่ปวดตาและการเปลี่ยนแว่นทุกๆ2ปีควรจะทำเนื่องจากสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเกิดเราไม่ตัดแว่นแล้วเราพยายามเพ่งไปเรื่อยๆนั้นทำให้เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งปวดตาปวดศีรษะมากขึ้นด้วยค่ะโรคตาแห้งเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเกือบทุกคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผิวแห้งทำให้ต่อมไขมันที่อยู่ขอบตาแห้งไปด้วยทำให้การสร้างน้ำมันไม่ดีเท่าที่ควรอาการของตาแห้งก็ได้แก่เคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตามัวแล้วก็ใช้สายตาได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะวิธีดูแลและป้องกันโรคตาแห้งก็คือ 1. ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีลมเป่าเพราะว่าลมจะทำให้น้ำตาแห้งและนอกจากนี้ก็ทำให้น้ำมันที่อยู่ที่ต่อมไขมันใต้ขอบตาเรานั้นเหนียวมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีลมที่นั่งเวลาขับรถแล้วก็เวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลมเข้าตาพยายามกระพริบตาบ่อยๆคนปกติกระพริบตานาทีละประมาณ20ครั้งแต่เวลาที่เราจ้องโทรศัพท์จ้องโทรทัศน์ทำให้เราลืมกระพริบตาการกระพริบตาจะทำให้น้ำมันและน้ำตาระเหยได้ช้าลงข้อต่อมาก็คือเราต้องหยอดน้ำตาเทียมค่ะเพราะน้ำตาเทียมช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะไม่ควรใช้เครื่องสำอางเขียนบนขอบตาสีขาวที่หรือที่เรียกว่าวอเตอร์ไลน์ค่ะเพราะจะทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยลงค่ะโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์ขุ่นขึ้นตามัวมองไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นมักจะเกิดต้อกระจกทุกคนในปัจจุบันประเทศไทยมีคนที่มีตาบอดจากต้อกระจกถึงปีละ 60,000 คนรวมทั้งคนที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนั้นพบว่ามีอาการตามัวจากต้อกระจกได้ถึง 50% ความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้แสง UV เข้าไปในตาของเราได้แก่การใส่แว่นกันแดดแว่นกันแดดนี้เราต้องเลือกชนิดที่มี UV ฟิลเตอร์เคลือบสารที่กัน UV ได้มากที่สุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของเราเลยค่ะไม่มีผลกับการป้องกันการติดฟิล์มรถยนต์ก็ช่วยได้เพราะในการขับรถเราต้องจ้องเป็นเวลานานๆการกันแสงก็จะช่วยทำให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการทำให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในลูกตาและทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นควรจะลดละเลิกให้น้อยที่สุดค่ะการใช้ยาหยอดสเตียรอยด์พร่ำเพรื่อก็ทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นเราไม่ควรจะซื้อยาสเตียรอยด์หยอดเองค่ะควรจะใช้ตามคำแนะนำของแพทย์สั่งเท่านั้นและข้อสุดท้ายเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดต้อกระจกดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจะคุมน้ำตาลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต้อหินทำให้เกิดตาบอดได้จากสถิติพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นจะตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน 1% ค่ะพยาธิสภาพของโรคต้อหินก็คือเส้นประสาทโดนทำลายแล้วก็สูญเสียไปในเวลาก่อนกำหนดอาจจะเกิดจากความดันตาที่สูงหรืออาจจะเกิดจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในลูกตาเราอันนึงก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันสูงหรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือดการป้องกันการเกิดโรคต้อหินนั้นก็คือ
1. พยายามอย่าไปนวดตาแรงๆเพราะการนวดตาทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแบบเสมือนเราบีบลูกโป่งดังนั้นเส้นประสาทตาของเราก็จะตายได้เร็วขึ้นข้อ2ถ้ามีกรรมพันธุ์หรือคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเรา

0: ชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และ
1: รูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
0: ้
1: น
0: ถนอมอายุอาหาร
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
0: อ
1: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
0: เวลาที่หมอเอพูดถึง เนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
1: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
0: ตรงตัวเลย
1: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่เงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
0: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
1: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
0: อ
1: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
0: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมฮะ
1: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
0: อ
1: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมาอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลนี่ก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
0: ม
1: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
0: ซึ่งปกติพบในไหนครับ B12
1: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
0: เนื้อสัตว์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant-based
0: plant-based diet
1: อาจารย์ได้ยิน plant-based diet ใช่ไหมคะ plant-based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant-based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based
0: อ
1: ย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
0: ้
1: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือถ้าเหล็ก เพราะว่าถ้าเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
0: ์
1: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
0: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
1: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์เบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะวายอาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะวายมันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของวายมันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
0: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
1: ้
0: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
1: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่ามากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่2คือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
0: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
1: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
0: ้
1: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
0: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
1: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอ่ะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: เอ๊ะหรือใครเป็นปรสิตของใคร
1: ใช่เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใครแต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆในแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุล เมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้ปลาปลวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
1: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่จะอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อไหร่ปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
0: ม
1: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
0: ่
1: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็งก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
0: คร
1: ับ โอเคไหมคะ
0: oh.
1: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติเราก็ยังบอกว่าให้เขาอะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะหนึ่งก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
0: ้
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
0: ั่นคือสายตรง
1: เอาค่ะสายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่มั้ยคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
0: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
1: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
0: อ
1: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี่อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
0: ่
1: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
0: ครับคุณหมอเอกครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
1: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วน ออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลัง

0: กายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอะคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับ หรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติ
0: ค
1: นที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจนี่เราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะ อันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยง
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลิเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลิเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลิเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเอเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นจันไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcastเหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทำไมในเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใสๆเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับค่าน้ำตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทำไมคุณหมอครับช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับตรวจร่างกายน้ำตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดน้ำตาลตอนเช้าหลังจากงดน้ำงดอาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะครับคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาตรวจน้ำตาลตอนเช้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100ถือว่าผิดปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ำตาลอยู่ระหว่าง100ถึง126เราเรียกว่าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานครับคือตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโรคเบาหวานแน่ๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อาการอย่างพวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงมากๆแล้วเช่นมากกว่า180มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้มดขึ้นเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักแล้วถ้าให้ผมเดานะจอดน้ำตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ำตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก 4-5 ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเลยด้วยก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินแล้วทำให้น้ำตาลเนี่ยกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องลดน้ำหนักครับคำแนะนำก็คือว่าต้องลดน้ำหนักประมาณสัก 7% จากน้ำหนักตัวตั้งต้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานอันที่2ต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายสำคัญมากๆเลยนะครับเราแนะนำให้ออกกำลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณสัก 6-9 ชั่วโมงลดน้ำหนักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะครับไขมันความดันพวกเนี้ยครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ยปริมแล้วนะครับผมต้องมันตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ตู้บนหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าตลาดการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่ในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: หมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็ ก็เป็นการสอบที่ดุเดือดคือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆ เนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: คนคอยบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้

0: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผักคนเนี้ยที่ผักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเถลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปแต่หนีไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกต

0: การว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
0: ้
1: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่
0: โดยที่
1: พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีชั้นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจ
0: ค่ะ
1: กำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: แต่บางคนอาจจะ

0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉ
1: ัน
0: ลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
0: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกล
1: ู
0: กก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจอะที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
0: ี้อะไรนี้ก็
1: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกออกมาอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ
1: ้
0: าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาเพื่อสู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนนปวนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมๆด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกรงแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: างลงอย่างนี้ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูดีป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวสาว
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยไหม
2: หุยเก๋มากเลย
1: อินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจ

0: ใจกันเลยหรอ
1: โอ้คุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
2: มาแล้วมาแล้ว
3: อะไรมาแล้ว
2: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: ปวดหิวอยู่วันน
2: ี้ในนี้นะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วย
4: อร่อยพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊หมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่